0: นั้นถ้าเราสามารถทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นที่เวียดนามได้การลงทุนทั้งสองฝั่งจะโตขึ้นก็ตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของท่านผู้นำทั้งสองประเทศ
1: ด้านนายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าเวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของไทยในอาเซียนโดยมูลค่าทางการค้าระหว่างสองประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกไทยและเวียดนามจำเป็นต้องร่วมกันเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสโดยกระทรวงพาณิชย์เสนอ4ประเด็นเพื่อปลดล็อกศักยภาพเศรษฐกิจใหม่ประกอบด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย FTA การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลและการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง
2: สิ่งที่เราควรจะต้องมานั่งคิดร่วมกันก็คงไม่ใช่เฉพาะว่าเราจะพยายามที่จะมาแค่ปรับตัวแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันเปลี่ยนความท้าทายให้กลายเป็นโอกาสที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามเนี่ยทำงานร่วมกันกับทางเอกชนนะคะให้มีการเชื่อมโยงทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้าที่เปิดกว้างแล้วก็ถือว่าส่วนนี้จะเป็นปัจจัยในการทำให้การเจริญเติบโตแล้วก็มีความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจ
1: ทางนี้รัฐบาลมีเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างไทยและเวียดนามจำนวน 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้เร็วที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนัดประชุมพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ในวันพรุ่งนี้นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจัดการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมโดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานซึ่งวาระเร่งด่วนคือการพิจารณาทบทวนเกณฑ์คัดกรองผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะประเด็นเงื่อนไขการนำสิทธิ์ลดหย่อนภาษีบิดามารดามาเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์ส่งผลกระทบให้กลุ่มบิดามารดาต้องสูญเสียสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐไปทั้งนี้หากคณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่กระทรวงการคลังจะต้องนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติจึงจะสามารถเดินหน้าตามขั้นตอนในลำดับต่อไปได้อย่างไรก็ตามปัจจุบันกระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันตัวตนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้คือภายในวันที่21มิถุนายนนี
4: ้ประชาชนที่ได้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ขยายการใช้สิทธิ์ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่บน4แพลตฟอร์มหลักได้แก่ Shopee Food, Line Man, Grab Food และ Robinhood เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายขึ้นและช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศโดยประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569ในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์สู่บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์ขณะที่นายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.เปิดเผยว่าประชาชนร่วมตอบรับกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เป็นอย่างมากตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้ใช้สิทธิ์เดินทางกลับรถโดยสารบขส.แล้วเกือบ 2,000 คนยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 1,100,000 บาทโดยย้ำว่าประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ครอบคลุมทุกเส้นทางทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติพิจารณาขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทเพื่อช่วยเกษตรกรกว่า 230,000 รายที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ในวันพรุ่งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,846 ล้านบาทนอกจากนี้คาดว่านบคจะอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570 ประกอบด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกร
4: นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งประสานมาเลเซียขอหารือแนวทางแก้ปัญหากรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งไทยคาดว่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือร่วมกับนายเอกพจน์ยอดพินิจนายกสมาคมกุ้งไทยและภาคีเครือข่ายผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการกุ้งเพื่อหาแนวทางออกร่วมกันหลังทางการมาเลเซียควบคุมการนำข้าวกุ้งจากประเทศไทย5สายพันธุ์เป็นการชั่วคราวเพื่อจะรับทราบข้อเสนอจากสมาคมกุ้งไทยที่ขอให้รัฐบาลเร่งรัดการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกกุ้งของไทยล่าสุดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งหนังสือด่วนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียแล้วแสดงความประสงค์ที่ใช้มีการพบกันของรัฐมนตรีเกษตรทั้งสองประเทศในสัปดาห์หน้าเพื่อขอหารือร่วมกันอย่างเป็นทางการโดยให้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองประเทศประสานรายละเอียดเบื้องต้นก่อนการหารือโดยกระทรวงเกษตรคาดว่าการเจรจาจะเป็นไปในทิศทางที่ดีและจะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายนนี
3: ้อย.เตือนการใช้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักผิดกฎหมายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิและบาชิควิกสลิมมิ่งแคปซูลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทรามีนมาหลายครั้งแล้วและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่ปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักแต่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบปลอมปนสารไซบูทรามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิต
4: สำนักงานประกันสังคมชี้แจงผู้ประกันตนตามมาตรา33แม้จะลาออกแล้วยังได้รับสิทธิ์ดูแลคุ้มครองต่อเนื่อง6เดือนหากจะป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุรักษาได้ทันทีไม่ต้องสำรองจ่ายตามสิทธิ์ยูเซฟสำนักงานประกันสังคมแจ้งว่าผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุสามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้ที่สุดได้ทันทีตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่โดยไม่ต้องสำรองจ่ายส่วนผู้ประกันตนที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เช่นลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้างจะยังได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อเนื่องอีก6เดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตและชราภาพตามเงื่อนไขโดยเมื่อพ้น6เดือนสิทธิ์รักษาพยาบาลจะโอนไปยังระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคมอย่างต่อเนื่องสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจตามมาตรา39ได้ภายใน6เดือนหลังออกจากงานโดยต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และส่งเงินสมทบไม่น้อยกว่า12เดือน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่หมู่7วัดโคกพนมดีตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดชุมพรที่เขตบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติน้ำตกเหงาที่1ตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
4: 7:15 นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับสำนักข่าว ABC News ของสหรัฐว่าเขาต้องการให้มีการตอบโต้ที่รุนแรงและทรงพลังอย่างมากต่อกรณีที่เฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐถูกอิหร่านยิงตกขณะที่สื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าเกาะเกสของอิหร่านซึ่งตั้งอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซถูกโจมตีและมีการยืนยันว่ามีการยิงขีปนาวุธโจมตีเมืองซิริกและการระเบิดในจังหวัดฮอร์มุซกันทางตอนใต้ของอิหร่านความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังมีรายงานว่าเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐถูกยิงตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐช่วยเหลือนักบินทั้งสองนายได้แล้วซึ่งทั้งหมดปลอดภัยและไม่ได้รับบาดเจ็บ
10: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าเขารู้สึกตื่นตระหนกอย่างมากต่อการที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้งซึ่งการโจมตีทั้งหมดในภูมิภาคแห่งนี้ต้องยุติลงโดยทันทีและการหยุดยิงในเลบานอนและอิหร่านรวมทั้งฉนวนกาซาต้องได้รับความเคารพอย่างเต็มที่เลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้อิสราเอลเปิดพรมแดนที่ติดกับฉนวนกาซาทั้งหมดโดยทันทีเพื่อสามารถส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังฉนวนกาซาได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยและไม่มีอุปสรรคทั้งนี้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบอลเลาะห์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนที่ยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่องแม้อิสราเอลและเลบานอนจะมีการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงขณะเดียวกันสงครามในเลบานอนกำลังทำลายความพยายามของสหรัฐที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับรัฐบาลอิหร่านเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือน
4: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนือครั้งแรกในรอบ7ปีโดยประธานาธิบดีสีกล่าวว่าการเยือนเกาหลีเหนือครั้งนี้ได้สร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและครอบคลุมมากขึ้นระหว่าง2ประเทศรวมถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตระหว่างจีนและเกาหลีเหนือที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นด้านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนตกลงที่จะขยายความร่วมมือด้านการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างกันซึ่งถือเป็นการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนอกจากนี้นายคิมยังกล่าวกับผู้นำจีนว่าเขาสนับสนุนหลักการจีนเดียวอย่างเต็มที่โดยไม่คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศ
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยขององค์การแพทย์ไร้พรมแดนเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการระบาดของอหิวาตกโรคในรัฐบอร์โนทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย74รายและพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคสะสมมากกว่า 7,800 รายส่งผลให้สถานพยาบาลในพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถรองรับผู้ป่วยจำนวนมากท่ามกลางสถานการณ์ที่จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ทัพช้างศึกทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกบุกไปเยือนทีมชาติจีนอันดับ94ของโลกที่จินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมผลปรากฏว่าทีมนักเตะหนุ่มไทยพยายามสู้อย่างเต็มที่ก็เสมอกับทีมชาติจีนไป0ประตูต่อ0นั่นทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5เทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Lexus Ilkley Open ที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกเจอกับอากาซ่าอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลกผลปรากฏว่าในเซตแรกทั้งคู่สู้กันได้อย่างสูสีจนต้องประจัดสินกันด้วยไทยเบรกก่อนที่สาวไทยจะแพ้ไปอย่างน่าเสียดายจากนั้นในเซตที่2เป็นนักหัวสาวอเมริกันที่คุมเกมได้เหนือกว่าทำให้มนัญชยาแพ้ไป0ต่อ2เซต6ต่อ7ไทยเบรก3ต่อ7และ0ต่อ6หยุดเส้นทางในรอบแรกการแข่งขันวีลแชร์บาสเกตบอลรอบคัดเลือกเพื่อชิงตั๋วไปลุยศึกชิงแชมป์โลกของ IWBF ทัพนักบาสเกตบอลพาราไทยลงประเดิมสนามนัดแรกในรอบแบ่งกลุ่มโดยทีมชายแข่งขันที่ประเทศไทยทีมวีลแชร์หนุ่มไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมชาติเกาหลีใต้ไม่ไหวไพ่ไป35ต่อ53คะแนนนัดต่อไปทีมชายไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้านทีมหญิงซึ่งเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศสเปนทีมวีลแชร์สาวไทยพ่ายทีมชาติสเปนเจ้าภาพ39ต่อ77คะแนนสโมสรดัลลัสพอลสโมสรชั้นนำในศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวเพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาอัชราพรคงยศลงเล่นในลีกอาชีพกับสโมสรเน็กเทคอารันมาเรยามากาตะทีมในศึก SV ลีกประเทศญี่ปุ่นก็จะย้ายมาร่วมทัพดัลลัสพอลซึ่งทำให้อัชราพรกลายเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยคนที่2ที่ได้เดินทางไปเล่นในลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาในฤดูกาลหน้าต่อจากพิมพิชยากกรำที่ได้มีการประกาศออกไปก่อนหน้านี้แต่ยังไม่มีการระบุสังกัดใหม่อย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามอัชราพรคงยศยังอยู่ในช่วงช่วยทีมชาติไทยสู้ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สัปดาห์ที่2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากระหว่างวันที่17ถึง21มิถุนายนนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายนโดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รัตนเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
10: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและตกหนักมากและตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:13 สูงกว่าระดับเพดานกลาง84เซนติเมตรและเวลา 13:23 สูงกว่าระดับเพดานกลาง23เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 18:06 สูงกว่าระดับเพดานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45
12: 1 นาทีกับกปท.หากผู้ขับขี่ประสบเหตุรถตกน้ำโดยทั่วไปน้ำจะยังไม่เข้าห้องโดยสารในทันทีแต่รถจะค่อยๆจมทีละนิดผู้ประสบเหตุควรตั้งสติปลดเข็มขัดนิรภัยปลดล็อกประตูรถทุกบานเปิดกระจกสูดหายใจเข้าให้เต็มที่แล้วนำตัวเองออกจากรถทางช่องหน้าต่างหากไม่สามารถเปิดกระจกรถได้ให้ใช้ค้อนหรือของแข็งทุบกระจกรถด้านข้างไม่ควรทุบกระจกรถด้านหน้าหรือด้านหลังเพราะเป็นกระจกนิรภัยจะแตกยากเมื่อหาทางออกได้แล้วค่อยๆดันตัวเองให้พ้นจากตัวรถแล้วปล่อยตัวให้ลอยขึ้นเหนือน้ำตามธรรมชาติอย่ามัวห่วงข้าวของมีค่าเพราะการตัดสินใจเอาตัวรอดอย่างรวดเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงการเสียชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามการขับรถด้วยความไม่ประมาทและมีสติถือเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุดค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย วันนี้เสนอตอนการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลทะเลนับเป็นแหล่งกำเนิดของยารักษาโรคนานาชนิดการค้นหาตัวยารักษาโรคจากทะเลนั้นจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและใช้งบประมาณสูงมากในต่างประเทศมีการศึกษาค้นคว้าเพื่อแสวงหายาที่ใช้รักษาโรคซึ่งปัจจุบันยังไม่มียารักษาเช่นโรคมะเร็งหนังสือ World Ocean Review 2010รายงานว่ามีการสกัดเพปไทด์ไซโคโนไทป์จากพิษของหอยเต้าปูนทะเลสายพันธุ์ต่างๆส่วนผสมของสารพิษรูปแบบที่ปรับแต่งแล้วนำมาใช้รักษาอาการปวดเรื้อรังขั้นรุนแรงซึ่งการรักษาด้วยมอร์ฟีนไม่สามารถระงับความเจ็บปวดได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
17: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดารินาถแข็งขันและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
18: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
19: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
17: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินการหมุนเวียนเศรษฐกิจจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40หลังการเปิดใช้สิทธิ์เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ล้านบาทจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่กระจายซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการทั่วประเทศโดยเฉพาะร้านค้ารายย่อยส่งผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เติบโตตามเป้าหมายมากกว่า2%ภายในปีนี้ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะอาจารย์คะหลังจากที่มีการเปิดใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะก็มีการประเมินไหมคะว่าณตอนนี้เนี่ยมีการใช้จ่ายสะสมไปแล้วเกือบ20,000ล้านเป็นไปตามคาดที่ประเมินการไว้ไหมคะอาจารย์
21: คือผมคิดว่าจุดแรกนะครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจคาดการอยู่แล้วนะครับว่าคนจะตอบสนองโครงการไทยช่วยไทยพลัสตามที่คุณมารีถามเนี่ยเราเชื่อว่าการตอบสนองเนี่ยจะเต็มที่นะครับแล้วก็วงเงินการใช้จ่ายเนี่ยคือน่าจะใช้หมดแน่สำหรับหลายๆคนนะครับจะมีค้างท่ออยู่ในกระเป๋าตัวเองเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เนี่ยคงจะเต็มวงเงินของแต่ละวันจุดแรกก่อนผมคิดว่าที่รัฐบาลเนี่ยลงไปทั้งหมดก็คือประมาณ170,000ล้านบาทเนี่ยนะครับถ้าเราแยกคนลงทะเบียนทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมไปเสร็จก็น่าจะเป็น26ล้านคนของไทยช่วยไทยพลัส63ล้านคนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเราตีเลขกลมๆก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ40ล้านคนก็หมายความว่าใช้เดือนละพันก็40,000ล้านบาทผมว่าตัวนี้คือตัวตั้งต้นนะครับสภาพประชาชนที่ต้องออก 40% ในวงเงิน 1,000 บาทสำหรับ22ล้านคนเนี่ยก็น่าจะออกประมาณเกือบ600บาทเอาเลขกลมๆนะครับ600กว่าบาทก็จะมีวงเงินรวมกันเนี่ยนะครับเกือบประมาณนะครับที่ใช้ออกมาก็ 15,000 ล้านบาทขึ้นไปนะครับเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นวงเงินโดยรวมที่ใช้แต่ละเดือนเนี่ยคือ 55,000 ล้านบาทถึง 57,000 ล้านบาทโดยประมาณเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราผ่านไปเพียงแค่ประมาณ9วันใช้วงเงินเกือบ 20,000 ล้านบาทเนี่ยก็เฉลี่ยวันละ 2,000 ล้านบาทนะครับถ้าเราเอา30วันคูณเข้าไปเนี่ยมันคือตัวเลข 60,000 ล้านบาทแล้วครับซึ่งสังเกตนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่มีการใช้จ่ายอย่างคึกคักซึ่งก็สร้างบรรยากาศของความคึกคักสร้างบรรยากาศของการที่เงินเม็ดเงินหมุนเวียนกระแสการตอบรับเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับในฝั่งของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเองเนี่ยเราเพิ่งสำรวจพฤติกรรมของคนในช่วงใช้จ่ายในช่วงบอลโลกนะครับแล้วก็มีการถามเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้แน่ นะครับเขาใช้อยู่แล้วแต่ช่วงบอลโลกเนี่ยเขาก็ใช้บางส่วนนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้แน่อยู่แล้วแล้วก็ช่วยลดค่าของชีพของเขาและเขาคิดว่ามันทำให้เกิดความคล่องแคล่วคล่องตัวในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าประเมินคร่าวๆโดยดูจากสถิติการใช้เงินในช่วง 8-9 วันนะครับ 20,000 ล้านบาทดูจากวงที่จะใช้ในแต่ละเดือนประมาณเกือบ 60,000 ล้านบาทและดูจากผลโพลที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติไทยทำการสอบถามว่าคนตอบสนองการใช้มากน้อยแค่ไหนก็ผลบรรยากาศออกมาในเชิงบวกดีครับน่าจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ซึ่งเราน่าจะเริ่มเห็นผลหลังจากที่โครงการนี้ใช้ไปแล้ว1เดือนถึง2เดือนเนี่ยเราเริ่มจะเห็นแล้วล่ะว่าความคึกคักในระบบเศรษฐกิจน่าจะมีมากขึ้นครับ
20: อันนี้ก็รวมถึงภาคธุรกิจด้วยที่จะช่วยทำให้ยอดขายเพิ่มมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะอาจารย
21: ์ก็ต้องบอกนะครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเป็นโครงการที่ให้คนใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับก็คือเดือนละพันเอาง่ายๆว่าวงเงินที่ใช้จากโครงการนะครับวันละ200เนี่ยนะครับที่ใช้ไปเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเป็นการที่รัฐบาลเองตั้งใจแล้วว่าจะเป็นการช่วยดูแลค่าของชีพของประชาชนเพราะฉะนั้นเงินเหล่านี้จะถูกใช้หมุนเวียนในร้านค้าเล็กๆในพื้นที่และก็ใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อร้านค้าเล็กๆในพื้นที่เนี่ยเขาจะสต็อกของไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาถูกซื้อของเป็นจำนวนมากเนี่ยเขาต้องสั่งซ้ำเมื่อเวลาเขาสั่งสินค้าที่จะมาขายต่อซ้ำเนี่ยเขาก็จะซื้อจากร้านขายส่งในพื้นที่ในอำเภอในจังหวัดหรือจะซื้อจากข้างร้านใหญ่ๆที่เป็นโรงงานที่ผลิตเนี่ยนะครับเพราะเงินเนี่ยมันจะหมุนเวียนหลายรอบถ้าเรามาคิดคุณมารีกับผมเนี่ยถ้าเราใช้จ่ายปั๊บเราซื้อข้าวแกงถาดร้านข้าวแกงก็ต้องไปซื้อผักผลไม้ตามตลาดที่ร่วมโครงการหรือไม่ร่วมโครงการก็ได้เพราะว่าเขาใช้เงินที่เขาได้มาเป็นรายได้ก็ไปจับจ่ายใช้สอยเพิ่มเติมเงินมันก็จะหมุนอย่างน้อย2รอบ3รอบแล้วมันก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนในพื้นที่นั้นร้านค้าขนาดเล็กได้ประโยชน์เต็มจากการที่เข้าร่วมโครงการแต่ร้านค้าขนาดใหญ่ก็จะได้อานิสงส์ทางอ้อมเพราะว่าเมื่อบรรยากาศทางการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจคึกคักคนก็จะกลับเข้าไปซื้อของจากร้านใหญ่ๆหรือว่าพวกโมเดิร์นเทรดนะ
20: มันจะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาอันนี้คือจะเป็นการช่วยบรรเทาเศรษฐกิจของเศรษฐกิจรายตัวของบุคคลทั่วๆไปอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
21: ์ผมคิดว่าบรรยากาศของตอนที่คนละครึ่ง plus ใช้ในช่วงปลายปีนะครับที่ปลายปีที่แล้วเป็นบรรยากาศของการที่เศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่ในช่วงของการฟื้นตัวคือรอการฟื้นตัวเพราะว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปี68เนี่ยขยายตัว 1.2% นะครับแล้วทางรัฐบาลก็มองว่าถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยเศรษฐกิจจะติดลมนะไตรมาสที่4เนี่ยจะขยายตัวประมาณ 0.3% เองมันจะถล่มลึกลงไปและทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนนะครับมีสภาพคล่องทางการเงินน้อยรัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นเอาคนละครึ่ง plus เข้ามาใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการฟื้นตัวขึ้นอย่างโดดเด่นก็ปรากฏว่าโครงการคนละครึ่ง plus ในตอนปลายปีที่แล้วไตรมาสที่4ปีแล้วเนี่ยก็ช่วยผลักให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่4ปีที่แล้วเนี่ยเติบโตได้ 2.5%
20: ค
21: ่ะนะครับแทนที่จะเป็น 0.3% เพราะนั้นเนี่ยโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปีที่แล้วของรัฐบาลเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ
20: ค่ะ
21: แต่โครงการของไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะครับ
20: ค่ะ
21: เป็นโครงการที่ดูแลสถานการณ์ข้าวของแพงที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแพงอันเนื่องมาจากสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพราะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่วัตถุประสงค์เป็นการดูแลค่าของชีพเพราะว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเติมน้ำมันถ้าคุณมาลีและท่านผู้ฟังจำได้ก็คือเราเคยเติมน้ำมัน30บาทถ้าเป็นดีเซลพอเกิดสงครามปั๊บมันพุ่งเข้าไปถึง50บาทแล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ41บาท42บาทนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยจะแพงขึ้นประมาณ10บาทต่อลิตรโดยประมาณถ้าเราใช้น้ำมันวันละ100ล้านลิตรนะครับวันนึง 1,000 ล้านบาทจะต้องไปจ่ายในการซื้อน้ำมันเดือนละ 30,000ล้านบาทที่ต้องจ่ายไปซื้อน้ำมันดังนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจมันจะมีเงินหายไป 30,000 ล้านบาทเพราะคนเอาไปเติมน้ำมันรัฐบาลก็เลยเอาไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยอัดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือนะครับเกือบ 50,000 กว่าล้านบาทเกือบ 60,000 ล้านบาทที่มันหมุนเข้ามาในแต่ละเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่จะพยุงนะครับสถานการณ์ของค่าของชีพประคับประคองการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ระดับนึงครับ
20: ค่ะหลังจากนี้ที่โครงการที่อาจารย์บอกว่าอาจจะต้อง1เดือนหรือถึง2เดือนแล้วถ้าไม่ไปรวมกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะมีผลตามมาจากนี้ตรงนี้จะทำให้กระตุ้นในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยมากเพียงใดอะคะอาจารย์ในช่วงครึ่งปีหลังเนี้ยค่ะ
21: คือเราต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ 200,000 ล้านบาทนะครับที่รัฐและเอกชนประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6-0.8% ซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาวิทยาลัยไทยเองเนี่ยเราคิดว่าก็น่าจะใช้จ่ายประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ GDP growth เนี่ยหรือการขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยได้ 0.5% บวกลบนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพที่กระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วเมื่อเรารวมถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย จะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะกระจายหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะของการใช้เพราะว่าบางคนเนี่ยที่ได้ลงไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีรายได้ปานกลางบางคนก็มีรายได้ไม่มากนะพฤติกรรมการจับจ่ายสอยเป็นสินค้าคนละประเภทคนละชนิดมันก็จะเป็นการที่จะดูแลให้เม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั่วไปแต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่นั่นหมายความว่าร้านค้าระดับหมู่บ้านร้านค้าในตำบล นะครับร้านค้าที่ไม่ใหญ่มากเข้าร่วมโครงการก็จะมีเงินหมุนเวียนเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจของนะครับเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักเลยผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเลยเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยก็น่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้นครับ
20: ค่ะจะดัน GDP ประเทศของเราให้เพิ่มขึ้นยังไงบ้างคะอาจารย
21: ์คือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยมันถูกวัดไว้2อย่างนะครับ1ก็คือสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านคลี่คลายเร็วพร้อมการเจรจาที่มีหลักประกันว่าจะไม่เกิดสงครามบานปลายหรือไม่เกิดสงครามหนักๆอีกแล้วราคาน้ำมันจะลงอันนี้คือมุมมองแรกถ้าเป็นที่ทำแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตโดยประมาณนับจากนี้เนี่ยครับก็คือทั้งปีคือ 2% เพราะเรามีตัวตั้งต้นเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปีนี้ขยายตัว 2.8% แต่เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็น่าจะขยายตัวได้ประมาณ 2% นะครับเป็นอย่างน้อยบวกลบเล็กๆน้อยๆและพอเอาเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปเนี่ยแล้วมันเกิดการหมุนการกระตุ้นและอาจจะมีมาตรการในการประหยัดพลังงานหรือว่าปรับโครงสร้างพลังงานตามพรกองเงินกู้ 400 ล้านบาทปีนี้เราก็มีลุ้นนะครับว่าเศรษฐกิจไทยโต 2% การเติบโตระหว่าง 2 ถึง 2.5% ก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้ถ้าไม่มีสถานการณ์หนักหนาสหัสไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอีกมุมนึงก็คือสถานการณ์ของการยิงตูมตามกันระหว่างสหรัฐอิหร่านหรืออิหร่านกับอิสราเอลมันทำให้เกิดสงครามบานปลายต่อเนื่องและทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดีดกลับขึ้นไปเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยโตต่ำกว่า 2% ซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าถ้าถ่วงน้ำหนักแล้วโอกาสที่เศรษฐกิจไทยจะโต 2% ขึ้นไปมีโอกาสสูงมากครับเพราะสงครามน่าจะมีบรรยากาศของการคลายตัวหลังจากที่เหตุการณ์ล่าสุดคืออิสราเอลกับอิหร่านนั้นจุดการยิงซึ่งกันและกันซึ่งน่าจะมาจากการที่สหรัฐอเมริกาพยายามแสดงท่าทีตลอดที่จะบอกอิสราเอลว่าอยากให้บรรยากาศนั้นชื่นมื่นผ่อนคลายเพราะอยากที่จะมีการเจรจาสงบศึกและมีข้อตกลงกันได้ในการหยุดยิงและทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเดินหน้าปกติซึ่งจะมีผลต่อราคาน้ำมันปรับตัวลดลงและทำให้สิทธิโลกนั้นฟื้นตัวได้อย่างดีในอนาคตครับ
20: เช้านี้ต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะขอบคุณมากค่ะ
21: ยินดีครับสวัสดีครับ
20: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมการค้าภายในเดินหน้าคุมเข้มราคาสินค้าภายหลังการเปิดใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยไม่เป็นธรรมรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เป็นมาตรการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนสินค้ายังอยู่ในระดับสูงแต่กลับมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมอย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจพร้อมเร่งตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่ฉวยโอกาสอย่างจริงจังนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าขณะนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้าแล้ว 1-2 กรณีโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศเพื่อเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนและหลังดำเนินโครงการหากพบการปรับขึ้นราคาที่ไม่สอดคล้องกับต้นทุนหรือไม่มีเหตุผลอันสมควรจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งมีโทษปรับสูงสุด 140,000 บาทหรือจำคุกสูงสุด7ปีโดยประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์ในหลายพื้นที่เช่นตลาดสะพานใหม่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เนื่องจากช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริง
1: ตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างก่อนมีโครงการก็คือใครที่ซื้อสินค้าเมื่อเดือนที่แล้วราคานี้ไม่ว่าจะติดอยู่ตรงตัวฉลากของสินค้าหรือว่าในใบเสร็จก็ดีแล้วถ้าเดือนนี้มาซื้อและพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงราคาสามารถจะแจ้งมาที่กรมการค้าภายในหมายเลข1569ในประเด็นเรื่องการร้องเรียนมีเข้ามา 1-2 รายตอนนี้เรากำลังจะติดตามรายละเอียดผมเองก็ได้ลงไปติดตามด้วยตัวเองโดยส่วนใหญ่ก็แฮปปี้กับโครงการก็ทำให้สามารถที่จะซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้นดังนั้นการที่จะไปซ้ำเติมเอาเปรียบในการขึ้นราคาผมถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรซึ่งทางกรมการค้าภายในถ้าพบการกระทำที่มีความจงใจทำเช่นนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ครับ
2: ขณะที่นางจิราพรจิตเที่ยงประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ช่วยลดภาระค่าครองชีพได้จริงโดยเฉพาะค่าอาหารและสินค้าจำเป็นทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างคล่องตัวและช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันจึงอยากให้ภาครัฐมีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคตเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
5: ดีค่ะดีสำหรับประชาชนส่วนรวมส่วนมากจะเกี่ยวกับข้าวสารอาหารแห้งหรืออะไรเนี่ยมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้เยอะค่าครองชีพสูงมากไม่ว่าจะเป็นน้ำมันขึ้นอะไรก็แล้วแต่คือทุกอย่างค่าครองชีพสูงหมดช่วยได้ค่ะช่วยได้เยอะอย่างน้อยก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการครองชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางอย่างวันนึงทานกี่มื้ออะไรเงี้ยก็คือช่วยละจาก100 200ก็เหลืออาจจะ100นึงมันก็คือช่วยละ
2: ท่ามกลางต้นทุนสินค้าและราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนขณะที่ภาครัฐยังคงเดินหน้าตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวดพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาโดยไม่เป็นธรรมเพื่อให้มาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงปุริมปัสโสภาภาครายงาน
3: การแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับมาเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังหลายฝ่ายเดินหน้าผลักดันการปรับแก้มาตรา256เปิดทางสู่การจัดตั้งสสร.เพื่อนำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
22: กลับมาเป็นประเด็นทางการเมืองที่ได้รับความสนใจอีกครั้งสำหรับความเคลื่อนไหวในการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลังหลายฝ่ายทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาต่างยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีเป้าหมายปรับปรุงกติกาการเมืองให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและเปิดทางสู่การจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่สาระสำคัญของข้อเสนอในครั้งนี้คือการแก้ไขมาตรา256ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กำหนดเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้กระบวนการดำเนินการมีความคล่องตัวมากขึ้นรวมถึงการทบทวนบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาในการลงมติเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะเดียวกันยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของสสร.ซึ่งหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญยืนยันว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการผลักดันการปรับปรุงรัฐธรรมนูญให้สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นแต่ทุกขั้นตอนต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
23: วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชนบอกให้มาไม่ใช่มาเพราะว่ามาบิดเบือนในเรื่องข้อกล่าวหาที่มีคนพยายามกล่าวหาว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ตั้งใจหรือไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
22: ขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรระบุว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องยึดโยงกับเจตนารมณ์ของประชาชนโดยเฉพาะการจัดตั้งสสร.ที่มาจากการเลือกตั้งและการปรับเงื่อนไขในมาตรา256เพื่อเปิดทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดของประเทศอย่างแท้จริง
24: เตรียมในการเสนอเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเนี่ยทั้งหมด2ร่างด้วยกันนะซึ่งทั้ง2ร่างนั้นเนี่ยก็สอดคล้องกับหลักการทั้ง3ข้อประการที่1ก็คือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนนะอย่างที่2กระบวนการในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องไม่ถูกผูกขาดไว้กับกลุ่มก้อนการเมืองใดกลุ่มก้อนการเมืองหนึ่งนะส่วนที่3ก็คือไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกรัฐสภาน
22: อกจากนี้สมาชิกวุฒิสภาได้ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเช่นกันโด ดยนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรสมาชิกวุฒิสภายืนยันถึงความจำเป็นในการปรับปรุงบทบัญญัติบางส่วนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบอบการเมืองของประเทศ
4: คือเราอยากจะมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับรวมถึงหาทางออกให้ประเทศเรานะครับซึ่งในร่างฉบับนี้นะครับเราเน้นในหลักการแล้วก็คุณค่าหลักๆ3ข้อก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็การตรวจสอบถ่วงดุลนะครับ
22: อย่างไรก็ตามแม้หลายฝ่ายจะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการปรับปรุงรัฐธรรมนูญปี2560แต่เส้นทางการดำเนินการยังมีความท้าทายทั้งในด้านกระบวนการทางกฎหมายรูปแบบและที่มาของสสร.รวมถึงการจัดทำประชามติที่ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินการพอสมควรซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์สำคัญของการเมืองไทยในระยะต่อจากนี้วาสนาตระเกตรายงาน
6: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
7: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรคุณวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
6: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช

0: ำเภอปายและเกาะพะงันเป็นที่พักฟรีของทหารกองหนุนอิสราเอลจริงหรือมั่วชัวร์หรือลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลว่าบุคคลสัญชาติอิสราเอลในพื้นที่อำเภอปายและเกาะพะงันเป็นทหารหรือมีพฤติกรรมที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ปรากฏว่ามีการให้ชาวต่างชาติอิสราเอลพำนักฟรีตามที่มีการอ้างถึงโดยเจ้าหน้าที่ตม.หน่วยงานรัฐและภาคประชาชนในพื้นที่มีมาตรการควบคุมและกำกับดูแลชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่ไม่ให้ก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญโดยการพำนักของชาวต่างชาติเจ้าบ้านจะต้องแจ้งที่พักอาศัยตามกฎหมายพ.ร.บ.คนเข้าเมืองพ.ศ. 2522ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ที่เว็บไซต์ www.immigration.go.th หรือโทร02-572-8500เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
2: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นเพื่อนำไปสู่การวางแผนวัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้การจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมต้องทบทวนถึงบทเรียนที่ผ่านมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ที่สำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ย่อมเป็นเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนสติจะช่วยอุปการะให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกทำให้ไม่เห็นตัวเองและสภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปานิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปานิสราครับ
2: สวัสดีคุณทรงพลและคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะคะพบกันได้วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 191และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ติดตามรายการบันทึกสถานการณ์ได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุวิทย์โสมนัสค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณเดชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงเมืองไทยเมื่อคืนนี้นะครับวันนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในห้วงเวลา10นาฬิกานะครับต้องติดตามดูนะครับว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ปกติแล้วเนี่ยจะมีการประชุมทุกวันอังคารเลื่อนมาเป็นวันพุธนะครับมีนัยยะสำคัญอย่างไรปกติแล้วเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีหากนายกไม่อยู่เนี่ยนายกสามารถมอบรองนายกเป็นประธานการประชุมได้ยกตัวอย่างเช่นในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ให้ลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานการประชุมในสมัยคุณเศรษฐาทวีสินไม่อยู่ก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกเป็นประธานการประชุมแทนนะครับคุณแพทองธารชินวัตรก็ให้คุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นเป็นประธานแทนนะครับอันนี้ก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีในวาระปกติหากนายกไม่อยู่เนี่ยก็จะมีผู้ทำการแทนเป็นประธานการประชุมเพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยไม่สะดุดไม่ติดขัดแต่ครั้งนี้เหมือนการประชุมครม.เนี่ยรอท่านนายกรอท่านนายกแสดงว่าการประชุมครม.ในวันนี้น่าจะมีวาระสำคัญหลายๆเรื่องที่ต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีหรืออีกนัยยะหนึ่งก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการประชุมครม.ทุกนัดซึ่งท่านนายกก็อยากจะเป็นประธานการประชุมทุกนัดนะครับต้องติดตามดูว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะมีประเด็นอะไรที่ออกมาบ้างนะครับอ้าวส่วนเรื่องของท่านนายกต่อประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกบ่ายสองนะฮะก็จะได้พบกับคุณพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับก็จะมีการนำคณะกรรมการหอการค้านะครับไทยนะครับและสภาหอการค้าไทยเนี่ยเข้าเยี่ยมคารวะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นเศรษฐกิจนะครับณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนะฮะก็คงเป็นภาคธุรกิจนั่นแหละที่เคยคุยกับรัฐบาลมีช่วงนึงที่รัฐบาลเนี่ยก็คุยกับเจ้าสัวจำได้ไหมฮะจับข่าวคุยกับเจ้าสัว
2: จำได
1: ้ที่มีการคุยกันในรอบหนึ่งแล้วหอการค้าเนี่ยก็คือตัวแทนพ่อค้าตัวแทนพ่อค้าฝั่งเอกชนเนี่ยก็จะมารวมตัวเนี่ยมาคุยกับท่านนายกตอนบ่ายสองว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็รัฐบาลเนี่ยจะมีแนวทางอย่างไรนะครับก็เป็นการคุยกันแบบหุ้นส่วนเศรษฐกิจกันนั่นแหละฮะไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับนะฮะแต่ว่าก็คือเอื้อเฟื้อเกี่ยวกับมิตรไมตรีแล้วก็แนวทางและนโยบายอันไหนติดขัดเนี่ยรัฐบาลก็จะพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เอกชนเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได
2: ้
1: หรือเอกชนเรียกร้องอะไรรัฐบาลก็จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างก็จะช่วยเหลือกันนะครับประกอบกับมีโครงการไทยช่วยไทย plus แล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างทางภาคเอกชนภาคธุรกิจเนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรก็คงจะได้สะท้อนออกมาในช่วงบ่ายสองนะครับส่วน4โมงเย็นก็คุณสุบัญชีสุทธรรมพันธ์ก็มีงานของกระทรวงพาณิชย์นะครับที่ท่านจะได้ไปปาฐกถาคุณชัยชนกชิดชอบ เงียบหายไปเลยนะฮะเมื่อวานผมก็สงสัยเหมือนกันเมื่อวานมันมีประเด็นเรื่องไทย AI Passport ใช่ไหมแล้วก็คุณแนนบุญธิดานะฮะในฐานะรัฐมนตรีช่วยเนี่ยดีอีมาตอบแทนมาตอบแทนคุณชัยชนกหลายคนก็สงสัยแล้วทำไมเจ้ากระทรวงไม่มาตอบเองก็วันนี้เห็นว่าวาระของคุณชัยชนกก็อ๋อเพราะ10โมงเนี่ยก็จะมีปาฐกถาเรื่อง AI for All นะครับที่โรงแรม The Rich นะฮะอยู่แถวถนนวิทยุ AI for All ก็คือ AI สำหรับทุกคนนะฮะหลังจากปาฐกถาเสร็จเดี๋ยวก็คงมีนักข่าวเนี่ยไปสอบถามคุณชัยชนกเรื่องของไทย AI Passport นะครับที่ตอนนี้ก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องของการใช้งบใช้อะไรต่างๆเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่ราชการเนี่ยมีการใช้งบประมาณในจำนวนเงินที่สูงๆเนี่ยก็มักจะถูกตั้งข้อสังเกตว่าไปเอื้อประโยชน์ให้ใครหรือไม
2: ่
1: นะครับเพราะเงินเป็นจำนวนมากแล้วก็ผู้ที่กำหนดนโยบายเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่จะมีส่วนในการที่จะกำหนดทิศทางในการใช้เงินนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยหรือว่าข้อแคลงใจของประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคลี่ประเด็นเหล่านี้กันในวันนี้นะครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เข้าร่วมงานจับคู่ธุรกิจการลงทุนไทยเวียดนามนะครับที่โรงแรมแฟร์มอนต์ฮานอยนะครับที่เวียดนามนั่นแหละครับก็มีการจัดขึ้นนะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI มีผู้บริหารระดับสูงภาครัฐภาคเอกชนทั้ง2ประเทศก็คือไทยเวียดนามร่วมงานกันอย่างคับคั่งโอกาสนี้นายกก็ได้ขอบคุณนะครับผู้นำภาคธุรกิจเวียดนามที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับเน้นย้ำว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเศรษฐกิจโลกฮะไทยเวียดนามต้องปรับเปลี่ยนมิติความสัมพันธ์จากการค้าขายระหว่างกันไปเป็นห่วงโซ่มูลค่าร่วมกันที่เขาเรียกว่าvalue chain นะครับบริบทที่สำคัญที่ท่านนายกได้พูดเนี่ยต้องขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับไทยเวียดนามจะเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้า
2: ค
1: ู่แข่งเป็นคู่ค้าถ้าเป็นคู่แข่งอันนี้ผมขยายความเองนะฮะ
2: ค
1: ู่แข่งเนี่ยสู้กันไปสู้กันมามันก็ต้องมีคนแพ้คนชนะแต่ถ้าเป็นคู่ค้าเนี่ยสมประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็จะมีผู้ชนะทั้งคู่เราควรเป็นผู้ชนะทั้งคู
2: ่
1: ไม่ควรจะมีผู้ใดเป็นผู้ชนะไม่มีผู้ใดเป็นผู้แพ้นะครับเพราะผลจบสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะไม่สวยทั้งสองฝ่ายนะครับดังนั้นคู่แข่งเป็นคู่ค้ากันดีกว่าเป็นพันธมิตรธุรกิจกันครับนำจุดแข็งที่แตกต่างมาเกื้อกูลกันซึ่งเวียดนามมีความโดดเด่นด้านอะไรฮะด้านการผลิตการส่งออกและเทคโนโลยีดิจิทัลขณะที่ไทยมีเรื่องของระบบโลจิสติกส์โครงสร้างพื้นฐานระบบนิเวศทางธุรกิจอันนี้ก็คือจะแลกเปลี่ยนกัน
2: ค
1: ือถ้ามองเวียดนามแล้วฮะคุณปณิศราและท่านผู้ฟังมันจะมีจุดดึงดูดนักลงทุนพอสมควรเพราะค่าแรงเขาถูกกว่าบ้านเราเวลาเขาจะมาลงทุนเนี่ยเขาเห็นโอ้ค่าแรงเวียดนามถูกกว่าเขาก็จะมาลงทุนที่เวียดนามก็มันก็จะมีจุดแข็งของเขาแต่เวียดนามเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของภัยธรรมชาติพายุอะไรมาปุ๊บคือเวียดนามอยู่ใกล้กับทะเลใช่ไหม
2: ใช่อ
1: ยู่ใกล้ๆทะเลใกล้ๆฝั่งเนี่ยพายุมักจะก่อเกิดตัวที่ทะเลแล้วมันไม่มีอะไรปราการอะไรล้อมรอบเลยเนี่ยเวียดนามโดนก่อนนะฮะภัยธรรมชาติเยอะแต่ค่าแรงเขาถูกนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งออกเขาก็ดีแต่ของไทยก็มีจุดแข็งก็คือโลจิสติกโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศทางธุรกิจนั่นแหละอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้คุยกันท
2: ั้
1: งสองฝ่ายรัฐบาลไทยเนี่ยก็เสนอแนวทางความร่วมมือผ่านยุทธศาสตร์3 connect ฮะแปลเป็นภาษาไทยคือ3เชื่อมโยง3เรื่องเชื่อมโยงอะไรบ้างฮะ1เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น Digital AI Semiconductor นะฮะ2เชื่อมโยงอะไรกันต่อเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนนะครับคือบางทีไปเที่ยวไทยก็ต่อเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามแล้วก็ต่อไทยเราต้องทำแพ็คเกจการบินแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยด้วยกันนะฮะคือต้องทำแพ็กเกจด้วยกันเลยนะฮะเขาเรียกว่า1เที่ยวบิน2จุดหมายอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะนี่ก็เป็น2เชื่อมโยงพอเชื่อมโยงที่3เชื่อมโยงอะไรอีกฮะ ยุทธศาสตร์สีเขียวครับควบคู่กับความมั่นคงทางพลังงานเพราะว่าตอนนี้พลังงานเนี่ยก็หายากใช่ไหมตะวันออกกลางนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเรื่องของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของ Net Zero ด้วยนะครับที่ทั่วโลกเนี่ยเขาก็มีการรณรงค์แล้วก็เป็นข้อจำกัดทางการค้า
2: ค
1: นะครับถ้าใครไม่ตรงตามเงื่อนไขอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะถูกจำกัดเรื่องของการส่งออกและอะไรต่างๆนะครับก็จะต้องมีการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเวียดนามทำงานด้วยความรวดเร็วแม่นยำมั่นคงบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจกันเออนี่จริงต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับหากไทยกับเวียดนามสามารถรวมความเข้มแข็งเข้าด้วยกันทั้งสองประเทศจะสามารถขับเคลื่อนเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนในทศวรรษข้างหน้านะครับนายกก็ได้ให้ความมั่นใจกับนักลงทุนเวียดนามว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจลดอุปสรรคทางการค้าพร้อมทั้งเชิญชวนให้ภาคเอกชนทั้งสองประเทศใช้โอกาสจากสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่สร้างร่วมกันในการขยายตลาดและสร้างความมั่งคั่งมั่งคงให้แก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอันนี้ก็ท่านนายกก็สรุปว่าเรื่องของการจับคู่ธุรกิจเนี่ยมันก็มี3เชื่อมโยงเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวแล้วก็เชื่อมโยงยุทธศาสตร์สีเขียวนะครับเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้านะครับอันนี้คือ2วันที่ท่านนายกได้เดินทางเยือนเวียดนามนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เวียดนามก็มาเยือนไทยสรุปแล้วเนี่ยก็คือการจับคู่ธุรกิจใหเกิดการลงทุนในทั้งสองประเทศวินวินด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับ
2: ค่ะส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะคุณเอกนิติธันประภาสค่ะพูดถึงในกรณีนี้เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของการแปรวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ทรีคอนเน็กค่ะสรุปการปฏิบัติจริง3มิติหลักรับมือกับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกนะคะมิติที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่คุณทรงพลเล่าให้ฟังก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานคือบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจห่วงโซ่อุปทานคืออะไรนะคะซัพพลายเชนเนี่ยคือหมายถึงว่ากระบวนการนึงที่เราจะได้สินค้ามาตั้งแต่เริ่มต้นคือต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำเนี่ยคือหมายถึงเรื่องของการจัดหาวัตถุดิบการเวลาที่เราจะเรียกว่าสมมติดิฉันเนี่ยจะผลิตสินค้าชิ้นหนึ่งเป็นอย่างเช่นช็อกโกแลตอย่างเงี้ยการจะจัดหาวัตถุดิบช็อกโกแลตประกอบด้วยอะไรบ้าง
1: ก็มีเม็ดช็อกโกแลตเม็ดโกโก้
2: น้ำตาล
1: อะไรต่าง
2: ๆนมอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเรียกว่าวัตถุดิบ
2: ใช่วัตถุดิบ
1: ซัพพลาย
2: ถูกต้องเวลาที่เราจะผลิตอะไรเงี้ยคือเขาก็ถึงจะเรียกว่าเวลาที่เราทำคู่ค้าการสมมติหานมจากแหล่งหนึ่งหาน้ำตาลจากแหล่งหนึ่งก็คือซัพพลายเออร์ของบริษัทนะคะเนี่ยอันนี้คือต้นน้ำที่เราจะจัดหาวัตถุดิบอะไรต่างๆในองค์ประกอบของการทำสินค้าหนึ่งกลางน้ำเนี่ยก็คือการเอาวัตถุดิบทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยในกระบวนการที่เราจะทำยังไงให้วัตถุดิบแต่ละชิ้นกลายเป็นช็อกโกแลต1อันอันนี้คือการผลิตช่วงกลางน้ำก็อาจจะมีการนำเทคโนโลยีอะไรต่างๆเข้ามาใช้ในการผลิตอะไรต่างๆนะคะส่วนช่วงปลายน้ำเนี่ยก็คือช่วงที่เราจะมีการเอาสินค้าที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วออกไปจำหน่ายก็จะมีเรื่องของการขนส่งโลจิสติกเข้ามาเกี่ยวข้องหรือจะเอาไปขายที่ไหนเอาไปวางในห้างไหมหรือไปวางร้านค้านะคะอันนี้ก็คือซัพพลายเชนทั้งหมดหรือว่าห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดในการที่เราจะผลิตสินค้าออกมาชิ้นหนึ่ง
1: คือกระบวนการผลิตสินค้าชิ้นใดชิ้นหนึ่งกว่าจะออกมาเป็นสินค้าเริ่มจากต้นทางคือแหล่งผลิตจนมาถึงโรงงานขนส่งแล้วจนมาถึงผู้บริโภคนี่เรียกว่าซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานเป็น1 connect คือการเชื่อมโยงอันดับ1ซึ่งในบริบทนี้เขาพูดถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็คือเรื่องชิปดิจิทัล AI คำถามคืออะไรบ้างเขาก็จะนำแผงวงจรเนี่ยของไทยแผงวงจรของไทยที่ผลิตไปเชื่อมกับงานออกแบบชิปของเวียดนามแผงวงจรไทยไปเชื่อมกับชิปของเวียดนามตรงนี้ก็คือการร่วมมือกันในการที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับคือแทนที่จะชิปกับแผงวงจรเนี่ยเป็นประเทศเดียวเราผลิตแผงเมนบอร์ดส่วนเวียดนามผลิตชิปแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเป็นเซมิคอนดักเตอร
2: ์
1: นะฮะแล้วก็ AI อะไรต่างๆเนี่ยก็พัฒนาร่วมกันนะครับก็คือผลิตภัณฑ์หนึ่งทำสองประเทศนั่นเอง นะฮะเป็นการเชื่อมโยงกันในการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์ดิจิทัลนะฮะ
2: ส่วนในมิติที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะคะขับเคลื่อนเรื่องของโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียนค่ะเขาจะมีการใช้นวัตกรรมแล้วก็ความเชี่ยวชาญของนักลงทุนไทยนะคะในธุรกิจพลังงานสะอาดเอามาเป็นรากฐานสำคัญในการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกค่ะส่วนมิติที่3ก็คือการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจท้องถิ่นการท่องเที่ยวรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวแบบไร้รอยต่อก็คือเขาจะมาภายใต้แนวคิดเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะคะ
1: เหมือนขายเหล้าพ่วงเบียร
2: ์
1: เหร
2: อคล้ายๆแบบนั้นนะก็กระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศเนี่ยก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
1: เขาต้องทำการตลาดร่วมกันนะระหว
2: ่
1: างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาม ารวมกับเอ๊ะตอนนี้เขาท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ใช่ไหม
2: ยังอยู่ยัง
1: เขายังไม่ใช่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะใครรัฐมนตรีนะ
2: ท่องเที่ยวคุณสุรศักดิ์คุณสุรศักดิ์ค่ะ
1: อันนี้ต้องทำ
2: ค
1: ือถ้าเกิดจะท่องเที่ยวรวมกับเวียดนามเนี่ยหัวเรือใหญ่ของเราเนี่ยท่านนายกเนี่ยขยับแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยก็จะต้องขยับไปคุยกับเวียดนามสักหน่
2: อ
1: ยว่าเราจะหรือทททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องขยับสักหน่อยในการที่จะทำแพ็กเกจเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนาม นะฮะเพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากซึ่งจะต้องมองดูว่าต้องมาแยกตลาดกันเองนะฮะคือถ้าเกิดมันมีจุดเด่นเหมือนกันเนี่ยเราก็แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างนึกออกไหมไม่ต้องไปแข่งไปขายอย่างเดียวแข่งกับเขานะครับบางอย่างเราก็ต้องยอมถอยแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราก็จะต้องไปขอเขาขอเขาบอกฉันขอขายอันนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะลดอันนี
2: ้
1: แล้วเธอก็ได้ตรงนี้ไปนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไทยเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะ
2: ค่ะซึ่งคุณเอกนิตินะคะก็ยังพูดเพิ่มเติมบอกว่ารัฐบาลไทยเนี่ยคืออำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของนักลงทุนทั้งสองฝ่ายเลยเขาจะมีมาตรการ BOI Fast Pass นะคะลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจด้วยพัฒนาเรื่องของระบบการชำระเงินดิจิทัลผ่านพรมแดนนะคะก็จะมี QR Code เข้ามาช่วยตรงนี้ก็จะได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการลดต้นทุนทางการเงินด้วยนะคะซึ่งทั้งสองประเทศก็ตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันค่ะขยับเป้าหมายมูลค่าการค้าแล้วก็การลงทุนระยะยาวขึ้นเป็น 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพื่อที่จะเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปี
1: โอ้โห 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ใช
1: ่เดี๋ยวกำหนดเป้าหมายเร่งด่วนปีนี้ไว้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ใช่
1: ระยะยาวคือ 50,000
2: ล้าน
1: โอเคโอเค
2: ค่ะก
1: ็ตัวเลขนี้ขึ้นนะเนี่ยเมื่อวาน 25,000 อยู่เลยอ่ะ
2: เปลี่ยนเป็น 50,000 แล้ว
1: เปลี่ยนเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีซะแล้วนะฮะก็แสดงว่ามีการมองมุมบวกเปลี่ยนจากคู่แข่งมาเป็นคู่ค้าแล้วก็จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไว้ให้มันมากขึ้นพูดง่ายๆมองเพดานให้มันสูงขึ้นแหละเมื่อวานยังได้ยินท่านนายกพูด 25,000 ล้านอยู่เลยดอลลาร์สหรัฐไอ้ใจเราก็คิดเอ๊ะมันเป็นไปได้หร
2: อ
1: 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยวันนี้ชัดกว่าเดิมก
2: ็
1: คือใครพูดเนี่ย
2: คุณเอกนิติค่ะ
1: คุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังบอกว่า 30,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี
2: ต
1: ่
2: อป
1: ีนี่คือมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับเวียดนาม นะครับถือว่าเป็นโจทย์เป้าหมายที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะครับคำถามคือผู้ปฏิบัติคือใครฮะกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนต้องทำงานเชิงรุกอย่างหนักนะครับกระทรวงการคลังนี่ก็เฝ้ามองนะครับแต่ว่าคนทำจริงๆเนี่ยกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ภาคเอกชนนะครับที่จะต้องขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างท้าทายนะฮะซึ่งโครงการขนาดใหญ่อะไรต่างๆเนี่ยที่เขาบอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยนะครับมักจะสะดุดมักจะติดขัดมีโน่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้มันมีพรบ.อำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนะครับเขาเรียกว่า Easy of Doing Business นะครับตอนนี้รู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันมีมาในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาช่วงปลายๆนะครับที่มีการผลักดันให้เกิดขึ้นก็คือการขออะไรเนี่ยในการดำเนินธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ ยากยากคุยกันคนละภาษาเนี่ยมันก็ยากแล้วเอกสารก็ขอยุบยิบยุบยิบไปหมดเนี่ยมันจนนำมาสู่ว่าโอ้ยฉันไปลงทุนประเทศอื่นดีกว่านะฮะก็เลยมีเรื่องของการลดขั้นตอนเพิ่มความรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจแล้วก็มีมาตรการอีกอันหนึ่งก็คือ BOI Fast Pass ก
2: ็
1: ค
2: ือ
1: หากจะเป็นเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีระบบเนี่ย Fast Track ที่มันทำให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกในทางธุรกิจไปดูคลังแล้วเนี่ยไปดูผู้ปฏิบัติดีกว่าหน
2: ่
1: วยงานปฏิบัติเนี่ยที่จะต้องทำตามโจทย์ที่ท้าทายคือ $30,000 ล้านในปีนี้นะฮะคุณสุภจีสุธรรมพันธ์นะฮ
2: ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็จับพูดถึงในงานจับคู่ธุรกิจลงทุนไทยเวียดนามปี69ก็บอกว่ามุ่งมั่นที่จะประสานจุดเด่นของทั้ง2ประเทศนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ก็คือจะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับปัจจุบันถือว่าเป็นคู่ค้าอันดับ6ของไทยในระดับโลกนะฮะสำหรับเวียดนามและเป็นอันดับ2ในภูมิภาคอาเซียนที่ผ่านมามูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยเติบโตสูงถึงร้อยละ13แล้วก็มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมใน5ปีที่ผ่านมามากกว่าร้อยละ6สะท้อนศักยภาพการเติบโตอย่างยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับผมไม่ลงรายละเอียดนะฮ
2: ะ
1: ก็สรุปแล้วเนี่ยก็ย้ำนะครับว่าความร่วมมือใกล้ชิดระหว่างไทยกับเวียดนามจะเป็นสิ่งที่ช่วยปรับเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นหน่วยปฏิบัตินะฮะคือคุณสุภจีสุธรรมพันธ์กระทรวงพาณิชย์ไม่แน่ใจว่าปาดเหงื่อกันอยู่หรือเปล่า นะฮะเพราะว่าบอกว่าโจทย์เนี่ยมันอยู่ 30,000 ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในปีนี
2: ้
1: เป็นโจทย์ท้าทายเพราะว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็ชะลอตัว เศรษฐกิจไทยก็ชะลอตัวเศรษฐกิจตอนนี้ก็คือต้องพึ่งทั้งกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะกระตุ้นนะฮะ กระทรวงการคลังก็กระตุ้นนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยก็จะต้องแอคชั่นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับก็ติดตามดูการทำงานเชิงรุกของรัฐบาลกับโจทย์ที่ท้าทายเป้าหมาย 30,000 ดอลลาร์สหรัฐในปีนี้การค้าระหว่างไทยเวียดนามจะเป็นไปได้หรือไม่เดี๋ยวปลายปีนี้น่าจะมีตัวเลขออกมาฮะ
2: ค่ะอีกคอนเนคนึงนะคะที่จะต้องเป็นทีมทำงานนี่ก็คือเรื่องของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะในส่วนของการเติบโตของเศรษฐกิจสีเขียวนะคะหรือว่าการเที่ยวเวียดนามพ่วงไทยเที่ยวไทยพ่วงเวียดนามนะคะเรื่องนี้คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะร่วมคณะทีมไทยแลนด์นะคะนำโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ครั้งนี้เนี่ยไปเยือนเวียดนามด้วยนะซึ่งทั้งสองฝ่ายค่ะเห็นพ้องถึงแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันผ่านการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงหลายประเทศนะคะเพื่อที่จะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากตลาดระยะไกลแล้วก็ตลาดที่มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะประเทศจีนอินเดียนะคะแล้วก็กลุ่มประเทศอาเซียนภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวค่ะตรงนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศทั้งเรื่องของเส้นทางการบินการเดินทางทางบกนะคะหรือว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลการท่องเที่ยวกันรวมไปถึงการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดร่วมกันด้วยนะคะเป็นโอกาสให้เกิดการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จะบริการการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างธุรกิจโรงแรมสายการบินแหล่งท่องเที่ยวต่างๆหรือแพลตฟอร์มดิจิทัลนะคะที่จะช่วยเสริมศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้แข่งขันได้ในระดับสากล นะคะซึ่งในเวทีอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัมนี้นะคะก็เป็นอีกกลไกสำคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับคุณภาพการบริการค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งผลักดันการท่องเที่ยวไทยจากการเติบโตเชิงปริมาณนะคะไปสู่การเติบโตในเชิงคุณภาพเพื่อที่จะสร้างรายได้แล้วก็ความยั่งยืนให้กับประเทศได้ในระยะยาวค่ะ
1: นะครับปรับเปลี่ยนปริมาณเป็นคุณภาพอันนี้น่าสนใจนะครับก็คือคัดกรองเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงนะฮะเข้าสู่ประเทศไทยนะฮะแนวทางก็จะเป็นประมาณนั้นสิ่งที่ท้าทายเนี่ยคือถ้าเรามองในการเพิ่มเที่ยวบินหรือว่าอำนวยความสะดวกด้านการบินเนี่ยให้เขาเที่ยวเวียดนามแล้วก็มาต่อไทยเนี่ยอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าทางบกเนี่ยน่าสนใจคือการเดินทางข้ามแดนเนี่ยจากเวียดนามมาไทยเนี่ยมันต้องมาทางไหนเนี่ยหนองคายหรืออ
2: าจารย์หนอง
1: ผ่านลาวไห
2: ม
1: นะฮะคือการท่องเที่ยวเนี่ยพ่วงกันเนี่ยโมเดลไทยเวียดนามมันอาจจะมีการสภาวะแย่งชิงเนี่ยเรื่องของ ที่พำนักของนักท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆเนี่ยคืออาจจะมีการเที่ยวเวียดนามพอเงินใกล้จะหมดแล้วค่อยไปเที่ยวเมืองไทย อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือมันต้องวางแผนกันดีๆนะฮะว่าเขาไปเมืองเขาเนี่ยกับเมืองเราเนี่ยมันมีจุดดีจุดเด่นจุดอะไรเนี่ยที่มันแตกต่างกันแล้วก็ประสานกันอย่างกลมกลืนนะครับการเพิ่มเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีแต่ว่าสิ่งที่จะต้องคิดและปรับเนี่ยก็คือว่าโครงสร้างพื้นฐานของเราเนี่ยพร้อมหรือยังรถไฟรถบัสข้ามพรมแดนผ่านแดนเนี่ยมันยังมีข้อจำกัดด้านศุลกากรแล้วก็เวลารัฐบาลต้องเจรจาการตกลงต่างๆเนี่ยนะฮะให้การเชื่อมต่อเนี่ยมันไร้รอยต่อนะครับเพราะเราก็ทราบดีกระทรวงทบวงกรมต่างๆทำงานแบบแยกส่วนการบูรณาการกันเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมาทำให้เกิดการทำงานร่วมกันได้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะแต่ว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ที่ต่างกันตามกฎหมายที่เรียกว่าพระราชบัญญัติในการที่จะดำเนินงานให้เขาเนี่ยมาทำข้ามกระทรวงเนี่ยทำได้ยากดังนั้นแล้วเรื่องศุลกากรเรื่องของการผ่านแดนเรื่องของเวลาอะไรต่างๆข้ามพรมแดนอะไรต่างๆเนี่ยต้องคุยกันนะครับเพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นการกระจายรายได้ที่จะไปสู่ชุมชนจะเกิดได้จริงเนี่ยจะต้องมีการดึงผู้ประกอบการท้องถิ่นผู้ประกอบการท้องถิ่นนะครับแล้วก็ต้องสร้างแพลตฟอร์มท้องถิ่นขึ้นมาและสร้างดิจิทัลเกี่ยวกับการชำระเงินในท้องถิ่นขึ้นมา
2: ะ
1: นะครับเพื่อที่จะรองรับตรงนี้เพราะเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยไอ้ครั้นที่จะแลกเงินดองเขาเป็นเงินบาทเขามาเป็นเงินอะไรของเขาเนี่ยนะมันยากแล้วไปเจอโกงราคาด้วยเนี่ยยิ่งไปกันใหญ
2: ่
1: ก็ใช้ระบบชำระเงินแบบดิจิทัลที่ทางท่านเอกนิติได้พูดเอาไว้บอกว่ามันจะมี QR code ที่สามารถชำระเงินเชื่อมโยงกันระหว่างไทยกับเวียดนามตรงนี้ก็น่าจะเกิดประโยชน์ดังนั้นการเชื่อมร้านค้าชุมชน SME อะไรต่างๆเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวระบบตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมาด้วยในการที่จะชำระเงินให้ SME ในท้องถิ่นร้านค้าชุมชนเนี่ยสามารถมีรายได้จริงไม่ใช่ว่าเป็นแต่รายใหญ่ได้รับแต่ประโยชน์และโอกาส
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องระมัดระวังและต้องขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเดินหน้าควบคู่ไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะหรือว่าบัตรคนจนนะครับตอนนี้แทนที่จะเป็นกระแสบวกเนี่ยเป็นกระแสลบกับรัฐบาลเนี่ยมา 3-4 วันแล้วนะครับจากกรณีที่มีข่าวข้อเท็จจริงออกมาบอกว่าในผมก็จะย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะฮะว่าหากลูกเนี่ยนำชื่อบิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไปลดหย่อนภาษีนั้นอาจจะทำให้บิดามารดาผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดจากสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับตรงนี้นะครับเป็นข่าวออกมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็มีเสียง ติติงออกมาบอกว่ามาบอกในเวลากระชั้นชิดแบบนี้เนี่ย มันก็ตั้งตัวไม่ทันถ้ารู้แบบนี้ไม่ลดหย่อนภาษีดีกว่านะฮะอันนี้เป็นคอมเมนต์ที่หนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าทำแบบนี้ก็จะไม่เป็นธรร
2: ม
1: เพราะว่าคนที่นำไปลดหย่อนภาษีคือบุตรส่วนคนที่ถูกตัดสิทธิ์คือบิดามารดา มันคือคนละคนกันพอเป็นคนละคนกันแล้วคุณมาตัดสิทธิ์คนคนนี
2: ้
1: กับคนที่ใช้สิทธิ์มันก็อีกคนนึง มันก็จะไม่ถูกฝาถูกตัวนะฮะอันนี้คือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนฝั่งอีกฝั่งนึงอีกมุมมองนึงเขาก็บอกว่าอ๋อมันเป็นการคัดกรองที่เหมาะสมเพราะเขามองว่าถ้าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแล้วเนี่ยก็แสดงว่าไม่จนแล้วสิไม่จนแล้วสิและก็น่าจะส่งเงินมาให้บิดามารดาแล้วสิแต่ความเป็นจริงและข้อเท็จจริงเนี่ยก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ทุกรายเพราะบุตรบางคนก็เอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนแต่ก็ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูส่วนการจะพิสูจน์ว่าใครอุปการะเลี้ยงดูแล้วให้อุทธรณ์กันเข้าไปเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาใช้เวลาและพิจารณายากว่าอุปการะเลี้ยงดูกันยังไงนะอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องเร่งออกมาให้ข่าวบอกว่าตกลงแล้วเนี่ยมาตรการนี้จะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีการเบรกเอาไว้โดยคือเบรกมาไว้หลายวันแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีเบรกอีกเบรกหนึ่งนะฮะก็คือคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วย ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยแสดงว่าเข้ามาในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยนะครับสัมภาษณ์ความคืบหน้าการทบทวนหลักบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับบัตรคนจนนะฮะ
2: ค่ะ
1: ว่าตอนนี้ตัวเลขก็คือ 13.2 ล้านคนไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์กี่เส้นใต้ยังไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์นะครับทุกคนยังอยู่ในระบบไม่ได้เป็นไปตามข่าวที่บอกออกไปนะครับคุณแนนก็บอกนะครับว่าหลักเกณฑ์เนี่ยที่ล่าสุดเนี่ยจะต้องไปพิจารณากันใหม่ก็คือหลักเกณฑ์ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยแหละนะไอ้ที่ตัดสิทธิ์เนี่ยนะยังไม่ใช้แต่จะไปพิจารณากันใหม่เบรกไว้ก่อนเลยประเด็นในหลักเกณฑ์ของมุมมองส.ส.ภูมิใจไทยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมายาวนานแล้วและเป็นปัญหามานานบางคนมีบัตรบางคนไม่มีบัตรได้รับเสียงสะท้อนมานานหลายปีจนวนมาครบรอบที่กระทรวงการคลังต้องพิจารณาเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์เพื่อที่จะให้คนจนจริงๆต้องมีหลักเกณฑ์ผ่านออกมาสำหรับรอบนี้นะครับพูดง่ายๆก็คือว่าคัดจนทิพย์ออกไปเอาจนจริงเข้ามานะครับเพราะว่าเรื่องของความยากจนเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามเวลานะครับบางทีผมมีรายได้ปานกลางตอนนี้ผมจะเข้าเกณฑ์ยากจนก็ได
2: ้
1: หรือคนที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นเปิดร้านกาแฟเนี่ยก็พ้นเส้นความยากจนแล้วนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินก็จะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดเวลารอบนี้เขาก็เลยมีการปรับปรุงสำคัญคือบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจแต่ตกใจที่เรียบร้อยแล้วครับ เพราะนี่คือหลักเกณฑ์เบื้องต้นยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ผมก็ย้ำอีกครั้งหนึ่ง ยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ์ส่วนในวันที่11มิถุนายนพรุ่งนี้นะครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมชื่อยาวๆจะมีการพิจารณาหลักเกณฑ์อื่นเพิ่มหรือไม่อันนี้นักข่าวถามเขาบอกว่าเรื่องหลักเกณฑ์จะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งแน่นอนจะใช้วิธีอะไรในการกรองคนส่วนที่มีกระแสข่าวให้ยืนยันตัวตนผ่านอำเภอสถานที่ราชการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไปว่าจะให้บริการโดยการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านปลัดอำเภอลงไปสำรวจตรวจสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนหน้านี้ก็จะไปเคาะประตูบ้านด้วยนะครับก่อนจะนำไปพิจารณาผ่านกระทรวงการคลังส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆนายกได้สั่งทบทวนยกเลิกเกณฑ์การลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูพ่อแม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเรื่องนี้จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมในวันพฤหัสนี
2: ้
1: นะครับสรุปยังไม่มีใครโดนตัดสิทธิ
2: ์
1: นะฮะส่วนเรื่องดราม่านะฮะที่เอาไปลดหย่อนภาษีลูกเอาไปลดหย่อนภาษีแล้วพ่อแม่จะถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะเดี๋ยวพฤหัสนี้เขาจะประชุมกันที่มีคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเนี่ยเป็นผู้พิจารณาอันนี้เป็นดำริของท่านนายกนะฮะอันนี้ก็พูดอย่างชัดๆอะบอกว่ายังไม่ตัดสิทธิ์นะครับอันนี้ส่วนเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าคนที่เข้าถึงระบบดิจิทัลไม่ได้เนี่ยก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยไปเคาะประตูบ้านไปสำรวจตรวจสอบกันแล้วก็หากคุณมีคุณสมบัติครบนะฮ
2: ะ
1: ในการที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนเนี่ยก็จะนำชื่อท่านเนี่ยบรรจุลงไปในรายละเอียดแล้วก็ได้บัตรคนจนกันต่อไปนะครับก็มีทั้งสองแง่มุ
2: ม
1: นะฮะที่ได้มานำเสนอกันนะฮะสำคัญคือทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ประชาคมหมู่บ้านได้เห็นสภาพความเป็นจริงตัวเลขในฐานข้อมูลคือจริงๆอะไปดูตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ตอบโจทย
2: ์
1: ต้องให้ทางมหาดไทยเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยลงไปดูด้วยผู้ใหญ่บ้านลงไปดูด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมันมีใครอยู่บ้างจนจริงไหมนะครับหรือจนจริงๆแต่มีคนที่ตกหล่นอยู่เนี่ยก็เสริมเข้าไปนะครับ
2: ค่ะไปติดตามกันอีกสักเรื่องพักกันสักครู่ละกันเนาะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ก็ตอนนี้เนี่ยเป็นกระแสอยู่นะคะก็คือเรื่องของโครงการไทย AI Passport นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับบันทึกสถานการณ์ค่ะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับไปดูเรื่องของไทย AI Passport กันบ้างนะครับนโยบายของรัฐบาลที่จะทำให้ทุกท่านนะฮะเด็กและเยาวชนและทุกๆท่านเนี่ยเข้าถึงระบบ AI ได้นะครับอย่างเท่าเทียมกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อย่างเท่าเทียมกันอันนี้คือวิสัยทัศน
2: ์
1: หรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
2: ค่ะ
1: คำถามฝ่ายค้านถามถามว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีอะไรซ่อนเร้นไว้หรือเปล่าในการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยแล้วก็จะมีการเวทีแลกเปลี่ยนความรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสำหรับโครงการนี
2: ้
1: ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับแสดงว่าพฤหัสนี้จะมี2เวทีที่น่าสนใจเวทีแรกเนี่ยคือคณะกรรมการอะไรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไอ้เรื่องของ
2: ลดหย่อนภาษี
1: ไอ้ลดหย่อนภาษีใช่มั้ยฮะบัตรคนจนอีกเวทีนึงคือเรื่องไทย AI Passport นะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นไม่แน่ใจเขานัดกันหรือเปล่า ทำไมต้องวันพฤหัสเดี๋ยวผมก็สงสัยเหมือนกันแล้วแบ่งเวทีกันยังไงแม้น่าสนใจทั้งสองข่าวไงเมื่อวานนี้คุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะรัฐมนตรีช่วย DE เนี่ยก็กล่าวถึงเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการไทย AI Passport เนี่ยวันพฤหัสนี้ว่าคุณชัยชนกชิดชอบเนี่ยรัฐมนตรี DE เนี่ยมอบหมายให้ตนเนี่ยแล้วก็ปลัด DE ไปรวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดที่มีในโลกออนไลน์และในพื้นที่ต่าง
2: ๆ
1: ขณะนี้มองว่าเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียว ด้านไหนไม่รู้จึงเห็นว่าควรเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นดีกว่าซึ่งเวทีนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นใครแต่จะมีการเชิญชวนให้ท่านที่สนใจโครงการนี้ระบบว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนควรเพิ่มอะไรและขณะนี้ยังไม่มีใครเห็นว่าเนื้องานเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเวทีความคิดเห็นจะได้เห็นหลายส่วนซึ่งกระทรวงไม่ได้ปิดกั้นนะครับว่าใครไปหรือไม่ให้ใครไปแต่เชิญทุกคนเนี่ยไปให้ข้อมูลโครงการนี
2: ้
1: นะครับเรียกแขกก่อนนะครับประธานนี้นะครับส่วนความคิดเห็นเอายังไงเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่เนื่องจากโครงการเนี่ยได้ว่าจ้างไปแล้วนะครับก็บอกว่าความคิดเห็นมองได้หลายแบบบางความเห็นอาจอยู่ที่ส่วนของสัญญาอยู่แล้วบางส่วนอยู่นอกเหนือสัญญาถ้าเป็นความคิดเห็นที่ดีแล้วทางคู่สัญญาหรือนักพัฒนาเห็นว่าสามารถทำได้ก็คงเหมือนการเจรจาเบื้องต้นไปก่
2: อ
1: นแต่ขอรอสรุปจากการรับฟังไปก่อนนะครับ ยังบอกด้วยว่าเวทีการรับฟังครั้งนี้เป็นนิมิตหมายใหม่เพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นการทำโครงการรัฐจะต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อนมีการเซ็นสัญญา คือประชาวิจารณ์คือรับฟังความคิดเห็นประชาชน อย่างเป็นทางการก่อนที่รัฐจะดำเนินโครงการนโยบายอะไรบางอย่างที่มีผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมเอาพูดตรงๆก็คือการฟังความเห็นของประชาชนแหละเปิดอกเปิดอกรับฟังความคิดเห็นนะครับว่าอย่างนั้นเถอะแต่ในขณะนั้นฟังดีๆนะครับเปิดทำประชาพิจารณ์นะครับแต่ในขณะนั้นในการทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครเข้ามาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าอะไรฮะ
2: ก็เหมือนจะไม่ได้ทำ
1: ประชาพิจารณ์ล้มเหลวไงครับพี่ทำประชาพิจารณ์แต่ไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลยแสดงว่าไม่ได้ประชาสัมพันธ
2: ์
1: หรือไม่มีใครสนใจมันเป็นได้สองแนว
2: ค่ะนะ
1: คือหลายครั้งเนี่ยที่กฎหมายออกมาแล้วบอกว่าทำประชาพิจารณ์แล้วนะครับประชาชนในพื้นที่และประชาชนหลายคนมักจะงง
2: ๆ
1: ไปทำตอนไหน
2: ใช่อ
1: ันนี้ภาครัฐต้องแก้ไขนะครับว่าเรื่องของการทำประชาพิจารณ์เนี่ยจะต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงถ้าเกิดไปทำประชาพิจารณ์แล้วเนี่ยประชาชนไม่รู้มันก็เหมือนไปหลบๆซ่อนๆทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประชาชนให้มันผ่านเกณฑ
2: ์
1: ว่าฉันได้ทำประชาพิจารณ์แล้วนะแล้วก็ดำเนินโครงการต่อไปได
2: ้
1: ถ้าทำแบบนี้เนี่ยไม่สวยแล้วก็จะโดนฝ่ายค้านเขาเล่นงานเอาอ
2: ัน
1: นี้ดังนั้นแล้วเนี่ยคือผมตกใจคำนี
2: ้
1: คือทำประชาพิจารณ์และไม่มีใครมาให้ความเห็นอะไรเลย
2: ค่ะ
1: แต่พอเมื่อโครงการผ่านไปแล้วได้ผู้รับจ้างแล้วก็มีขั้นตอนก็เพิ่งจะมีความเห็นอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าตอนทำประชาพิจารณ์คนอาจจะไม่รู้รายละเอียดแต่พอรู้รายละเอียดแล้วฝ่ายค้านออกมาติงก็เริ่มมีกระแสกันออกมาอยากจะแสดงความเห็นก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่เราก็เปิดโอกาสนะครับเนื่องจากกระทรวงเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีอยากให้ได้ดีตามที่ทุกคนตั้งใจความตั้งใจคืออยากให้เหมือนประเทศอื่นๆที่เขาแจกให้ทุกคนแต่เรายังติดงบประมาณที่ไม่สามารถทำได้เช่นนั้นเช่นสิงคโปร์ให้สิทธิประชาชนจำนวนเยอะกว่าไทยนิดนึงนะฮะแต่ระยะเวลาสั้นกว่าไทยครึ่งนึงและใช้งบประมาณเยอะกว่าพร้อมย้ำว่าโครงการนี้กระทรวงมองถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ประชาชนจะได้รับไม่ได้ว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับขณะที่ฝ่ายค้านคุณรัชนกศรีนอกพรรคประชาชนบอกว่าเวทีความคิดเห็นนี้เป็นเวทีฟอกขาวให้กับโครงการนี
2: ้
1: ก็บอกว่าถ้าเป็นเวทีฟอกขาวถ้าอย่างนั้นเราต้องเชิญเฉพาะบุคคลอันนี้ก็โตแล้วบอกว่าเป็นข้อมูลเชิงบวกอย่างเดียวแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเราไม่ได้เชิญเฉพาะบุคคลคือไม่ได้ล็อกสเปคเอาไว
2: ้
1: คือเปิดเป็นเวทีสาธารณะนะครับให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ไม่ได้ฟอกข่าวแต่อย่างใดอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเหมือนกันนะฮะบางทีฝ่ายค้านก็ติดติงเกินไปหน่อยเหมือนกันนะฮะอันนี้รัฐบาลก็บอกว่าไม่ใช่เวทีฟอกข่าวดังนั้นพฤหัสนี้นะฮะท่านใดมีความคิดเห็นกับไทย AI Passport นะครับก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันคำถามคือภาครัฐสามารถถอยได้ไห
2: ม
1: ถ้าโครงการดีเนี่ยเกิดเสียงต่อต้านมากๆแล้วก็นำไปสู่เรื่องของวิกฤตศรัทธาของคะแนนเสียงของประชาชนที่นิยมต่อรัฐบาลยกเลิกได้ไห
2: ม
1: ได้นะครับยกตัวอย่างแจกเงินหมื่นเฟสสองยกเลิกไปแล้วนะฮะคือถ้าจะยกเลิกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยในทางการเมืองนะต้องมีทางลงต้องมีทางลงตอนเฟสสองเนี่ยมันมีเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไห
2: ม
1: เรื่องของเศรษฐกิจภาษีทรัมป์มันก็คือทางลงเนี่ยจำได้ไหมที่เขาภาษีทาริฟอ่
2: ะ
1: ที่เก็บภาษีไทยอ่ะ 12.5 อะไรแบบเนี้ยมันก็คือทางลงบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเรายังไม่แจกเงินหมื่นเพราะว่าตอนนี้มีปัญหาเศรษฐกิจนี่คือทางลงคือทุกอย่างอ่ะมันสามารถงดหรือยกเลิกได้นะครับในทางการเมืองบอกต้องมีทางลงก็ดูเวทีนี้ถ้าเกิดมีการตีติงก็อาจจะมีการปรับโครงการเนี่ยให้สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนอยากจะได้รับ
2: ะ
1: นะครับแต่สิ่งที่ผมมองนะคือเรื่องของประชาพิจารณ
2: ์
1: ผมเห็นมาเยอะละ ว่าหลายกฎหมายหลายอะไรต่างๆเนี่ยที่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเนี่ยอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าประชาพิจารณ์เนี่ยประชาชนไม่ค่อยจะรับรู้รับทราบเลยตรงนี้จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์ไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยว่าอ้าวมาตั้งแต่เมื่อไหร
2: ่
1: ทำไมฉันถึงไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วก็การทำประชาพิจารณ์เนี่ยไม่มีใครเข้ามาให้ความคิดเห็นอะไรเลยพอไม่มีใครเข้ามา ทำความคิดเห็นอะไรเลยก็เดินหน้าโครงการได้เลยเหรออันนี้มันก็เป็นคำถามไงที่คุณแนนเขาบอกว่าขณะทำประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยตรงนี้ต้องแก
2: ้
1: ถ้าประชาพิจารณ์ไม่มีใครให้ความเห็นอะไรเลยเราจะดำเนินโครงการต่อไปจริงๆหร
2: อ
1: อันนี้น่าสังเกตนะ
2: ไปติดตามเรื่องของคุณทักษิณชินวัตรกันบ้างนะคะซึ่ง เมื่อวานนี้นะคะช่วงเช้าเจ้าหน้าที่คุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ค่ะมีการเดินทางเข้าดำเนินการปลดกำไร EM นะคะให้กับคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่านะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการดำเนินการดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากกระบวนการทางกฎหมายที่ศาลอาญาธนบุรีเนี่ยมีการพิจารณาตรวจสอบรายชื่อผู้ที่รับพระราชทานอภัยโทษค่ะก็มีชื่อคุณทักษิณนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่รับสิทธิ์ดังกล่าวอย่างเป็นทางการด้วยนอกจากนี้นะคะคุณทักษิณมีกำหนดที่จะเดินทางไปที่ดูไบนะคะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ค่ะช่วงก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะสำหรับการเดินทางนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อพำนักแล้วก็ดำเนินภารกิจต่างๆรวมไปถึงจัดการธุระส่วนตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วยก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยค่ะคาดว่าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจดังกล่าวนะคะคุณทักษิณก็น่าจะมีการเดินทางเข้าออกรอบประเทศลักษณะไปกลับแบบนี้อีกหลายครั้งนั่นเอง
1: ครับพ้นโทษแล้วไง
2: พ้นโทษแล้ว
1: จะไปไหนก็ไปได้ถ้าจะไปไหนก็ไปได้
2: ค่ะ
1: มองแล้วไปดูไบไปทำอะไร
2: ไปจัดการธุระส่วนตัวภารกิจต่างๆอาจจะมีธุรกิจอยู่ที่นู่น
1: เขาบอกว่าไปหาคุณยิ่งลักษณ
2: ์
1: น้องสาวสุดที่รักเขาบอกว่าคุณทักษิณปกกำไร EM แล้วเนี่ยก็น่าจะบินไปดูไบไปหาคุณยิ่งลักษณ์นะฮะช่วงสิ้นเดือนนี้ก็พี่น้องพบกันก
2: ็
1: ไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะแต่นั่นแหละคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังมีคดีอยู่เนี่ยก็เดี๋ยวคุณทักษิณน่ะต้องระมัดระวังตัวในการขยับตัวในการขยับตัวในการทำอะไรต่างๆเพราะตอนนี้สังคมก็จับตามองว่าคุณทักษิณเนี่ยจะกลับมาทางการเมืองอีกหรือไม
2: ่
1: คุณทักษิณขยับตัวไปไหนเนี่ยนักข่าวก็จะต้องติดตามแค่บอกว่าไปดูไบเนี่ยก็มีข่าวออกมาแล้วบอกว่าอ้าวคุณทักษิณน่าจะไปหาคุณยิ่งลักษณ์ซึ่งคุณทักษิณก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮ
2: ะ
1: อาจจะไปพักผ่อนกับครอบครัวก็ได้นะฮะคือไปไหนก็เป็นข่าวหมดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามนะฮะอ้าวส่วนฟุตบอลโลกนะฮะเอายังไงอ่ะได้ดูไหมเนี่ย
2: ก็ลุ้นๆอยู่นะคะ
1: ยังลุ้นอีกเหรอ
2: ยังลุ้นอยู่เนาะเหมือนเขาจะเริ่ม
1: เงียบๆไปแล้วนะ
2: เริ่ม
1: ตอนแรกก็มีข่าวว่าอ้าวเดี๋ยวจะหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่า
2: ใช่
1: ไหมแล้วปรากฏว่าพอทำท่าจะหาเงินไปซื้อลิขสิทธิ์กับฟีฟ่าตอนนั้นมันมีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังไม่คลี่คลายนะฮะคนก็ต่อว่าบอกว่าโอ้โหเศรษฐกิจแย่ขนาดนี
2: ้
1: กู้เงินตั้ง400,000 ล้านยังจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อฟีฟ่ามาดูฟุตบอลกันอีกเหรอเฮ้ยมันย้อนแย้งกันนะเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีไห
2: ม
1: นะอันนี้เขาต่อว่ามาอย่างนี้นะส่วนคนอยากดูอ่ะ
2: ก็อยากจะให้ซื้อแหละ
1: ส่วนคนอยากดูก็อยากให้ซื้ออ
2: ยากให้ซื้อ
1: ก็บอกว่าอ้าวเนี่ยมันกระตุ้นเศรษฐกิจนะคำถามคือกระตุ้นเศรษฐกิจยังไง
2: อ่
1: ะลองไปดูการซื้อขายลิขสิทธิ์ฟุตถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยคือตอนเนี้ยไม่ชัดซื้อไม่ซื้อนะฮะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้เขาสำรวจความเห็นประชาชนบอกว่ายังรอลุ้นผลการซื้อลิขสิทธิ์ชมฟานฟรีทีวีนะฮะคาดว่าฟุตบอลโลกปีนี้นะครับจะสร้างเม็ดเงินสะพัดกว่า 68,600 ล้านบาทครับแต่หากไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับมูลค่าจะหายไป10,000 ล้านหายไป10,000 ล้านนะฮะ 68,000 เหลือ 58,000 อ่ะรับได้ไหม
2: ก็เยอะนะคะเป็นตัวเลขที่เยอะเหมือนกัน
1: ไม่แต่ถ้าเอาคำนวณความคุ้มทุนนะคุณจ่ายไปเท่าไหร่ล่ะลิขสิทธิ์ฟีฟ่า
2: พันกว่าล้าน
1: ลองไปคำนวณดู
2: ะ
1: นะฮะถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็ขาดทุนถามตัวอย่างนะส่วนใหญ่ 41.7% สนใจมากที่จะชมฟุตบอลโลกแม้ขณะนี้ไทยยังไม่มีการถือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลนะครับรอลุ้นอยู่ 47% เชื่อว่าจะมีโอกาสได้รับชมฟุตบอลโลกผ่านฟรีทีวีเห็นด้วยกรณีรัฐบาลสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์เพราะไม่อยากจ่ายเงินสมัครแพ็กเกจชอบของฟรีว่ากันนะหากไม่มีช่องรับชมทางทีวีฟรีทีวีจะไปทำไงต่อฮะไปดูร้านอาหารสถานบันเทิงหาลิงก์สตรีมมิ่งออนไลน์และดูเฉพาะไฮไลท์หรือข่าวสั้นนี่ก็ทางเข ขานะฮะการจับจ่ายใช้สอยส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไหนที่บอกว่าโอ้โหมันหายไปหมื่นล้านเนี่ยก
2: ็
1: คือการอุปโภคบริโภคและการสังสรรค์นะครับตามร้านอาหารไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์รับสัญญาณแล้วก็มีการจ่ายนอกระบบเศรษฐกิจจากการเล่นพนันฟุตบอล
2: อันนี้ก็
1: เอามานับด้วยเหรอ
2: นับด้วยละ
1: เออไม่รู้กันนะคาดว่าการแข่งฟุตบอลโลกจะมีเม็ดเงินสะพัด 68,000 กว่าล้านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์จากพยากรณ์จากไหนนะ
2: หอการค้าไทย
1: นะฮะแต่ถ้าไม่มีการถ่ายทอดเงินจะหายไปหมื่นล้านก็นั่นแหละก็เดี๋ยวก็ดูกันคือความคึกคักเนี่ยก็ไทยก็ไม่ได้ไปแข่งกับเขาเนาะ
2: ใช่
1: แต่ก็ไม่ได้อะ เวลามีกิจการงานอะไรต่างๆประเทศไทยก็อยากมีส่วน อยากดูนะฮะ ฟ
2: ุ
1: ตบอลโลกทีไรบอลยูโรทีไรนะฮะจะเห็นคนตาเป็นแพนด้ามาทุกที คุณผู้ชาย
2: นอนดึก
1: นอนดึกนะฮะนอนดึกตีสองตีสามนะก็เดี๋ยวติดตามดู ว
2: ่
1: าจะซื้อไม่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของการเลือกตั้งนะคะการเลือกตั้งกรุงเทพนะคะแล้วก็พัทยานะคะไปดูที่กรุงเทพนะคะซึ่งทางท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะคุณธนิตตันบัวคลี่ก็มีการร่วมติดตามการเตรียมความพร้อมนะคะการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตพญาไทค่ะซึ่งก็มาตรวจความพร้อมนะคะทั้งการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพนะคะของสำนักงานเขตพญาไทซึ่ง28มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการเลือกตั้งกันนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาต่างๆแลกเปลี่ยนแนวคิดแล้วก็มุมมองนะคะที่ได้รับฟังมาจากสำนักงานเขตเพื่อที่จะเอาไปพัฒนานะคะวางแนวทางปฏิบัติซึ่งทางคุณสายชนจังสมยานะคะผู้อำนวยการเขตพญาไทมีการรายงานเรื่องของความพร้อมแล้วก็การจัดตั้งศูนย์ประสานการเลือกตั้งเขตพญาไทนะคะที่เป็นหน่วยบัญชาการหลักส่วนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะในพื้นที่ตอนนี้มีทั้งสิ้น 51,176 คนค่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพนะคะจำนวน 49,577 คนนะคะซึ่งมีหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ย80หน่วยด้วยกันรวมถึงการแต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะคะครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีการจัดเจ้าหน้าที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนนะคะก็คือเรื่องของสถานที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ32หน่วยก็ป้องกันในเรื่องของอุปสรรคต่างๆด้วยอย่างถ้าน้ำท่วมฝนตกขึ้นมาอุบัติเหตุทางถนนอะไรต่างๆนะคะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการเผยแพร่นะคะ QR code ผ่านทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานเขตนะคะที่สามารถสแกนตรวจสอบในเขตเลือกตั้งได้เลยนะคะซึ่งนอกจากนี้ประชาชนยังสามารถสะท้อนข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อคิดเห็นเนี่ยกลับมาในลิงก์ QR code นี้ได้ด้วยนะคะก็มีการประสานงานกับเครือข่ายนะคะทั้งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะททบ5แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์ของเราเองที่จะรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะในด้านการประชาสัมพันธ์นะคะรวมไปถึงขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่สื่อเน้นย้ำข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กับประชาชนด้วยค่ะซึ่งท่านรองปลัดกรุงเทพนะคะก็กำชับเจ้าหน้าที่ให้วางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองในช่วง20วันสุดท้ายพร้อมกับสรุปผลการประชุมนะคะแล้วก็ชื่นชมการดำเนินงานของทางสำนักงานเขตพญาไทโดยจะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์เนี่ยไปใช้กับสำนักงานเขตอื่นๆด้วยนะคะ
1: นะก็เป็นบรรยากาศนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็เหลืออีกกี่วันนะ28วันนี้วันที่เท่าไหร่
2: วันที่10
1: แล้วนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้ว18วันนะฮะสำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครดูแล้วคุณชัชชาติก็ยังนอนมาเหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะมีกระแสโจมตีในหลายด้านนะฮะกระแสโจมตีในหลายด้านเดี๋ยวก็ติดตามดูว่าเอ๊ช่วงโค้งสุดท้ายมันจะมีอะไรที่มากระทบอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะฮะติดตามดูไปดูเรื่องของคดีหัวสวกันบ้างเงียบหายไปนานแล้วนะฮะคดีหัวสวตกลงแล้วพิจารณาไปถึงไหนแล้วเนี่ยคุณณรงค์กลั่นวารินประธานกกต.นะฮะอันนี้คนใหม่นะฮ
2: ะ
1: เมื่อก่อนอิทธิพรบุญประคองตอนนี้คุณณรงค์กลั่นวารินเนี่ยประธานกกต.คนใหม่คนเดี๋ยวนะประธานกกต.เนี่ยคนละคนกับเลขากกต.น
2: ะ
1: เดี๋ยวคุณจะเข้าใจกันผิดเลขายังเป็นเลขาแสวงเหมือนเดิมอันนี้ประธานกกต.คุณณรงค์กลั่นวารินให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการพิจารณาคดีหัวสว

0: ายังไงเราไม่อยากให้เกิดภาพนั้นขอให้มั่นใจในการประชุมของเราละเอียดรอบคอบคำวินิจฉัยที่ออกมาเป็นคำวินิจฉัยรวมทุกคนรู้ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายและจะมีการลงมติวันเดียวกันนะฮะจันเว้นจันคนมองว่าล่าช้าเกินไปหรือไม
1: ่
0: นะฮะเพราะว่ามีกระแสเรียกร้องให้สะสางปัญหาให้มันรวดเร็วนะฮะแต่ว่ามุมมองกกต.ประธานกกต.บอกว่าเน้นความรอบคอบป
1: ้
0: องกันเรื่องของคือกกต.ก็กลัวเรื่องฟ้องกลับนะครับเขาก็ต้องรอบคอบของเขาแบบนี้แหละครับแล้วก็เอกสารมันเยอะมากนะฮะที่คนร้องกันเข้ามานะครับแล้วก็มันมีความท้าทายเรื่องความเชื่อมั่นด้วยเพราะว่ากกต.ชุดนี้เป็นชุดใหม่และสร้างความเชื่อมั่นและความโปร่งใสเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งนะฮะสำหรับกกต.ชุดนี้นะครับ
1: ค่ะไปติดตามเรื่องของบริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดนะคะถ้าจำได้ก็คือบริษัทที่ผลิตเหล็กของตึกสตง.
0: ที่
1: ถล่มลงมา
0: ที่ถล่มแล้วก
1: ็
0: โดนปิดโรงงาน
1: ใช่นะคะก็ล่าสุดเนี่ยมีการอนุญาตให้เปิดโรงงานแล้วนะคะเรื่องนี้คุณอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะในฐานะรองหัวหน้าพรรคเนี่ยก็ออกมาบอกถึงกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะอนุญาตให้บริษัทซินเกอร์หยวนจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตเหล็กในการก่อสร้างตึกสตง.กลับมาดำเนินการได้ตามปกตินะคะซึ่งคุณอรรถวิทย์เนี่ยบอกว่าถึงแม้จะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของโรงงานเหล็กแล้วเนี่ยแล้วก็พบว่าไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันก็อยู่ที่มาตรฐานของเหล็กเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาให้มีการตรวจเตาหลอมเหล็กทุกเตานะคะกรณีของซินเกอร์หยวนเนี่ยก็คือสุ่มตรวจบางเตาเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ได้ผ่านสถาบันเหล็กด้วยก่อนที่จะมีการแก้ไขนะคะซึ่งคุณอรรถวิทย์บอกในสมัยที่เป็นประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะที่ตอนนั้นที่คุณเอกนัทเนี่ยเป็นรัฐมนตรีนะคะก็มีการตรวจยึดเหล็ก 40,000 เส้นนะคะก่อนที่จะมีการปล่อยผ่านในช่วงรอยต่อจนไอ้เหล็ก 40,000 เส้นเนี่ยเข้าสู่เป็นตลาดเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคะก็เรียกร้องให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมกวดขันนะบริษัทซินเกอร์หยวนแล้วก็ทุกโรงเหล็กทุกแห่งเนี่ยคือจะต้องมีเตาปรุงเหล็กไม่เอาเหล็ก IF เนี่ยเอามาใช้ในโครงสร้างตึกสูงๆไอ้เตาหลอมเหล็กเนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาที่เราหลอมเอามาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไปใส่ในเตาปรุงเหล็กเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นเหล็กบริสุทธิ์ก็คือเอาแร่ธาตุอื่นๆที่มันเจือปนอะไรเข้ามาเนี่ยออกไปด้วย
0: แปรรูปเหล็กให้เป็นเหล็กบริสุทธิ์นั่นเองนะฮะให้ตรงไปตามมาตรฐานถ้าเด็กมีแร่อะไรเจือปนเนี่ยก็ไม่ก็ผิดสเปคผ
1: ิ
0: ดสเปคมันก็จะมีปัญหาน
1: ะคะตรงนี้เขาก็ยังอยากจะให้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยทบทวนคำสั่งหน่อยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตต่อนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแบบนี้แล้วทำไมถึงยังอนุญาตให้เปิดอยู่
0: นะเจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมฮะอันนี้ต้องรีบออกมาตอบนะฮะส่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรมฮะชี้แจงฮะอนุญาตเปิดโรงงานซินเกอร์หยวนสตีลเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายโปร่งใสนะฮะรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมคุณอรยาสไลเพชรนะฮะก็ชี้แจงกรณีที่กรอ.อนุญาตให้ซินเกอร์หยวนเนี่ยกลับมาดำเนินกิจการนะครับสืบเนื่องจากอะไรอ่ะนะครับกิจการเพราะเพลิงไหม้นะครับ
1: ก็คนละเรื่องกับ
0: มันคนละเรื่องกันดีกว่าเมื่อธันวาปี67นะฮะบริษัทร่วมมือแก้ไขเรียบร้อยแล้วบำบัดมลพิษที่เคยตรวจค่าฝุ่นละอองเรียบร้อยแล้วจึงสามารถเปิดได้นะฮะส่วนมาตรฐานเหล็กนะฮะมอกครับต
1: ้
0: องมาตรฐานอุตสาหกรรมฮะสุ่มตรวจนะครับพร
1: ้
0: อมกันนี้สมอคือสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์เก็บตัวอย่างยกระดับมาตรฐานเหล็กเส้นคอนกรีตให้รัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพ
1: ื
0: ่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับก็คือจริงๆอ่ะอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอไปลองตอบคนละคำถามนะครับคือบอกว่าเปิดเนี่ยเพราะว่าบำบัดมลพิษเรียบร้อยแล้วสาเหตุจากไฟไหม้แต
1: ่
0: เรื่องของมาตรฐานเหล็กโยนให้มอกนะฮ
1: ะ
0: สมอเนี่ยต้องมาตอบนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยทางรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงคือคุณวราวุฒิศิลปอาชาน่าจะต้องออกมาตอบดังๆชัด
1: ๆ
0: ว่ามาตรฐานเนี่ยเรื่องของเหล็กเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยเรามีแนวทางอย่างไรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในวงการก่อสร้างนะครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มี

0: สาระสำคัญพิจารณาทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ NetGen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วม FTA ไทยภูฏานและยกระดับความร่วมมืออาเซียนจีนขณะที่กระทรวงการต่างประเทศเร่งสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับมอลตาและกัวเตมาลาพร้อมกันนี้ยังมีวาระการขออนุมัติงบกลางปี2569เพื่อจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีด้านกระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทเพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเข้าปรึกษาหารือก่อนพิจารณากฎหมายสำคัญหลายฉบับ
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเวลา 9:00 น.วันนี้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ก่อนที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุมรับทราบเรื่องวุฒิสภามีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ความเห็นชอบแล้วจากนั้นมีวาระพิจารณาเรื่องด่วนรวม6เรื่องเช่นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมถึงร่างแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนอกจากนี้ยังมีร่างกฎหมายที่ค้างพิจารณาเช่นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวและร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกตลอดจนร่างกฎหมายเสนอใหม่เช่นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพบริหารทรัพยากรบุคคลและร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล วาสนาตระเกตรายงาน
0: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใส
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่สร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการกฎหมายใกล้ตัว15นาฬิกา7นาทีรายการคลื่นใสไวทีน16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามัน20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิต

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาพบเจอกันในยามเช้าแบบนี้นะคะเป็นเช้าที่จังหวัดระนองคือสายฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าทั้งที่ติดตามสภาพอากาศอ่ะจริงๆแล้วอ่ะวันนี้เนี่ยปริมาณฝนเราลดลงกว่าในห่วงเวลาที่ผ่านมาแต่ว่าฝนโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเลยคุณผู้ฟังทีนี้ต้องมาลุ้นว่าช่วงกลางวันอ่ะจะตกหนักหรือเปล่าก่อนอื่นก็ทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะในพื้นที่ระนองเนี่ยรับฟังได้2ช่องทางด้วยกันทั้งทางหน้าปัดวิทยุ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนในพื้นที่ของเครือข่ายของเรามีทั้งในพื้นที่ของสวทภูเก็ตสวทพังงาสวทกระบี่สวทตะกบป่าก็สามารถติดตามรับฟังได้ด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ช่วงแรกเนี่ยเราจะไม่มีไลฟ์สดเดี๋ยวเราจะไปไลฟ์สดในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะวันนี้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆหลายคนเนี่ยก็อาจจะรู้บ้างแล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเคยประสบพบเจอกับตัวเองแต่หลายคนเนี่ยรู้สึกว่ากฎหมายมันเป็นเรื่องไกลตัวเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะติดตามได้ในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะแต่ว่าช่วงแรกไปกันแบบรวดเร็วคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยจะพยายามแบบสปีดในทุกๆข่าวให้เลยนะไปดูสภาพอากาศกันก่อนไหมคะวันนี้ปริมาณฝนทั่วประเทศจะมีปริมาณเท่าไหร่กันบ้างนะคะตอนแรกก็ช่างใจว่าจะเอามาบอกหรือไม่บอกดีแต่ว่าเห็นฝนตกลงมาตั้งแต่เช้าก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามพยากรณ์อากาศกันสักนิดนึงนะคะวันนี้ภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยปริมาณฝนถ้าเกิดว่าให้มองตามภาพรวมจริงๆนะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังค่ะในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานวันนี้จะมีสักประมาณ 70% ซึ่งถือว่าสูงสุดแล้วนะคะส่วนในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ร้อยละ 60% ของพื้นที่เรามาดูในพื้นที่ภาคใต้บ้านเรากันบ้างค่ะถ้าไปฝั่งอ่าวไทยเนี่ยวันนี้ปริมาณฝนน่าจะน้อยที่สุดแล้วนะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40% ของพื้นที่ค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะกลางๆอยู่ในระดับนี้แหละคุณผู้ฟังสักประมาณ 60% ของพื้นที่แต่สายฝนก็ตกโปรยปรายลงมาตั้งแต่เช้าเพราะฉะนั้นใครที่จะเดินทางไปไหนติดตามสภาพพยากรณ์อากาศให้ดีนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางไว้ด้วยพกร่มติดกระเป๋ากันเอาไว้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะจากเรื่องของสภาพอากาศมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยไหมคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะที่ตอนนี้ก็ได้เดินทางไปที่เวียดนามนะคะได้ไปปฏิบัติภารกิจหลายๆภารกิจด้วยกันหลายคนคงจะเห็นภาพแล้วนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้ไปเล่นดนตรีเขาเรียกเป็นดนตรีอะไรนะเป็นดนตรีพื้นถิ่นของเวียดนามค่ะซึ่งมันก็สร้างสีสันกับการเดินทางไปในพื้นที่เวียดนามในครั้งนี้นะคะแล้วก็ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนด้วยซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เขาบอกว่ามีความเสถียรภาพมากที่สุดของโลกเลยแล้วก็เป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกนี่แหละค่ะที่ร่วมกันยึดมั่นแล้วก็สร้างประโยชน์ต่างๆให้เกิดขึ้นในภูมิภาคของอาเซียนนะคะในการส่งเสริมสันติภาพเรื่องของความมั่นคงการสร้างความไว้วางใจท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุการณ์หลายๆพื้นที่อย่างที่ทุกคนได้ติดตามข่าวสารกันไปนะคะนอกจากนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้พูดถึงประเด็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามไซเบอร์แล้วก็การหลอกลวงออนไลน์ความเสี่ยงด้านสาธารณสุขอย่างที่เราติดตามข่าวอยู่เนาะไวรัสอีโบลาหรือไวรัสต่างๆก็คือมันเป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญไม่ใช่แค่ประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นนะคุณผู้ฟังแต่มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในทั่วโลกเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเนี่ยต้องหันมาตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็วางแผนการแก้ไขปัญหาไว้ในเบื้องต้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาติท่านนายกบอกว่าเรื่องนี้ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าช่วงเนี่ยภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นก็อันตรายมากอย่างเช่นล่าสุดที่เราเห็นภาพข่าวไหมคะวัน2วันที่ผ่านมานี่เองอ่ะที่แผ่นดินไหวที่ฟิลิปปินส์แล้วแบบมีน้องๆเด็กๆ เขานั่งหลบอยู่อะค่ะคือเป็นภาพที่โอ้โหหดหู่มากเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยเราไม่สามารถกะเกณฑ์อะไรได้เลยอะเราไม่สามารถแบบไปห้ามหรือไปยุติอะไรได้เพียงแค่เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมในห่วงของการที่อาจจะเกิดเหตุในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่เป็นการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านนี่ก็เป็นวิสัยทัศน์ทั้งหมดที่ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านไปพูดคุย
ผ่านทางเวทีที่ท่านได้เดินทางไปในพื้นที่เวียดนามนะคะร่วมกับอีกหลายประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมแล้วก็รับฟังวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีสั้นๆที่นำมาเล่าให้ฟังกันค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเชื่อว่าเรื่องนี้หลายคนคงจะติดตามกันอยู่เนาะสำหรับใครโดยเฉพาะใครที่ชอบสั่งฟู้ดเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องติดตามข่าวนี้เลยวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่เขาเปิดให้กลุ่มผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ขายต่างๆนะคะคุณพ่อคุณแม่ฟังไว้เลยตอนนี้เขาเปิดเป็นวันแรกให้ผู้ประกอบการร้านอาหารว่างเครื่องดื่มที่อยู่ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ค่ะเปิดให้คุณเริ่มลงทะเบียนกันมาตั้งแต่ช่วง6โมงเช้าที่ผ่านมาผ่านทางแพลตฟอร์มผู้ที่ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะแล้วก็คุณสามารถไปลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีผู้ประกอบการเนี่ยเริ่มทยอยเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินแล้วนะคะร้านค้าเนี่ยเขามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงค่ะเขาบอกว่าคุณสามารถเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นอย่างเช่นบางร้านอาจจะมีหลายๆอย่างยกตัวอย่างนะคุณผู้ฟังอย่างเช่นร้านนึงเนี่ยมีทั้ง Food Panda เอ่ยมีทั้ง Line Man มีทั้ง Grab เราเลือกได้เพียงแค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นนะคะว่าเราจะผูกกับแพลตฟอร์มไหนโดยต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าเนี่ยใช้งานอยู่แล้วถ้าเกิดว่าคุณมีอย่างเช่นคุณมีสีเขียวอยู่แล้วคุณจะไปสมัครสีชมพูผ่านทางโครงการนี้อันนี้ก็ไม่ได้นะคะต้องเป็นสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วเท่านั้นนะคะโดยร้านค้าเนี่ยจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเมื่อยืนยันการสมัครเรียบร้อยแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มในภายหลังได้อันนี้เน้นย้ำกันเพราะว่าบางคนเนี่ยตัดสินใจให้ดีๆนะบางคนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าหลังจากนี้มันอาจจะเปลี่ยนได้ยืนยันว่าไม่สามารถเปลี่ยนได้นะคะเลือกอันไหนแล้วก็เป็นอันนั้นเลยที่เราจะใช้ไปตลอดโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะสำหรับประชาชนกันบ้างค่ะประชาชนเนี่ยเราสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้นะคะเกี่ยวกับฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปจนถึงวันที่สิ้นสุดโครงการก็คือ30กันยายน2569นั่นเองค่ะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเวลา6โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มเลยค่ะก็สามารถสั่งอาหารผ่านทางฟู้ดเดลิเวอรี่ในโครงการได้ตามขั้นตอนที่เขาได้บอกไว้ค่ะเดี๋ยวเรื่องของขั้นตอนเดี๋ยวจะมาเจาะลึกอีกวันนึงนะคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยขอติดค้างเอาไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้มีข่าวสารเยอะมากจริงๆแล้วก็มีช่วงเปิดอกถกประเด็นด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักหนึ่งเบรกแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันค่ะ

0: ฮัลโหล
1: ดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
2: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
3: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
4: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
3: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
6: มาในช่วงคัดข่าวมาคุยนะคะคัดกันสัก2ข่าว2จังหวัดแล้วกันคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปในช่วงของเปิดอกถกประเด็นกันแล้วนะคะเริ่มกันที่พังงาก่อนเลยแล้วกันค่ะเป็นข่าวดีคือข่าวดีมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะจนถึงช่วงตอนนี้ค่ะก็ยังมีข่าวดีมาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองที่พังงา นะคะก็มีการระบุนะคะว่าในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเจ้าหน้าที่ของอุทยานเนี่ยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2ของภูเก็ตค่ะปฏิบัติภารกิจในการลาดตระเวนเฝ้าระวังการขึ้นวางไข่ของแม่เต่ามะเฟืองด้วยโดรนนะคะตลอดแนวชายหาดในพื้นที่ของอุทยานเลยค่ะปรากฏว่าพบว่ามีแม่เต่าเนี่ยขึ้นมาวางไข่ค่ะพบร่องรอยนะคะหลุมเนี่ยมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างของภายของตัวแม่เต่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200เซนติเมตรด้วยกันค่ะคาดว่าน่าจะเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันกับที่ขึ้นมาวางไข่รังก่อนหน้านี้นะคะโดยข้อมูลของรังไข่เต่ามะเฟืองเนี่ยมีจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองที่แบบสมบูรณ์เลยนะคุณผู้ฟังประมาณ108ฟองค่ะก็ถือว่าเยอะมากแล้วก็ที่เป็นแบบไข่ลมค่ะประมาณ15ฟองนะคะความลึกของหลุมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ98เซนติเมตรค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีที่เราได้รับในช่วงวันที่6ถึง9มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็จริงๆแล้วอ่ะมีอยู่ตลอดเลยนะแล้วก็เป็นข่าวดีว่าปีนี้เยอะมากแล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเห็นรุ่นพี่ที่เขาอยู่ในพื้นที่อะค่ะเขาก็ลงภาพว่ามีน้องเต่าทะเลเนี่ยค่ะลงทะเลไปคือเป็นภาพที่น่ารักมากจริงๆคือเราอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยทรัพยากรในพื้นที่ของพังงาเนี่ยทรัพยากรเขาดีมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศต่างๆเนี่ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็ทำงานอย่างเต็มที่ในการเอื้ออำนวยให้แม่เต่าได้ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดนะคะก็เป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวดีที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวแล้วกันนะคะในพื้นที่ของระนองค่ะตอนนี้เนี่ยไปจัดแคมเปญการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพนะคะทางด้านของท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองค่ะก็เปิดเผยนะคะว่าจังหวัดระนองเนี่ยเตรียมนำเอกลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอาหารถิ่นสินค้าชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวไปนำเสนอในงานลองมาระนองเมืองรองที่ต้องเที่ยวคอนเซปต์ตามชื่องานแล้วคือเป๊ะมากเลยนะคะให้ทุกคนได้ไปท่องเที่ยวกันนะคะในช่วงวันที่19ถึง21มิถุนายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่น9ที่กรุงเทพมหานครนะคะก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจกันนะคะไม่ต้องมาถึงระนองแต่คุณก็สามารถสัมผัสความเป็นระนองได้ผ่านทางงานนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าให้ฟินที่สุดเนี่ยต้องมาในพื้นที่ระนองเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักหนึ่งสักหนึ่งสปอตละกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามในช่วงของเปิดอกถกประเด็นค่ะ
7: ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะกลับมาในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้อย่างที่เราสัญญากันเอาไว้ว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของข้อกฎหมายบางคนก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแต่บางคนก็พอถึงเวลาจริงๆอ่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยนะคะแล้วมันเป็นความรู้ที่เราจะต้องมีติดตัวเอาไว้ค่ะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับทางด้านของนางสาวรัตนาพรจันทพันธ์ค่ะนิติกรชำนาญการนะคะที่จะมาพูดคุยเรื่องนี้กับเรากันค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะก็แนะนำตัวกันอีกครั้งนึงนะคะก็ชื่อรัตนาพรจันทพันธ์ค่ะนิติกรชำนาญการพิเศษหัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดระนองค่ะอาจจะเคยเห็นหน้ากันบ้างนะคะก็แวะเวียนมาปีละครั้ง2ครั้งค่ะน้องแนน
1: ค่ะวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วปีนี้รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่เราเจอกันเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็จริงๆวันนี้ก็มาด้วยสองหัวข้อหลักๆที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์นะคะก็คือเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรมนะคะอย่างที่น้องแนนบอกไปว่าเอ้ยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะก็เป็นของการประชาสัมพันธ์โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2569ของศาลจังหวัดระนองซึ่งกำลังจัดอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่หัวข้อแรกกันก่อนเรื่องของการไกล่เกลี่ย
2: ได้เลยค่ะก็ในเรื่องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะก็มาเริ่มกันที่ความหมายกันก่อนนะคะซึ่งหลายท่านก็อาจจะเข้าใจบ้างแล้วล่ะว่าการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะก็คือเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทซึ่งต้องบอกว่าเป็นทางเลือกนะเพราะว่าการยุติข้อพิพาททางหลักคืออะไรก็คือเหมือนการฟ้องต่อสู้คดีกันจนศาลพิพากษาอันนั้นคือทางหลักแต่ทางเลือกคือคู่กรณีคู่ความเนี่ยเลือกได้ด้วยความสมัครใจว่าเราจะยุติข้อพิพาทด้วยการเจรจาไกล่เกลี่ยกันนะคะซึ่งการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะมีคนกลางนะคะเรียกว่าผู้ประนีประนอมหรือว่าผู้ไกล่เกลี่ยแล้วแต่ว่าใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตัวไหนแต่เอาละเราเข้าใจเป็นว่ามีคนกลางนะในการที่จะช่วยเราในการเจรจาไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทให้สามารถยุติลงได้ด้วยความพึงพอใจหรือว่าได้ลดหย่อนผ่อนปลนกันมาจนถึงจุดที่พอใจทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้ยุติกันโดยที่ไม่ต้องต่อสู้กันยาวนานในศาลนะคะ
1: ซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่ไปอยู่ในจุดๆนี้เนี่ยก็อยากให้เรื่องมันจบโดยเร็วที่สุดโดยผ่านการไกล่เกลี่ยในลักษณะแบบนี้ที่นี่การไกล่เกลี่ยมี2ประเภทใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมเนี่ยการไกล่เกลี่ยเนี่ยต้องเรียกว่ามี2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องนะคะก็เดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้เลยก็ได้นะคะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องซึ่งประชาชนน่าจะคุ้นๆกันอยู่บ้างแล้วสำหรับคนที่เคยมีคดีเคยฟ้องศาลเคยขึ้นศาลหรือว่าเคยถูกฟ้องก็ตามนะคะก็ขออนุญาตมาเริ่มที่การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆท่านหรือบางท่านอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วในช่วง5-6 ปีมานี้เพราะจริงๆการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องเนี่ยต้องบอกว่ายังแบ่งตามกฎหมาย2ตัวอีกนะคะก็คือการไกล่เกลี่ยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา23กับการไกล่เกลี่ยตามพ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพ.ศ. 2562ซึ่งพ.ศ. 62จนถึงพ.ศ.นี้ก็คือประมาณ7ปีแล้วถูกไหมคะอาจจะมีหลายท่านที่คุณแล้วแต่เอาล่ะเราในฐานะที่เป็นประชาชนไม่ต้องไปเครียดหรือว่ากังวลว่าเราจะใช้อำนาจตามกฎหมายตัวไหนตรงนั้นเราในวันนี้ศาลจังหวัดระนองเราไม่ต้องไปจำนะคะสำหรับประชาชนไม่ต้องไปจำว่ากฎหมายตัวไหนอะไรยังไงมันยุ่งยากนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ในฐานะที่เป็นบุคลากรของศาลจังหวัดระนองเราจะมาหยิบยกเล่าในเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามวิแพ่ง23ซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในภารกิจของส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแล้วก็มองเห็นว่าได้ช่วยเหลือยุติข้อพิพาทประชาชนมามากพอสมควรแล้วแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเริ่มจากตรงนี้เลยแล้วกันนะคะก็สำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องค่ะความหมายของมันก็คือตรงตัวเลยนะคะว่าเป็นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่คู่กรณีหรือว่าคู่พิพาทยังไม่เรียกว่าโจทก์จำเลยเนาะเพราะยังไม่ฟ้องแต่ว่าเป็นการไกล่เกลี่ยที่คู่พิพาทเนี่ยต้องการที่จะยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยการขอให้ศาลเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยได้ไหมโดยที่ฉันไม่ฟ้องนะแต่ว่ามีเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้อยู่อย่างเช่นข้อพิพาทเหล่านั้นเนี่ยเป็นข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะทุกประเภทเลยอย่างเช่นเรื่องยืมเงินกันแล้วไม่จ่ายนะคะเช่าทรัพย์ เช่าซื้อเช่าซื้ออย่างเช่นการเช่าซื้อรถยนต์ที่เราเห็นได้ชัดหรือว่าการเช่าซื้อบ้านผ่อนบ้านนะคะหรือว่าค้ำประกันก็ดีในเรื่องของที่ได้ไปจำนำไว้ก็ดีจำนองก็ดีหรือการแลกเปลี่ยนการให้เช็คบัตรเครดิตจริงๆก็คือเป็นข้อพิพาททางแพ่งได้ทุกลักษณะเลยนะคะที่จะขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามวิแพ่ง23ได้ซึ่ง เราไม่ต้องกังวลว่าข้อพิพาทนี้มันต้องอยู่ในลักษณะไหนการที่ประชาชนมีข้อพิพาทกับคู่กรณีอยู่ก็สามารถที่จะมาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่จะเป็นคนดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะว่าข้อพิพาทของคุณคู่กรณีเป็นใครนะคะเราจะดำเนินการให้ตั้งแต่การยื่นคำร้องค่ะการจัดทำคำร้องให้รวมไปถึงการส่งสำเนาคำร้องไปยังคู่กรณีเพื่อให้เขาทราบว่าเอ้ยมีคู่พิพาทของคุณมายื่นเรื่องขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคือเขาไม่อยากฟ้องคุณนะแต่เขามีข้อพิพาทกับคุณเขาขอเชิญคุณมาเจรจาไกล่เกลี่ยกันที่ศาลนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นว่าเป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องซึ่งคู่กรณีอีกฝ่ายเมื่อได้รับสำเนาคำร้องแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะ เข้ามาที่ศาลตามนัดหรืออาจจะประสานมาก็ได้ว่าเอ้ยวันที่แจ้งมาเนี่ยเราไม่สะดวกนะขอเป็นออนไลน์ได้ไหมก็ยังได้เพราะฉะนั้นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยสามารถไกล่เกลี่ยได้ทั้งแบบมาศาลนะคะแล้วก็แบบออนไลน์ก็ได้
1: เดี๋ยวนี้สะดวกมากสะดวกมาก
2: ใช่ค่ะแล้วก็เลือกวันเองได้ด้วยนะคะหมายถึงว่าวันที่ระบุมาในคำร้องสมมติว่าผู้ถูกร้องได้รับสำเนาคำร้องจากศาลแล้วว่านัดไปวันนั้นวันนี้เอ้ยไม่สะดวกยกหูมาหาเจ้าหน้าที่ว่าขอเปลี่ยนเป็นอีกวันอื่นหนึ่งได้ไหมเราก็จะประสานกับอีกฝ่ายแรกให้นะคะว่าเอ้ยขยับเป็นวันอื่นได้หรือเปลี่ยนวิธีเป็นจากมาศาลเนี่ยขอเป็นออนไลน์ได้ไหมได้นะคะอันนี้อาจจะสะดวกมากๆเลยสำหรับคู่กรณีหรือคู่พิพาทนะ
1: คะ
2: ทีนี้ข้ามไปนิดนึงเมื่อกี้ในตอนเรื่องของการยื่นคำร้องนะคะว่าสำหรับคู่พิพาทเนี่ยพอตัวเองมีข้อโต้แย้งหรือว่ามีกรณีมีเรื่องมีราวมีเรื่องอย่างเช่นว่าลูกหนี้ยืมหนี้แล้วไม่จ่ายแล้วก็ต้องจะฟ้องศาลก็กลัวว่าค่าทนายมันจะแพงกว่าบางทีเขายืมไป 3,000 5,000 ไปจ้างทนายอาจจะหลักหมื่นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมาใช้ขั้นตอนนี้ได้นะคะก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่บอกว่าทางแพ่งได้ทุกลักษณะเนี่ยไม่จำกัดทุนทรัพย์ด้วยนะคะหมายความว่าไม่ว่าข้อเรื่องที่พิพาทเนี่ยจะมีมูลค่าเป็นสิทธิเรียกร้องที่เรียกร้องกันจะเป็นแบบหลักพันหลักร้อยหลักหมื่น10ล้าน20ล้านได้หมดเลยซึ่งการขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยข้อดีก็คือไม่เสียค่าขึ้นศาลไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายความด้วยนะคะซึ่งการยื่นคำร้องเนี่ยบอกว่าเอ้ยเราทำไม่ถูกอะทำไม่เป็นประชาชนซึ่งขั้นตอนการยื่นคำร้องเนี่ยทำได้3ทางนะคะก็คือถ้าเกิดว่ายื่นคำร้องด้วยตัวเองได้ก็สามารถยื่นคำร้องที่ศาลด้วยตนเองได้ก็คือมาศาลนี่แหละหรือถ้าเกิดมาศาลแล้วแต่ไม่ได้ทำคำร้องมาจากบ้านทำไม่เป็นก็แค่เล่าเรื่องราวให้เจ้าหน้าที่เป็นคนจัดพิมพ์ให้จัดทำให้นะคะหรือขั้นตอนที่สองก็คือยื่นคำร้องโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์นะคะก็คืออาจจะโหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์จากในอินเทอร์เน็ตก็ดีซึ่งมีเผยแพร่อยู่นะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วจัดพิมพ์คำร้องส่งมาทางไปรษณีย์ก็ได้หรืออาจจะส่งมาผ่านผู้ให้บริการรับส่งพัสดุพันอย่างเช่นแฟลตเคอรี่อะไรอย่างนี้ก็ยังได้ส่งมาถึงศาล
1: แล้วพื้นที่ที่เขาต้องส่งในพื้นที่ไหนคะ
2: หมายถึงว่าต้องเป็นข้อพิพาทที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดระนองถ้าจะยื่นต่อศาลระนองนะคะหมายถึงว่าข้อพิพาทเรื่องนั้นเนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลไหนก็ต้องขอไกล่เกลี่ยขอฟ้องณศาลนั้นใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนี่ยอย่างที่เล่าไปว่าซื้อขายให้ทรัพย์สินจำนำจำนองแล้วคู่กรณีเป็นมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดระนองลูกหนี้เราอยู่ในจังหวัดระนองหรือข้อพิพาทนั้นสัญญานั้นการผิดสัญญาเรื่องนั้นได้เกิดในเขตจังหวัดระนองก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดระนองได
1: ้
2: ตรงนั้นไม่ต้องกังวลถึงแม้ว่าประชาชนที่มาติดต่อแล้วปรากฏว่าข้อพิพาทนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องอยู่ในเขตอำนาจที่จะศาลจะรับคำร้องไว้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะแนะนำว่าคุณต้องไปยื่นที่ศาลไหนนะหรือว่ามีศาลไหนบ้างนะที่คุณสามารถยื่นได้อาจจะมีถึง2ศาล3ศาลแล้วแต่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รู้สึกว่าผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยไหมคะ
2: ได้ค่ะก็คืออันนี้ก็อาจจะต้องเป็นคนที่คุ้นชินกับระบบหน่อยอาจจะเป็นทนายความสมมติว่า อย่างที่บอกว่าการไกล่เกลี่ยถอนฟ้องไม่จำเป็นต้องมีทนายความก็จริงแต่บางคนก็อาจจะมีทนายความก็ได้แล้วก็ให้ทนายความเนี่ยเป็นคนยื่นผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรมเรียกว่าระบบ CORT ซึ่งระบบเนี้ยอาจจะต้องมีการสมัครเพื่อให้มียูเซอร์แล้วก็ให้มีชื่อผู้ใช้แล้วก็ให้มีรหัสผ่านในการเข้าใช้งานซึ่งถ้าเกิดทำไม่เป็นก็อาจจะโทรมาที่ศาลจังหวัดระนองได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการสมัครตรงนี้แนะนำให้นะคะถ้าประสงค์จะยื่นผ่านระบบออนไลน์แต่ถ้าเป็นทนายที่ยื่นอยู่ศาลอยู่แล้วเขาก็มีรหัสผู้ใช้อยู่แล้วค่ะ
1: จริงๆคือดูแลในทุกขั้นตอนเลยจริงๆนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องบอกว่าแค่เดินทางมาศาลถ้าคุณมีข้อขัดข้องมีข้อพิพาทมีคู่กรณีที่ตกลงกันไม่ได้อยู่แค่มาศาลมาเล่าเรื่องให้เจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยฟังเนี่ยเราก็จะทำให้ตั้งแต่การจัดทำคำร้องการเสนอศาลการส่งสำเนาให้อีกฝ่ายการประสานวันนัดจนถึงสุดท้ายก็คือจัดทำสัญญาถ้าสมมติว่าพอถึงวันเวลาเนี่ยคุณจะไกล่เกลี่ยกันโดยออนไลน์ก็ดีไกล่เกลี่ยกันโดยมาศาลก็ดีแล้วตกลงกันได้สัญญาเราก็พิมพ์ให้แล้วก็จะมีการพิมพ์คำร้องขอให้ศาลเนี่ยพิพากษาตามที่ตกลงกันก็ได้ซึ่งหมายความว่าแม้จะเป็นชั้นไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วคุณตกลงกันได้นะคะแล้วได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนะคะมันสามารถขอให้ศาลพิพากษาตามข้อตกลงอันนั้นได้เลยซึ่งมีผลบังคับเสมือนคดีฟ้องแล้วเลยค่ะหมายความว่าถ้าเราตกลงกันได้แล้วศาลพิพากษาให้ตามที่เราตกลงกันแล้วถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามบิดพลิ้วสัญญาก็เหมือนบิดพลิ้วคำพิพากษาถูกไหมคะอีกฝ่ายหนึ่งมีสิทธิ์ที่จะขอให้มีการดำเนินการบังคับคดีได้เลยทันทีเหมือนคดีหลังฟ้องเลยซึ่งหมายความว่าไม่ต้องไปตั้งเรื่องฟ้องอีกทีหนึ่งไม่ต้องแล้วถึงแม้จะเป็นชั้นก่อนฟ้องนั้นค่ะข้อดีมันก็อยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับว่าเราได้รวบรัดเวลาที่จะยุติข้อพิพาทลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีทนายเจ้าหน้าที่ทำให้ศาลก็พิพากษาให้แล้วก็บังคับได้ตามกฎหมายเลยเรียกว่าตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะ
1: คือ one stop service
2: ใช่
1: กระบวนการนี้เดียวทีเดียวเลย
2: อย่างนั้นเลยค่ะคุณแนน
1: ค่ะเดี๋ยวย้อนกลับไปสักนิดนึงค่ะพี่อ้อยค่ะตอนที่พี่อ้อยบอกว่ามันมีเกี่ยวกับคดีแพ่งทุกประเภทใช่ไหมคะแล้วคดีอาญาได้ไหมคะ
2: คดีอาญาอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคดีอาญาต้องเป็นข้อพิพาททางอาญาที่ยอมความได้ หรือว่าเป็นคดีความผิดต่อส่วนตัวยกตัวอย่างเช่นเห็นได้ชัดอย่างเช่นการบุกรุกเข้าไปในบ้านคนอื่นเป็นความผิดอาญาไหมคะผิดเนาะซึ่งโทษทางอาญาเนี่ยก็แล้วแต่ว่าระดับไหนประหารชีวิตจำคุกปรับริบทรัพย์สินนะคะก็คือแล้วแต่การบุกรุกเนี่ยเป็นมีโทษทางอาญาอยู่แล้วแหละแต่การบุกรุกนั้นอาจจะไปทำลายทรัพย์สินให้เขาเสียหายด้วยอย่างเช่นพังประตูบ้านเข้าไปพังรั้วเข้าไปซึ่งผู้เสียหายเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากทรัพย์สินเสียหายตรงนั้นซึ่งตรงนี้ค่ะเรียกว่าเหมือนสิทธิ์ที่เรียกร้องค่าสินไหมจากผู้กระทำความผิดจากจำเลยในคดียาคุณผิดบุกรุกและหนึ่งแล้วคุณยังทำทรัพย์สินให้เขาเสียหายตรงข้อพิพาทในเรื่องการเจรจาเรื่องค่าเสียหายเรื่องทรัพย์สินในคดีอาญาอย่างนี้ค่ะก็สามารถเอามาไกล่เกลี่ยได้นั่นหมายความว่าในเรื่องของบุกรุกคุณก็อาจจะรับโทษไปตามที่ศาลพิจารณาแต่ในส่วนของค่าเสียหายในเรื่องทรัพย์สินที่คุณได้พังรั้วพังประตูบ้านเข้าไปก็สามารถเอามาเจรจาไกล่เกลี่ยกันได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะตกลงกันได้ทั้งในข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาถึงแม้ว่าคดีทางอาญานั้นจะยังไม่ฟ้องนะคะก็สามารถเอาเรื่องการทำความเสียหายในเรื่องทรัพย์สินเนี่ยมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องได้เพราะให้จบไปเรื่องทางแพ่งแล้วก็เหลือแต่บุกรุกว่าอัยการจะฟ้องไหมอย่างเงี้ยค่ะเป็นต้น
1: ค่ะก็ถือว่าประโยชน์เยอะมากสำหรับกรณีที่มีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องมีอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับในกรณีการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องไหมคะ
2: ได้ค่ะขออนุญาตเพิ่มในส่วนของประโยชน์เป็นสรุปรวบยอดในส่วนของไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราจะไปไกล่เกลี่ยหลังฟ้องกันต่อประโยชน์ของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะอย่างที่บอกว่าสะดวกนะคะยื่นเองได้หลากหลายช่องทางอย่างที่แจ้งนะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาเนี่ยรวดเร็วกว่าการฟ้องการนัดสืบพยานการต่อสู้คดีแน่นอนมันสามารถจบได้ในนัดเดียวด้วยซ้ำถ้าเกิดคู่ความสมัครใจมาศาลนะคะแล้วก็ไม่เสียค่าขึ้นศาลค่ะไม่ แม้ว่าข้อพิพาทนั้นจะ10ล้าน20ล้านไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลเลยสักบาทฟรีค่ะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีทนายเจ้าหน้าที่ดูแลให้นะคะเลือกวันเวลานัดเองได้ค่ะเอาวันที่สะดวกเลือกวิธีการไกล่เกลี่ยเองได้ค่ะมาศาลก็ได้ออนไลน์ก็ได้นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ดูแลให้แบบ one stop service อย่างที่น้องแนนว่าเมื่อกี
1: ้
2: แล้วก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องของการเจรจาไกล่เกลี่ยเรามีผู้ประนีประนอมที่เป็นคนกลางถ้าเกิดว่าเรามีข้อพิพาทกับผู้ประนีประนอมแบบบางทีผู้ประนีประนอมเป็นคนกว้างขวางในพื้นที่อาจจะเคยมีมูลมีข้อโต้แย้งเคยทะเลาะ กันเราไม่พอใจผู้ประนีประนอมคนนี้เราสามารถตั้งข้อรังเกียจเรียกว่าขอเปลี่ยนผู้ประนีประนอมก็ยังได
1: ้
2: เปลี่ยนได้ค่ะแล้วก็ผลสุดท้ายของการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยแน่นอนละทุกคนก็ได้ยุติเรื่องที่คาใจที่พิพาทกันแล้วก็ด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายสุดท้ายอาจจะยังรักษาสัมพันธภาพอันดีของทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยนะคะก็
1: และที่สำคัญคือมันประหยัดเวลาหลายคนพอเข้าสู่เรื่องแบบนี้มันมีเรื่องแบบนี้เข้ามาในชีวิตเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วมันต้องไปกระบวนการหลายกระบวนการแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าสู่กระบวนการนี้มันแป๊บเดียว
2: มันแป๊บเดียวอาจจะแค่นัดเดียวด้วยซ้ำค่ะ
1: ค่ะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าพอทำหนังสือเชิญไปอีกฝ่ายนึงเข้ามาคุยหรือออนไลน์เข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยก็สามารถจบได้ภายในนัดเดียวเลยนะคะ
1: เดี๋ยวส่วนช่องทางเดี๋ยวเราจะฝากทิ้งท้ายให้จำกันแบบรวดเดียวเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งประเภทกันก่อนดีกว่าค่ะ
2: ได้เลยค่ะก็อีกหนึ่งประเภทก็คือการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องนะคะอย่างอันเนี้ยก็จะเป็นไปตามความเข้าใจของทุกท่านเลยว่าเมื่อมีการฟ้องคดีแล้วเนี่ยมีสถานะเป็นโจทก์เป็นจำเลยแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อพิพาทที่มีสองฝ่ายซึ่งมันก็ถ้าเป็นข้อพิพาททางแพ่งเนี่ยจริงๆได้ทุกลักษณะเลยเหมือนกันนะคะก็คือทั้งเป็นเรื่องที่ดินเรื่องเช็คเรื่องบัตรเครดิตเช่าซื้อค้ำประกันจำนำจำนองซื้อขายแลกเปลี่ยนให้มรดกขับไล่ได้หมดเลยนะคะที่มีข้อพิพาท2ฝ่ายสามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทซึ่งหรือกระทั่งแม้จะไม่ขอนะคะในนัดแรกคดีที่มี2ฝ่ายแบบนี้ศาลจะนัดแรกให้มีการไกล่เกลี่ยกันก่อนคุณลองเจอกันก่อนคุณลองคุยกันก่อนจะมีทนายไม่มีทนายก็แล้วแต่นะคะให้เข้าสู่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนขอตื่นคำร้องกับศาลก็อาจจะไม่รู้จะไกล่เกลี่ยกับใครนะคะถ้าไม่มีผู้คัดค้านเข้ามาค่ะก็คือจำง่ายๆว่าถ้าเกิดว่าเป็นคดี2ฝ่ายทางแพ่งศาลก็จะให้เจอให้ไกล่เกลี่ยกันก่อนส่วนคดีอาญาก็คล้ายกันกับไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็คือถ้าเกิดเป็นคดีอาญาที่ยอมความได้คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวอย่างเช่นทำให้เสียทรัพย์บุกรุกช่อโกงอะไรพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะขอไกล่เกลี่ยในข้อพิพาททางแพ่งตรงนี้ไปทางควบคู่ไปทางอาญาได้ด้วยนะคะ
1: ค่ะมีเคสที่ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับก่อนฟ้องไหมคะย้อนไปสักนิดนึง
2: ได้ค่ะถ้าเพิ่งล่าสุดเลยก็คือมีในเรื่องของคู่พิพาทเป็นกู้ยืมกันนะคะเป็นชาวพม่าทั้งคู่ผู้ให้กู้ก็พม่าผู้กู้ก็เป็นพม่าแล้วกู้แล้วไม่จ่ายแล้วถ้าพูดตามตรงว่าเขาถูกผู้ให้กู้เนี่ยถูกฟ้องนะคนที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยถูกฟ้องลูกหนี้ฟ้องว่าคุณอ่ะให้กู้โดยผิดกฎหมายเรียกว่าพ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเหมือนเป็นพูดตามตรงเหมือนเป็นเจ้าหนี้นอกระบบค่ะ
1: ค่ะ
2: เจ้าหนี้นอกระบบ
1: มีเยอะนะ
2: โดนล
1: ู
2: กหนี้ดัดหลังไปฟ้องแล้วโอเคล่ะในส่วนของดอกเบี้ยเขาก็อาจจะทำผิดจริงแต่จำเลยเนี่ยรับสารภาพในคดีอาญานั้นว่าเขาเนี่ยผู้ให้กู้นะคะรับสารภาพว่าเขาให้กู้จริงก็มีความผิดเป็นในทางอาญาก็ว่ากันไปแต่ทางผู้ที่ฟ้องเนี่ยเขาก็มองว่าเอ้ยเขาก็รับว่าเขาก็กู้จากเจ้าหนี้คนนี้จริงถึงแม้จะอ้างว่าเขาเรียกดอกเบี้ยเกินสุดท้ายเนี่ยในส่วนของทางอาญาก็ว่ากันไปตามพ.ร.บ.เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราแต่ในส่วนของหนี้ทางแพ่งอะค่ะที่กู้ยืมกันเนี่ยก็ศาลก็บอกว่าโอเคในทางอาญาเนี่ยจำเลยผู้ให้กู้อะรับสารภาพใช่ไหมว่าได้ให้กู้เขาโดยเรียกดอกเบี้ยสูงเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรารับก็เพราะฉะนั้นแต่จำเลยยังไม่จ่ายจำเลยรับในส่วนของโจทก์อะค่ะในส่วนผู้เสียหายนะบอกว่าเอ้ยเขาก็กู้มาจริงแต่ว่าเขาไม่ได้จ่ายโอเคในส่วนนั้นถามว่ามีหนี้กันอยู่จริงไหมมีจริงท่านก็เลยมองว่าในทางอาญาว่ากันไปแต่ในส่วนทางแพ่งก็ส่งขึ้นมาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องนะคะว่าโอเคล่ะแล้วในหนี้ที่กู้กันมาเนี่ยไม่พูดถึงดอกเบี้ยที่เกินอัตราเนาะเขาจะชำระหนี้กันอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็ในวันนั้นเนี่ยก็สามารถตกลงกันได้โดยผ่านล่ามของทั้งสองฝ่ายล่ามภาษาพม่านะคะที่ศาลก็จะมีพนักงานแปลหรือล่ามภาษา าพม่าประจำอยู่ก็โดยสื่อสารกันสุดท้ายก็ตกลงที่จะผ่อนจ่ายชำระกันเป็นงวดๆซึ่งก็เป็นความประสบความสำเร็จที่รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนจะไม่ได้นะในบัลลังก์แต่ท้ายที่สุดก็เอ้ยมีทางออก

0: จริงๆจำเลยคนที่ให้กู้เขาก็ตกใจเพราะเขาก็ให้กู้เรียกดอกเบี้ยเกินอัตราเพราะเขาก็ผิดแต่ถามว่านี่ฉันก็ยังไม่ได้คืนอ่ะเราให้กู้จริงแต่ว่าเราก็ต้องให้คืนตามสมควรอาจจะตอนวันนั้นก็คุยกันแค่เฉพาะต้นเงินไม่คุยถึงเรื่องดอกเบี้ยแล้วเพราะดอก
1: ขอถามนิดนึงค่ะแล้วเคสเนี้ยคนที่เขาให้กู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยเกินเนี่ยเขาโดน
0: โดนก็โทษทางอาญาต้องโดนค่ะเพราะว่ามันเป็นความผิดทางอาญาแต่เขาก็อาจจะได้รับลดหย่อนผ่อนปรนอาจจะรอกำหนดโทษหรือศาลอาจจะลงสถานเบาหน่อยก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปว่ากันไปตามพยานหลักฐานเลยค่ะในทางอาญาแต่ในส่วนแพ่งที่มันผูกเนื่องเกี่ยวติดกับอาญาเนี่ยมันสามารถเอามาคุยกันได
1: ้ค่ะ
0: ใช่ค่ะวันนั้นในจำเลยเองถึงเป็นผู้ให้กู้นะถูกฟ้องเป็นจำเลยใช่ไหมคะโอเคในทางอาญาก็รับผิดกันไปแต่ในส่วนของหนี้ก็ยังอุ่นใจว่าจะได้คืนเพราะได้มีการมาไกล่เกลี่ยที่ศาลแล้วก็ได้มีการเขาเรียกอะไรทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันว่าลูกหนี้จะจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น
1: นี่เป็นข้อดี
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าให้พี่อ้อยลองเปรียบเทียบให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆว่าก่อนไกล่เกลี่ยก่อนกับหลังเนี่ยอันไหนมันดีมากน้อยกว่ากันคะ
0: ถ้ามองคิดว่าไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดีกว่าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไกล่เกลี่ยหลังฟ้องเนี่ยหมายความว่าเราต้องรอจนถูกฟ้องหรือแม้กระทั่งถ้าเราเป็นฝ่ายที่จะฟ้องเองเนี่ยเราก็ต้องจะฟ้องเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีทนายก่อนหนึ่งแหละเราต้องไปจ้างทนายเพื่อมาร่างคำฟ้องต้องมีการแต่งทนายต้องมายื่นศาลรอศาลว่าศาลจะนัดวันไหนหลังจากที่ยื่นฟ้องแล้วเพราะไม่ใช่ยื่นฟ้องปุ๊บนัดเลยถูกไหมคะอาจจะต้องมันมีขั้นตอนที่ต้องส่งสำเนาคำฟ้องไปให้อีกฝ่ายนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแน่นอน1ละพอฟ้องถ้าเป็นคดีทุนทรัพย์ก็ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามกฎหมาย1เสียค่าขึ้นศาลแล้ว2ก็คือเสียค่าทนายแล้วก็เสียค่าส่งหมายที่ส่งสำเนาไปยังจำเลยตามอำเภอต่างๆจังหวัดต่างๆซึ่งมูลค่าค่าหมายเนี่ยก็จะแตกต่างกันคือมีค่าใช้จ่ายแน่นอนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยหลังฟ้องแต่ถ้าเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยคุณแค่เดินมาศาลมาหาเจ้าหน้าที่แล้วมาเล่าเรื่องให้ฟังอย่างน้อยที่สุดที่เราต้องการคือบัตรประชาชนของคุณกับหลักฐานที่อยู่ของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมันจะสามารถทำคำร้องให้ได้ในวันนั้นเลยบางคนมาศาลแต่มาเล่าเรื่องไม่เอาหลักฐานการกู้ยืมไม่เอาอะไรมาเลยมีแต่หรือว่าไม่ทราบว่าเขาเป็นใครมีที่อยู่แห่งหนอันนั้นก็อาจจะยากหน่อยที่จะต้องช่วยเขาในการที่จะหาข้อมูลตรงนั้นนัดแรกอาจจะทำคำร้องให้ไม่ได้ทันทีต้องเตรียมหลักฐานมาประมาณนึงนะคะ
1: จริงๆถ้าเกิดว่าคุณเตรียมหลักฐานไปพร้อมแล้วหลักฐานไม่ได้เยอะเลยนะแค่ข้อมูลบางส่วนแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนของคุณอ่ะคุณก็จะครบจบกระบวนการเดียวเลย
0: ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าต้องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องเนี่ยขั้นตอนหรือว่าความเข้มข้นของการตรวจเนื้อหาการรับคำร้องเนี่ยมันจะเบามันจะไม่เข้มข้นศาลจะผ่อนปลนให้มากให้แค่ว่าให้อ่านรู้เรื่องว่าข้อพิพาทคู่กรณีคุณเป็นใครมีที่อยู่หลักแหล่งที่ไหนเรื่องที่พิพาทกันเป็นเรื่องอะไรเรื่องกู้ยืมเรื่องให้เช่าทรัพย์เรื่องอะไรก็คือให้อ่านแล้วเข้าใจแค่นั้นเองค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็คอนเฟิร์มแล้วนะใครที่แบบกำลังประสบพบเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้นะคะไม่ว่าคดีแบบไหนตามที่บอกไปเนี่ยคุณก็สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องดีกว่าหลังฟ้องแน่นอน
0: แน่นอนประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าแน่นอนค่ะแต่ถามว่าหลังฟ้องดีไหมบางคนบอกว่าแล้วถ้าฟ้องแล้วถ้าถูกฟ้องแล้วล่ะยังไงก็เข้ามาเถอะค่ะไม่ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังฟ้องเพราะว่าการไกล่เกลี่ยเนี่ยเป็นเรื่องของความสมัครใจของคุณเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถคุยเจรจากับอีกฝ่ายหนึ่งด้วยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เรารับได้หรือรับไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าเรารอจนสืบพยานกันจนศาลพิพากษาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราต้องรอลุ้นว่าศาลจะชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานแล้วพิพากษาเอ็นน้ำหนักให้ทางฝ่ายใดชนะเราไม่รู้ถูกไหมคะจนกว่าจะถึงวันศาลพิพากษาแต่ถ้าเราเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยเราอาจจะมีธงในใจมีฐานอยู่ในใจที่จะเจรจาไกล่เกลี่ยแล้วก็มีคนกลางในการช่วยด้วย
1: ได้ค่ะแล้วก็ทราบมาว่าเร็วๆนี้เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต้องเรียกว่าจริงๆจัดไปแล้วค่ะน้องแนนค่ะก็คือต้องขออนุญาตเลยนะคะก็ประชาสัมพันธ์ค่ะเชิญชวนเจ้าหนี้นะคะลูกหนี้ผู้มีข้อพิพาทที่ยังไม่ฟ้องกันก็ดีคู่กรณีที่มีเรื่องพิพาทกันทางแพ่งหรือทางอาญาอย่างที่แจ้งนะคะหรือคู่ความที่เป็นโจทย์เป็นจำเลยมีคดีอยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดระนองแล้วมีคดีอยู่ที่ศาลจังหวัดระนองแล้วนะคะก็เชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยจะเป็นก่อนฟ้องก็ว่ากันไปหรือถ้าถูกฟ้องหรือมีคดีที่ศาลแล้วก็เป็นการไกล่เกลี่ยหลังฟ้องก็เชิญชวนให้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลนะคะซึ่งโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย2569ไม่ได้มีแค่

0: เยอะมากแต่แข่งขันกันผ่านระบบออนไลน์ซึ่งของศาลจังหวัดระนองก็มีน้องๆจากมอราชภัฏสวนสุนันทาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองที่เข้าร่วมแล้วก็มีน้องฝึกงานนะคะน้องนักศึกษาฝึกงานที่ศาลจังหวัดระนองร่วมด้วยนิดหน่อยก
1: ็15นี้จัดแบบออนไลน์เหรอคะ
0: ใช่ค่ะจัดแบบออนไลน์แต่ว่าจัดที่ห้องประชุมของศาลจังหวัดระนองออนไลน์กับทางสำนักอธิบดีภาค8นะคะแต่ว่าต้องน่าเสียดายว่าปิดรับสมัครไปแล้วนะคะได้ค่ะแต่ไม่เป็นไรโอกาสหรือว่าความรู้ดีๆข้อมูลดีๆกิจกรรมดีๆของสำนักงานศาลก็ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะ
1: หลังจากนี้จะมีอีกไหมคะในที่ไปพบกับผู้ใหญ่อะไรประมาณน
0: ี้ค่ะก็เดี๋ยวจะมีวันที่18มิถุนายนนี้นะคะก็มีได้เชิญชวนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำตำบลหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจนะคะเข้าร่วมฟังการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคล้ายๆแบบนี้แหละนะคะก็จะมีท่านผู้พิพากษาเป็นวิทยากรด้วยที่Heritage Grand Convention นะคะวันที่18มิถุนายนนี้นะคะก็หวังว่า
1: หลักๆจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะคะหรือว่าเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายมาตามที่ได้ประสานไปกับทางนายอำเภอเมืองระนองไปนะคะคือถ้าเกิดใครอยู่แถวนั้นอยากจะแวะเวียนไป
1: ก็
0: ร
1: ับฟัง
0: ก็ได
1: ้
0: ได้ค่ะได้ได้
1: ค่ะก็ฝากกันไว้ด้วยเนาะวันที่18มิถุนายน2569นะคะมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วค่ะพี่อ้อยค่ะให้ฝากช่องทางกันสักนิดนึงใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอาจจะเข้าข่ายที่จะต้องไปเข้าสู่กระบวนการแบบนี้ไม่ว่าจะก่อนฟ้องหรือหลังฟ้องอะค่ะเขาจะสามารถติดต่อไปสอบถามข้อมูลหรือว่าสอบถามสิ่งที่เขาอยากรู้ได้เพิ่มเติมผ่านทางช่องทางไหนบ้างได้บ้าง
0: ได้เลยค่ะก็หลักๆถ้าเกิดมาที่ศาลก็ติดต่อหน้าศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทศาลจังหวัดระนองนะคะหรือติดต่อผ่านบริการสายด่วนไกล่เกลี่ยของศาลจังหวัดระนองนะคะก็ขออนุญาตแจ้งเบอร์เนาะ0655277683นะคะสายด่วนไกล่เกลี่ยค่ะ0655277683ก็เป็นเบอร์ของไว้สำหรับดูแลในเรื่องของการไกล่เกลี่ยจะก่อนฟ้องก็ดีหลังฟ้องก็ดีก็จะมีนิติกรก็รวมถึงตัวเองนี่แหละนะคะที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำตอบข้อสอบถามข้อสงสัยนะคะรวมถึงแจ้งขั้นตอนกระบวนการไกล่เกลี่ยต่างๆให้กับประชาชนเพราะบางคนไม่แน่ใจว่าเรื่องของเขาเนี่ยจะมายื่นได้ไหมหรือต้องใช้เอกสารหลักฐานอะไรบ้างก็โทรมาก่อนได้จะได้ไม่เสียเที่ยวนะคะว่าอย่างนั้น
1: ค่ะวันนี้ก็ครบจบพี่อ้อยมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายไหมคะ
0: จริงๆก็อยากจะเชิญชวนอย่างนี้ค่ะก็ทิ้งท้ายสรุปยอดอีกทีหนึ่งว่าถ้าสำหรับผู้ที่มีข้อพิพาทนะคะก็มาเถอะนะคะไม่ต้องกลัวนะคะมาติดต่อกับที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยก่อนก็ได้นะคะทางเราก็ยินดีที่จะดูแลให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ต้องกังวลได้ไม่ได้อย่างไรก็มาเจอก่อนจะได้รู้นะคะหรือว่าถ้าอยู่ไกลไม่สะดวกก็โทรมาตามสายด่วนไกล่เกลี่ยที่แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะคะ
1: ได้ค่ะก็ขอบคุณพี่อ้อยมากๆเลยนะคะวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยกันค่ะก็หลายคนอยู่ในสภาวะแบบนี้ว่ายังไม่เคยเจอก็เอาความรู้ติดตัวไว้ไม่เสียหายค่ะเพราะวันนึงถ้าเกิดว่าเราเจอจริงๆเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ถูกแล้วก็เดินไปหาคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้ถูกทางนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการอันดามันวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเรากลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เนี่ยแนนและพี่อ้อยรวมถึงทีมงานสวทรนองลาคุณผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตตลอดวันนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับโฆษกกระทรวงกลาโหมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย

0: ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
3: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
2: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
3: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
2: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
4: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
5: โฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้พร้อมชี้แจงกรณีจีนส่งมอบรถถังให้กัมพูชาว่าเป็นโครงการความร่วมมือเดิมที่มีการแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบล่วงหน้าแล้ว
6: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศอย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงคือสำนักนโยบายและแผนกลาโหมยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้สำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะปริญญวิทย์เวียนสมบูรณ์รายงาน
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ล่าสุดคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ85พร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพ
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเน้นย้ำให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจตรวจสอบข้อมูลและรับลงทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิตกหล่นจากมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยและผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสมล่าสุดผลการดำเนินงานณวันที่9มิถุนายน2569จังหวัดนราธิวาสมีเป้าหมายสำรวจและรับลงทะเบียนจำนวน 9,011 รายดำเนินการแล้ว 7,710 รายคิดเป็นร้อยละ 85.56 คงเหลือ 1,301 รายแบ่งเป็นกลุ่มที่ประสงค์ลงทะเบียน 4,237 รายและกลุ่มที่ไม่ประสงค์ลงทะเบียน127รายทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังเตือนถึงประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเรียกรับเงินเพื่อช่วยลงทะเบียนโดยยืนยันว่าการลงทะเบียนและการตรวจสอบสิทธิไม่มีค่าใช้จ่ายหากไม่มั่นใจให้ติดต่อที่ว่าการอำเภอสำนักงานคลังจังหวัดหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่โดยตรงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
8: ว่าที่ร้อยตรีนพพัฒน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุด สามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมสีแก้วเลิศสวทฝังรายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
11: ใส่ใจสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทุกๆวันโรคอาหารเป็นพิษเกิดจากสาเหตุที่คุณรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียหรือสารพิษท็อกซินและสารเคมีที่มีอยู่ในอาหารและพิษจากธรรมชาติเช่นพืชและสัตว์มีพิษอาการของโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดศีรษะมึนตามเนื้อตามตัวและมีอาการไข้เบื่ออาหารและอุจจาระร่วงอันตรายจากโรคอาหารเป็นพิษร้ายกาจกว่าที่คุณคิดเพราะจะทำให้ติดเชื้อที่ข้อและกระดูกถุงน้ำดีกล้ามเนื้อหัวใจปอดไตยื่อหุ้มสมองและถ้าเชื้อเข้าสู่กระแสโลหิตอาจทำให้เสียชีวิตได้วันนี้เรามาป้องกันโรคอาหารเป็นพิษเพื่อชีวิตที่เป็นสุขกันดีกว่าโดยที่คุณไม่รับประทานอาหารดิบหรือสุกๆดิบๆรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังออกจากห้องส้วมและรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านเรือนให้สะอาดด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
13: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะรู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
12: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชลลี่
13: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: ขอสุขภาพดีคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นหลอดหวานหลอดมันหลอดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายหายเดินให้เอื้อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีค่ายอยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจ้าสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
15: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
16: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
15: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
16: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
15: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radioเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวธรรมันนะคะจากกันจนถึงสุกสายแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกัวป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันพุธกลางสัปดาห์ค่ะวันนี้พุธที่10มิถุนายน2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินในการเช่นเดิมข่าวสาร2ช่วงเหมือนเดิมเลยนะคะกับช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดทลายเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติยึดสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้ 1,100 ล้านเม็ดหลังร่วมมือกับเกาหลีใต้นะคะบูรณาการทุก

ขึ้น3บริษัทด้วยกันในพื้นที่4จังหวัดมีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองแล้วก็จังหวัดนนทบุรีทั้งหมด10จุดปฏิบัติการนอกจากนี้ยังพบว่าบริษัทเหล่านี้นะคะมีความเชื่อมโยงไปยังกลุ่มจีนเทาที่กระทำผิดในไทยที่ลักลอบนำสารเคมีไปใช้ในการผลิตเอโทมิเดตหรือว่าวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท2ซึ่งนำไปผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ได้มีการจับกุมไปแล้วจำนวน4ครั้งค่ะการปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะจึงเป็นการผนึกกำลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ตัดตอนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำไม่ให้เข้าสู่ประเทศไทยโดยสามารถตรวจยึดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ที่สามารถนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้จำนวน5ชนิดด้วยกันค่ะรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและก็สารตั้งต้นที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทั้งภายในประเทศแล้วก็การลักลอบส่งข้ามแดนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในทุกมิติพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เชื่อมั่นว่าทุกหน่วยงานตระหนักถึงภัยอันตรายที่เกิดขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะรัฐบาลเปิดสมัครไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่ในวันนี้นะคะ10มิถุนายนค่ะย้ำว่าร้านค้าเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นเริ่มรับออเดอร์ได้ในวันที่15มิถุนายนค่ะด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายช่องทางสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะโดยเปิดให้ร้านค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้นะคะ10มิถุนายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าร้านค้าสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะคะโดยเมื่อยืนยันการสมัครแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแพลตฟอร์มภายหลังได้จึงขอให้ผู้ประกอบการนั้นตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาเลือกแพลตฟอร์มให้เหมาะสมก่อนที่จะดำเนินการสมัครสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาค่ะสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์ก็คือชื่อว่าสมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบส่วนร้านค้าที่มีหลายสาขานะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะโดยสาขาหลักก็ต้องเป็นผู้ที่เลือกแพลตฟอร์มก่อนเนื่องจากว่าทุกสาขาในร้านค้าจะต้องใช้แพลตฟอร์มเดียวกันหากสาขาหลักประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องเลือกเมนูผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักจากนั้นกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากแพลตฟอร์มที่เลือกยืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนค่ะเมื่อสาขาหลักได้รับการอนุมัติแล้วสาขาย่อยก็จะสามารถที่จะสมัครนะคะขออภัยค่ะสาขาย่อยก็จะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้โดยไม่สามารถเลือกแพลตฟอร์มอื่นแตกต่างไปจากสาขาหลักส่วนในกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแต่ว่าต้องการเปิดสาขาให้สาขาย่อยเนี่ยเข้าร่วมสาขาหลักก็สามารถเลือกเมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่สาขาหลักเพื่อกำหนดแพลตฟอร์มกลางสำหรับร้านค้าได้นะคะจากนั้นสาขาย่อยที่ต้องการเข้าร่วมก็สามารถที่จะเข้าไปสมัครผ่านแอปถุงเงินโดยระบบจะแสดงเฉพาะแพลตฟอร์มที่สาขาหลักเลือกไว้แล้วก็ดำเนินการกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้ายืนยันข้อมูลและยืนยันตัวตนด้วย OTP ตามขั้นตอนปกติได้เลยทั้งนี้ร้านค้าที่มีหลายสาขาสามารถเลือกเข้าร่วมเฉพาะบางสาขาได้ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมทุกสาขาค่ะ
นางสาวลลิดานะคะกล่าวว่าร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จแล้วก็สามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายในโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569และรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569เวลา21นาฬิกาค่ะโดยร้านค้าจะทราบผลการสมัครภายในวันถัดไปผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินรัฐบาลก็เชื่อมั่นนะคะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ฟู้ดเดลิเวอรี่

จะช่วยเพิ่มช่องทางการขายให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วประเทศเพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าในระบบออนไลน์และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูเรื่องของทางกระทรวงพาณิชย์กับการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังจากมาเลเซียนั้นประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทยพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศแล้วก็สั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวค่ะด้านของนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียนะคะประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบไปด้วยกุ้งขาวเวนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบวยกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งน้ำเงินค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300-400ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็ได้มีการวางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดแล้วก็ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีค่ะทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนสำหรับระยะกลางและระยะยาวนั้นได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะคะนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและก็ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งนั้นได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของทางภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าแล้วก็การวางรากฐานแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมากันที่กรมควบคุมมลพิษนะคะมีการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องด้านของนายสุรินทร์วรกิจธำรงค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือคพ.กล่าวว่าหลายพื้นที่ของประเทศมีความเสี่ยงเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะมวลฝอยและน้ำชะขยะไหลออกนอกพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยโดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยนะคะโดยทางกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยซึ่งเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมบริหารจัดการสถานที่กำจัดขยะมวลฝอยประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็ปริมาณน้ำต่อเนื่องปริมาณฝนต่อเนื่องนะคะรวมไปถึงวางแผนการเก็บขนขยะมวลฝอยในช่วงเกิดอุทกภัยเพื่อป้องกันปัญหาขยะตกค้างและผลกระทบต่อประชาชนทั้งนี้คพ.ค่ะก็ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนรองรับสถานการณ์อุทกภัยล่วงหน้าก็คือดำเนินการตรวจสอบและเสริมแนวคันดินหรือแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่สถานที่กำจัดขยะมวลฝอยและลดความเสี่ยงการพัดพาของขยะมวลฝอยออกสู่ภายนอกดำเนินการตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมทั้งนะคะระบบสูบน้ำเพื่อให้สามารถที่จะใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและป้องกันน้ำเสียไหลออกนอกพื้นที่หรือปะปนไปกับน้ำท่วมขังในชุมชนและแหล่งน้ำสาธารณะจัดเตรียมพื้นที่รองรับขยะมวลฝอยจากเหตุอุทกภัยชั่วคราวค่ะและวางแผนจัดการขยะมวลฝอยที่เพิ่มสูงขึ้นภายหลังเกิดอุทกภัยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดปัญหาขยะตกค้างติดตามเฝ้าระวังการรั่วไหลของน้ำชะขยะมวลฝอยและการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือสารมลพิษเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศสุขอนามัยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะ
มาดูกันต่อที่กระทรวงเกษตรเสนอครม.อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหรสพขออภัยค่ะจัดงานมหกรรมนะคะขออภัยนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวาระการประชุมที่สำคัญที่เข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมขอความเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาประจำจังหวัดน่านกระทรวงพาณิชย์เสนอเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะกระทรวงคมนาคมขอความเห็นชอบให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการให้เช่าหรือให้สิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารและลานอเนกประสงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งรวมทั้งยังเสนอวาระเพิ่มเติมนะคะขออนุมัติเปลี่ยนวิธีดำเนินการจากงานจ้างเหมาเป็นงานดำเนินการเองค่ะในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข415สายพังงาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีช่วงนี้อีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะก่อนที่จะไปพักฟังเพลงเพราะๆการเรื่องของกยศในการปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นพร้อมเร่งแก้ปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนอีก 200,000 บัญชีค่ะกยศ.เปิดเผยว่าได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการคำนวณหนี้ใหม่นะคะเสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect ซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศจึงแก้ไขโดยนำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ Connect ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยทางกยศจะแสดงข้อความว่ากยศอยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วก็จะแสดงให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศ.ค่ะกยศ.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเร่งปรับปรุงระบบแสดงยอดหนี้เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกคนทุกท่านนั้นได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุดค่ะหลังฟังงานเพลงเพราะๆสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกันก่อนนะคะทางสปท.จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีการประชุมหารือถึงแนวทางการเดินหน้าแก้ไขจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและจัดการความเร็วมุ่งสู่ในส่วนของ Safe and Seamless ภูเก็ตนะคะเมื่อวานค่ะ9มิถุนายน2569นะคะช่วงเช้าเวลา 9:00 นในการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตหรือว่าสปท.จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยมีทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมมีทางด้านของนายแพทย์วิวัฒน์ศรีตมโนทได้นำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเรื่องของจุดเสี่ยงอุบัติเหตุและการจัดการความเร็วในเขตชุมชนเมืองนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมกับมีการยกระดับคุณภาพการเดินทางบนท้องถนนของจังหวัดภูเก็ตซึ่งแนวทางสำคัญก็ประกอบไปด้วยการปรับปรุงจุดกลับรถบนถนนสายหลัก402เทพสตรีศรีสุนทรจากจุดกลับรถชั่วคราวเป็นจุดกลับรถคอนกรีตถาวรมาตรฐานสากลซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะคะจากมูลนิธิSRF ค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วง4เดือนที่ผ่านมาพบว่าอัตราผู้เสียชีวิตในจุดที่ได้รับการปรับปรุงลดลงเป็นศูนย์การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนมีความคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็รถฉุกเฉินสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการเป็นถนนเตือนตัวเองค่ะแนวคิดถนนเตือนตัวเองก็แนวคิดนี้นำมาใช้ในการออกแบบทางกายภาพเพื่อให้ผู้ขับขี่นั้นลดความเร็วโดยธรรมชาตินะคะอาทิทางข้ามยกพื้นวงเวียนขนาดเล็กแล้วก็การปรับรูปแบบช่องจราจรในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับคนเดินเท้าแล้วก็ผู้ใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดภูเก็ตก็มีการเตรียมหาแนวทางในการขยายผลมาตรการดังกล่าวไปยังพื้นที่สำคัญเพิ่มเติมนะคะอาทิบริเวณหัวสะพานเกาะสิเรถนนพัฒนาถนนสุทัศน์แล้วก็พื้นที่ป่าตองโดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุจากหลายฐานข้อมูลให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างตรงจุดมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะจากภูเก็ตต่อกันที่พังงานะคะฝูงนกเงือกเยือนจวนผู้ว่าพังงาแขกประจำแห่งผืนป่าสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงายังคงเป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถพบเห็นฝูงนกเงือกจำนวนมากบินมาเยือนอย่างสม่ำเสมอนะคะก็เปรียบเสมือนแขกประจำจวนผู้ว่าก็ว่าได้นะคะที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นด้วยภาพฝูงนกเงือกบินโฉบผ่านแล้วก็เกาะตามต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณจวนนะคะการปรากฏตัวของนกเงือกซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศก็สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ผืนป่าของจังหวัดพังงาที่ยังคงเป็นแหล่งอาศัยสำคัญของสัตว์ป่านานาชนิดนายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะก็ได้ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศแล้วก็ส่งต่อความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คงอยู่คู่กับจังหวัดพังงาต่อไปนะคะอบจ.พังงาชวนเที่ยวกระปงพบกับเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไลฟ์สดขายผลไม้ช็อปสินค้าชุมชนฟังมินิคอนเสิร์ตท่ามกลางธรรมชาติทานน้ำพุร้อนปลายผู้ค่ะเสาร์ที่13มิถุนายนนี้นะคะ ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาพบกับไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์โดยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังสายขายออนไลน์นะคะที่สวนเย็นจิตกระปงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพบกับร้านค้าจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนพร้อมลองทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติส่วนช่วงบ่ายก็สนุกสนานกับมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศสบายๆจากกล้วยสแตมแล้วก็นุ้ยสุมินาอาสยามยันนะคะก็สามารถที่จะไปพบกันได้ที่ทานน้ำพุร้อนปลายผู้ตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงากันได้ค่ะในวันเสาร์นี้นะคะตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะส่วนกระบี่นะคะก็มีการเตือนพื้นที่กระบี่มีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวในหลายอำเภอขณะที่กลุ่มฝนจากทะเลอันดามันกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ฝั่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากผู้ประกอบอาชีพทางทะเลควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้โทรสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเที่ยวชิมช็อปครบจบในงานเดียวกับสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่รวมอาหารถิ่นศิลปวัฒนธรรมและสินค้าโอท็อปขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนระหว่าง17ถึง23มิถุนายนนี้ค่ะซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการประชุมนะคะก็เรียกว่าเป็นการแถลงข่าวค่ะขออภัยนะคะเป็นการแถลงข่าวกับการจัดงานนี้นะคะงานสุดยอดมหกรรมของดีวิถีชุมชนวิถีกระบี่ภายใต้โครงการมหกรรมเยือนถิ่นยนต์วิถีชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีจังหวัดกระบี่ค่ะระหว่าง 17-23 มิถุนายน 2569 ณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีชุมชนสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นและก็สร้างโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็สื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีกระบี่วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดจัดมหกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับชุมชนท้องถิ่นการสร้างรายได้และการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนในพื้นที่นะคะอย่าลืมแล้วกันค่ะก็จะจัดงานนี้ขึ้นระหว่าง 17-23 มิถุนายนนี้ที่ลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เข้าชมฟรีตลอดงานค่ะจังหวัดระนองนะคะปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ9มิถุนายน2569ที่โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทารามอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีคณะครูนักเรียนวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะด้านของนายวิทรัตน์รามันก็กล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนก็ยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15-19 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการใช้รถจักรยานยนต์จังหวัดระนองจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความรู้ความตระหนักการปลูกฝังวินัยจราจรแก่เยาวชนเพื่อให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและรู้เท่าทันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันนะคะนางสาวกนิตาอุปปัชญานนท์ขออภัยค่ะนางสาวกนิตาอุปปัชญานนท์ชนะนันขออภัยนะคะก็ท่านเป็นผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะก็ได้บอกว่าทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองนั้นได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้ดำเนินโครงการดังกล่าวก็เพื่อส่งเสริมความรู้ความปลอดภัยทางถนนแล้วก็การป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน76คนด้วยกันเข้ารับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติการอบรมก็ประกอบไปด้วยความรู้เกี่ยวกับทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนนะคะรวมถึงความรู้เกี่ยวกับสมรรถนะและข้อ ของมนุษย์ในการขับขี่ยานพาหนะโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระนองสำนักงานขนส่งจังหวัดระนองโรงพยาบาลระนองและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองค่ะโอกาสนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการอบรมพร้อมขอให้นำความรู้และก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยเคารพกฎจราจรและเป็นกำลังสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในสังคมก่อนประกาศปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2569อย่างเป็นทางการค่ะจังหวัดระนองมีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมรักษาวารินชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะพร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงในการประชุมทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองก็ได้มีการรายงานหลักเกณฑ์คุณสมบัติและแนวทางการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมตามที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดโดยมุ่งเน้นการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากสังคมและสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติค่ะทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองในการประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกและได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับจังหวัดประกอบไปด้วย2ประเภทได้แก่ประเภทบุคคลธรรมดาจำนวน2รายนะคะ1ก็คือพระครูสมุหะเสนยาธรรมมิโกท่านที่2เป็นนายสุชีพนะคะนายสุชีพพัดทองค่ะแล้วก็ในส่วนของประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคลนั้นจำนวน2ราย1โรงเรียนสตรีระนองแล้วก็2ก็เป็นกลุ่มจิตอาสาศาสนสัมพันธ์เพื่อวัฒนธรรมไทยนะคะโดยมติที่ประชุมได้พิจารณาให้พระครูสมุหะเสนยาธรรมมิโกและโรงเรียนสตรีระนองจังหวัดระนองผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งเข้าร่วมการพิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2569ระดับประเทศต่อไปค่ะเวลาหมดนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยนะคะแล้วก็ฝนตกบ่อยนะคะช่วงนี้ในส่วนของภาคใต้พื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะก็ระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าไว้ด้วยไปไหนมาไหนก็ต้องพกร่มเสื้อกันฝนนะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คน

0: ไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหากรณีมาเลเซียระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์มุ่งกระจายตลาดในประเทศและหาตลาดใหม่ทดแทน
3: นายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งกระทบต่อยอดส่งออกประมาณ 300-400 ตันต่อเดือนโดยยืนยันว่ารัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้ประสานโมเดิร์นเทรดจัดทำโครงการไทยช่วยไทยกระจายผลผลิตสู่ทุกภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศส่วนระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์เร่งจัดหาตลาดใหม่เพื่อลดการพึ่งพาตลาดเดิมพร้อมประสานกับกรมประมงเตรียมเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทบทวนมาตรการดังกล่าวทั้งนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนของภาครัฐศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมชี้แจงสภากรณีอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินการย้ำหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอีกพร้อมสั่งปิดซ้ำได้ทันที
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอร์หยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลยพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญสูงสุดกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานจะมีคำสั่งปิดโรงงานลงอีกครั้งเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนบัตติพลสถาพรมมารายงาน
2: ทางการเม็กซิโกระดมกำลังตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนในกรุงเม็กซิโกซิตี้เพื่อดูแลความปลอดภัยก่อนนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการเม็กซิโกระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจติดอาวุธหลายพันนายลาดตระเวนปะปนกับกลุ่มนักท่องเที่ยวในกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐและแคนาดาจะเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้โดยนัดเปิดสนามจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาอัสเตกาในกรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจกรุงเม็กซิโกซิตี้กล่าวว่านครแห่งนี้มีประสบการณ์มากมายในการจัดการแข่งขันงานมหกรรมกีฬาและมาตรฐานจัดการฝูงชนก็สามารถไว้วางใจได้ทั้งนี้คาดการจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนเดินทางเยือนเม็กซิโกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ขณะที่ทางการเม็กซิโกวางกำลังทหารตำรวจและเจ้าหน้าที่บริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชนกว่า 100,000 นายเพื่อดูแลความปลอดภัยช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
6: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศ ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ที่นี่สวทตะกั่วป่าโทร076-421-055และหมายเลข076-431-501

0: ไม่รู้ใจเมาเบลอนี่วันนี้ชีวิตเดียวนี่เดินไม่ไกลตรงทางเลย
1: ไอ้หนุ่ย
2: ตามึงคิดดีเดิมสื่อค่ายลาวมึงรู้กฎหมายแล้วหรือยังอ่ะเพื่อน
0: ไม่รู้เดียวเลยจริงอ่ะ
2: ขนาดมาฟังเสียเขาห้ามดื่มห้ามค่ายลาวในสถานที่ราชการศาสนาสถานสถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาปั๊มน้ำมันส่วนสาธารณะห้องพักวันสำคัญทางศาสนาถ้าว่าฟื้นติดร่างไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าพบเห็นเพื่อนทำผิดไอ้หนุ่ยแจ้งมาศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุรีสุราเบอร์โทร075-360-068โซคร11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
3: เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่ง

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะวันนี้อยู่กับน้ำฝนค่ะอริสาศิรัตน์วันนี้น้ำฝนก็มีเรื่องราวมาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังหลากหลายเรื่องราวเลยค่ะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาช่วงถัดไปค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี้เป็นเกมอ่านตามภาพ

0: ดีเหมือนกันนะ
1: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สิโซ่ได้ฝึกส

0: ตอนเล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุมล่ะหลักจะพาเล่นเอง
1: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
2: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: เธอเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
5: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
4: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
5: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
4: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
5: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
6: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: กลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอนามันนะคะวันนี้น้ำฝนก็มีพระราชดำริค่ะในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในเรื่องของโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลต่างๆจากฟาร์มทะเลเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสานที่ถูกสุขภาวะอนามัยสิ่งแวดล้อมและคืนสมดุลด้วยจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญทดแทนการออกเรือไปจับปลาน้ำในทะเลที่ห่างไกลพระราชดำรัสดังกล่าวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2551นะคะณตำหนักณพระตำหนักเปลี่ยมสุขวังไกลกังวลเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการพัฒนาการประมงทางเลือกนั่นเองค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำที่ลดลงค่ะและก็ต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากการออกเรือไปยังทะเลห่างไกลจึงทรงริเริ่มให้จัดตั้งฟาร์มทะเลเพาะสัตว์น้ำแบบผสมผสานขึ้นนะคะพร้อมพื้นบนพื้นที่นาเกลือริมชายฝั่งนะตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะในเนื้อที่92ไร่ในเนื้อที่82ไร่2งาน50ตารางวาโดยมีกรมประมงนะคะเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานเพื่อที่จะพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงและผู้ที่สนใจด้วยค่ะโดยโครงการนี้นะคะมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านประมงชายฝั่งโดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษาดูงานแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในบริบทของพื้นที่แล้วก็ช่วยลดการพึ่งพาในส่วนของการออกเรือประมงในระยะไกลด้วยและจะต้องมีต้นทุนที่สูงและมีความเสี่ยงความไม่คุ้มค่าในการประกอบอาชีพนะคะภายในโครงการค่ะมีการจัดกิจกรรมสาธิตแล้วก็ส่งเสริมอาชีพอย่างครบวงจรทางการเพาะสัตว์น้ำทั้งสองน้ำเลยนะคะการเลี้ยงปลาช่อนทะเลการเพาะสัตว์ประเภทสาหร่ายทะเลการเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มหายากแล้วก็การเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันสัตว์น้ำด้วยนะคะการเลี้ยงสัตว์น้ำทนความเค็มสูงตลอดจนการเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพเชือกด้วยนะคะรวมถึงกิจกรรมสร้างอาชีพเช่นการเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่นการอบรมการจ้างงานในพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังดำเนินงานในรูปแบบฟาร์มผสมผสานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยโดยการไม่ปล่อยของเสียออกสู่ภายนอกระบบภายในฟาร์มก็จะต้องเป็นระบบหมุนเวียนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพของเสียจากกระบวนการเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยค่ะก็จะนำไปเป็นอาหารของไรน้ำเค็มซึ่งจะเป็นการต่อยอดอาหารสัตว์ที่วัยอ่อนขณะที่น้ำเค็มเดิมเนี่ยค่ะก็จะถูกนำไปทำเป็นนาเกลือและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ทะเลผงเพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยก่อนนำผลพลอยได้มาเป็นสุดท้ายที่ใช้เป็นปุ๋ยในการเพาะปลูกเ ช่นเดียวกันนะคะด้วยรูปแบบการบริหารจัดการครบวงจรและก็ยั่งยืนโครงการนี้จึงเป็นต้นแบบของนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ลดต้นทุนเพิ่มรายได้และก็รักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปค่ะอันเป็นการน้อมนำพระราชดำริมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนค่ะต่อไปมาดูในส่วนของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เข้าร่วมคงได้ร่วมกันประชุมอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026นะคะณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนศักยภาพของอาเซียนซึ่งเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีเสถียรภาพมากที่สุดของโลกแล้วก็อันเป็นผลมาจากความร่วมมือของประเทศสมาชิกโดยยึดหลักของการผสมผสานผลประโยชน์ของชาติแล้วก็ผลประโยชน์ของภูมิภาคค่ะในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและก็การสร้างความไว้ใจท่ามกลางโลกที่มีความแตกแยกมากขึ้นนอกจากนี้นะคะยังมุ่งเน้นการสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนอาเซียนด้วยโดยเฉพาะการพัฒนาทักษะคนรุ่นใหม่การรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์และก็การหลอกลวงทางออนไลน์ความเสี่ยงทางด้านสาธารณสุขและก็ภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมเข้าคารวะนายตัวลืมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อที่จะสานต่อความร่วมมือและก็ติดตามผลการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามด้วยโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องผลักดันเป้าหมายด้านการค้าร่วมกันค่ะการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและก็การบังคับใช้กฎหมายและสานต่อสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพไทยเวียดนามนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าไทยและเวียดนามอะค่ะก็จะเป็นไม่เป็นเพียงแค่คู่ค้าแต่ก็จะเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตโดยประสานจุดแข็งด้านแรงงานดิจิทัลและการผลิตของการผลิตของเวียดนามเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกที่แข็งแกร่งของไทยโอกาสนี้ก็ยังหารือกันในกลุ่มบริษัทชั้นนำของเวียดนามซึ่งแสดงถึงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยให้เป็นการสร้างงานแล้วก็เป็นการพัฒนาทักษะแรงงานไทยในอนาคตด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เปิดให้ร้านค้าได้สมัครเข้าร่วมแพลตฟอร์มนะคะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ในการจับจ่ายในผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ในวันที่15รัฐก็ยังเหมือนเดิมค่ะช่วยจ่าย 60% โดยที่ประชาชนค่ะสามารถสั่ง อาหารผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ปกติเลยนะคะสิ่งที่ประชาชนต้องรู้นะคะก็คือรัฐก็ออกให้เหมือนเดิมค่ะ 60% ส่วนลดสูงสุด200บาทต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะโดยสั่งผ่านแอปพลิเคชันดัง4เจ้าด้วยกันก็คือ Grab Food, Line Man, Shopee Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะสำหรับร้านค้านะคะก็เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะโดยร้านค้าเลือกได้แค่แพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นแล้วก็จะไม่สามารถเปลี่ยนแพลตฟอร์มได้ตลอดโครงการก็ตัดสินใจให้ดีก่อนนะคะก่อนที่จะมีการยืนยันต่อไปมาดูในเรื่องของกรมควบคุมมลพิษกันบ้างนะคะกรมควบคุมมลพิษได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังในพื้นที่สถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยและก็ระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงกับอุทกภัยจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะในหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็มีความเสี่ยงณตอนนี้ที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากอาจจะก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและก็การที่น้ำค่ะชะขยะไหลออกมาจากพื้นที่ก็ส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบทั้งนี้นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ออุทกภัยนะคะโดยกรมควบคุมโรคก็ได้แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานที่จัดเก็บขยะมูลฝอยระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่อุทกภัยมาด้วยนะคะรวมถึง ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนอย่างต่อเนื่องรวมถึงการวางแผนเก็บและขนขยะมูลฝอยในช่วงที่เกิดอุทกภัยเพื่อที่จะป้องกันปัญหาขยะตกค้างแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับรายการร้อยเรื่องได้ใหม่ในช่วงถัดไปนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: เอาละค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะวันนี้น้องฝนก็มีข่าวจากกฟผ.มาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันด้วยนะคะกฟผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนเดินหน้า Climate Action สู่ Net Zeroการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด Climate Action เพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแล้วก็ผลักดันประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ค่ะการดำเนินงานดังกล่าวเน้นการบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการรวมถึงเครือข่ายชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางลดผลแนวทางการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมค่ะกฟผ.ยังคงให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสะอาดและก็การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนการลดและการใช้ประโยชน์จากของเสียรวมไปถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างพลังงานคุณภาพชีวิตและก็สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีการพัฒนาและก็ศึกษานวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตเช่นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำการศึกษาเทคโนโลยีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนการศึกษาความเหมาะสมและก็การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กรวมถึงการพัฒนาโซลูชันด้านยานยนต์ไฟฟ้าและก็ระบบนิเวศ EV เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศค่ะความร่วมมือและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นนะคะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำและก็เป็นอีกก้าวสำคัญที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยค่ะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะตอนนี้ทางพาณิชย์จังหวัดพังงาเองก็ได้บูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะก็ได้มีการจัดงานค่ะเทศกาลทุเรียนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยกิจกรรมเปิดแผงผลไม้ภายใต้ชื่อเทศกาลผลไม้จังหวัดพังงาณศูนย์การค้าจังซีลอนภูเก็ตตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตนะคะโดยในการจัดงานในครั้งนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดพังงาผ่านการส่งเสริมการตลาดและก็การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและก็กลุ่มผู้ปลูกผลไม้ของจังหวัดตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผลไม้คุณภาพของจังหวัดพังงานะคะให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยโดยงานนะคะจะจัดขึ้นในวันที่9ถึงวันที่11มิถุนายน2569ค่ะโดยรวบรวมผลไม้เด่นของจังหวัดพังงามาจำหน่ายอาทิเช่นทุเรียนสาลิกาค่ะทุเรียนหมอนทองมังคุดที่พังงามะกะมะไฟกาแดงค่ะและก็มะพร้าวน้ำหอมซึ่งเป็นผลผลิตที่มีคุณค่าแล้วก็มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะทุเรียนสาริกาพังงาซึ่งเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI สะท้อนถึงอัตลักษณ์และก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจังหวัดพังงานั่นเองค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากนะคะสะท้อนถึงศักยภาพของผลไม้ของจังหวัดพังงาที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคและก็เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรของจังหวัดด้วยโดยจังหวัดพังงานะคะมุ่งส่งเสริมและก็ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ผลักดันให้ผลไม้คุณภาพของพังงาเนี่ยนะคะเป็นที่รู้จักในวงกว้างอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และคุณภาพที่ดีให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะ และอีกหนึ่งข่าวคราวที่เป็นเรื่องดีนะคะ อุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองนะคะก็ได้มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและก็วิจัยอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่2นะคะได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเฝ้าระวังการวางไข่ของเต่ามะเฟืองด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะคะโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้ปฏิบัติภารกิจ อย่างต่อเนื่องนะคะโดยพบว่ามีร่องรอยเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บริเวณชายหาดเขาหน้ายักษ์เจ้าหน้าที่ก็จึงเร่งเข้าไปสำรวจทันทีค่ะผลการสำรวจพบว่ามีร่องรอยของเต่ามะเฟืองค่ะโดยมีขนาดความกว้างของอก100เซนติเมตรและความกว้างของภายทั้งหมด200เซนติเมตรนะคะคาดว่าจะเป็นแม่เต่าตัวเดียวกันที่ขึ้นมาวางไข่ในรังก่อนหน้านี้โดยข้อมูลรังไข่เต่ามะเฟืองมีจำนวนไข่ทั้งหมด123ฟองค่ะเป็นไข่ที่สมบูรณ์108ฟองแล้วก็เป็นไข่ลมอีก15ฟองค่ะโดยความลึกของหลุมนะคะอยู่ที่98เซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของหลุมจะอยู่ที่40เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการขุดย้ายไข่ทั้งหมดนะคะไปไว้ที่คอกอนุบาลไข่เต่ามะเฟืองนะคะแล้วก็อยู่ที่บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟักตัวเป็นตัวอ่อนแล้วก็ปล่อยให้ฟักตามธรรมชาติโดยมีเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเนื่องจากตำแหน่งหลุมไข่ที่อยู่ในพื้นที่เดิมนะคะมีความเสี่ยงต่อน้ำทะเลท่วมค่ะพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลอุณหภูมิภายในหลุมด้วยเพื่อเก็บข้อมูลอุณหภูมิระหว่างการพัฒนาของตัวอ่อนตลอดระยะเวลาการฟักซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยและก็การอนุรักษ์เต่ามะเฟืองในระยะยาวซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการฟักของตัวไข่เต่าเนี่ยค่ะประมาณ55วันจนถึง65วันค่ะมาอัปเดตข่าวคราวในส่วนของกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะช่วงนี้ถ้าท่านผู้ฟังได้ขับรถไปมาในพื้นที่จังหวัดพังงาก็อาจจะเห็นป้ายต่างๆว่าจะมีกิจกรรมเหล่าต่างๆเกิดขึ้นมากมายซึ่งวันนี้น้องฝนก็รวบรวมมาให้แล้วสำหรับเดือนมิถุนายนนะคะมีงานอะไรบ้างก็มาฟังกันเลยค่ะในส่วนของของดีเมืองกระปงนะคะจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะขอเชิญประชาชนนะคะเข้าร่วมสัมผัสเสน่ห์ของกระปงด้วยตนเองในงานของดีผลไม้ขึ้นชื่อและก็สินค้าชุมชนคุณภาพจากชาวสวนกระปงค่ะเชิญชวนชิมช็อปของดีอำเภอกระปงนะคะก็จะมีทุเรียนสาริกาค่ะราชาทุเรียนบ้านมังคุดทิพย์พังงาค่ะผลไม้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนค่ะโดยงานก็จะเริ่มตั้งแต่10นาฬิกาค่ะแล้วก็ไฮไลท์หลักๆสำคัญนะคะก็จะมีการไลฟ์ขายของของคุณเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นด้วยนะคะอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังณสวนเย็นจิตกระปงค่ะแล้วก็จะมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแล้วก็กิจกรรมชิมช็อปของดีจากชุมชนนะคะแล้วก็มีการลงทำไข่ออนเซนจากทานน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วยในส่วนช่วงบ่ายของวันที่13นะคะก็จะมีบรรยากาศสบายๆค่ะเป็นมินิคอนเสิร์ตจากพี่กล้วยสแตมแล้วก็พี่หนุยอาสยามพี่นุ้ยสุวินาอาสยามนะคะแล้วก็จะจัดที่ทานน้ำพุร้อนปลายผู้ค่ะตำบลท่านาอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่จะสร้างสีสันให้กับเมืองพังงาของเรานั่นคือพังงาไพร์มัน2026ค่ะเปิดถนนสายสีรุ้งกลางเมืองพังงาโดยส่งต่อพลังความรักความเสมอภาคจัดโดยเทศบาลเมืองพังงาค่ะร่วมกิจกรรมพังงาไพร์มัน2026ร่วมเฉลิมฉลองพลังแห่งความหลากหลายความเสมอภาคและก็การยอมรับในการเป็นตัวตนไม่ว่าคุณจะเป็นใครทุกเพศทุกวัยทุกอัตลักษณ์มาร่วมเดินร่วมสร้างสีสันและก็ร่วมส่งต่อพลังแห่งความรักความเข้าใจและความเท่าเทียมไปด้วยกันค่ะกิจกรรมจะจัดในวันที่17มิถุนายน2569ค่ะจะเริ่มในเวลา17นาฬิกาจุดเริ่มต้นนะคะก็จะอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรพังงาค่ะ และก็ไปสิ้นสุดณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองพังงาก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะแต่งตัวให้มีความโดดเด่นเติมสีสันแห่งความภาคภูมิใจแล้วก็ออกมาร่วมสร้างถนนแห่งความเท่าเทียมให้สวยงามที่สุดในจังหวัดพังงาค่ะและอีกหนึ่งข่าวนะคะตอนนี้จังหวัดพังงาขอเชิญชวนเที่ยวงานไทยช่วยไทยพร้อมชมมหกรรมบอลลูนนานาชาติค่ะกิจกรรมนี้ก็ร่วมขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะคะจัดงานไทยช่วยไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการและก็ชุมชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะโดยไฮไลท์ภายในงานนะคะก็จะมีชมความงดงามของบอลลูนนานาชาติแล้วก็บอลลูนหลากหลายรูปแบบหมุนเวียนกันในทุกๆคืนนะคะเลือกซื้อสินค้าและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าชุมชนและก็สินค้าโอท็อปของดีจังหวัดพังงาค่ะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและกิจกรรมความบันเทิงอิ่มอร่อยกับอาหารและของดีจากทั่วไทยงานก็จะมีในวันที่19ถึง28มิถุนายนค่ะณศูนย์ราชการจังหวัดพังงาค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวในส่วนของจังหวัดพังงาที่กำลังจะมีขึ้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามข่าวต่างๆได้ทางเพจ Facebook ของสวท.พังงาได้อีกเช่นช่องทางหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรับทราบว่ากิจกรรมในช่วงเดือนนี้มีอะไรบ้างค่ะสำหรับวันนี้น้องฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
4: กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งเร่งกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและเร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
1: กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเปิดฉากโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของสหรัฐในบาเรนเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์ฟุตบอลอุ่นเครื่องรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาทั้งการเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเมกะโปรเจกต์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีวาระสำคัญครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจสังคมและการต่างประเทศด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศอาทิกระทรวงพาณิชย์เสนอการเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงการค้าเสรี FTA ระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานและขอความเห็นชอบต่อพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอวาระเพิ่มเติมขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลาง

0: ังเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและจัดกิจกรรมโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569กระทรวงคมนาคมเสนอโครงการใหญ่ให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายอื่นๆรวม56แห่งพร้อมขอเปลี่ยนวิธีดำเนินงานก่อสร้างทางหลวงสายพังงาสุราษฎร์ธานีรวมถึงรายงานผลการแก้ไขสัญญาจำหน่ายสินค้าปลอดอากรของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือท.อ.เพื่อป้องกันการทุจริตส่วนวาระอื่นๆที่น่าสนใจเช่นคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569และกระทรวงสาธารณสุขรายงานปัญหาการบริโภคบุหรี่ไฟฟ้าและมีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงรวมถึงกรรมการในหน่วยงานสำคัญต่างๆหลายตำแหน่งกระทรวงพาณิชย์เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมร่วมมือทุกภาคส่วนกระจายสินค้าสู่ตลาดภายในประเทศและสั่งทูตพาณิชย์เร่งหาตลาดใหม่ทดแทนในระยะยาวหลังจากมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากไทย
1: นายสุภกิจสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนาไมกุ้งกุลาดำกุ้งแชบูไว้กุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อปริมาณส่งออกของไทยโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งในพื้นที่ภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศสำหรับระยะกลางและระยะยาวได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางการมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับการนำเข้าทันที
2: เราก็เร่งหาตลาดทดแทนในเบื้องต้นเนี่ยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าเขามีการหยุดในการนำเข้ากุ้งจากไทยเนี่ยเราก็ต้องรีบหาตลาดเลยอย่างทางผู้ประกอบการหรือว่าชาวประมงที่ภาคใต้เราก็หาตลาดในภาคใต้กระจายนะคะภายในภาคใต้ด้วยกันเองมีการร่วมมือกับโมเดิร์นเทรดมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนรับทานกุ้งบริโภคกุ้งกันอย่างรวดเร็วอันนั้นก็คือในส่วนของภาคใต้ภาคกลางเราก็มีการช่วยนะคะโดยที่มีการกระจายกันในภาคกลางแล้วก็ส่งไปทางภาคเหนือได้ด้วยแล้วก็ทางภาคตะวันออกก็เช่นกันก็มีการกระจายกันในภูมิภาคเนื่องด้วยเราไม่อยากให้มีภาระในเรื่องค่าขนส่งเยอะตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการไทยช่วยไทยอยู่แล้วในการช่วยระบายสินค้าก็พยายามช่วยกันอันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการช่วยในเบื้องต้นระยะสั้นเท่านั้นส่วนในเรื่องของทูตพาณิชย์ก็ได้มีการกระจายตัวกันไปนะคะในทุกประเทศก็แจกโจทย์ไปเรียบร้อยแล้วว่าให้หาตลาดเพิ่มเติมให้นะคะก็ทูตพาณิชย์ทุกประเทศก็พยายามช่วยกันในการหาตลาดเพิ่มเติมอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางระยะยาวเพื่อที่จะไม่ให้มีการพึ่งพาตลาดใดตลาดเดียวกันมากเกินไปก็ช่วยกันหลายส่วน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมกันนำเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและการวางรากฐานแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางไปมาเลเซียเพื่อเจรจาในระดับนโยบายแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
3: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวจำนวน5สายพันธุ์โดยระบุว่ามาตรการดังกล่าวสืบเนื่องมาจากขั้นตอนการตรวจสารปนเปื้อนในปลากระพงขาวของทางมาเลเซียส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงการนำเข้ากุ้งจนกว่าทางมาเลเซียจะเสร็จสิ้นการประเมินระบบควบคุมและป้องกันโรคสัตว์น้ำของไทย ทางนี้ได้ประสานงานไปยังนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเพื่อขอเปิดการเจรจาแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืนโดยเบื้องต้นได้ส่งหนังสืออย่างเป็นทางการเพื่อขอให้ทางมาเลเซียพิจารณายกเลิกคำสั่งระงับดังกล่าวพร้อมทั้งเสนอให้มีการหารือร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการของทั้งสองฝ่ายก่อนเพื่อเตรียมข้อมูลรองรับการเดินทางไปเจรจาระดับนโยบายด้วยตนเองต่อไป
4: ตอนนี้ผมตอนทำหนังสือไปที่นะที่เกษตรเนี่ยของมาเลเซียก็ขอให้เขาอย่างน้อยในช่วงเนี้ยยกเลิกเรื่องแบนที่ไทยก่อนได้ไหมครับก็ขอที่ไปขอไปก่อนแล้วก็ที่ผ่านมาให้ผมทราบข่าวว่าการเจรจาระดับเจ้าหน้าที่ระหว่างกระทรวงเกษตรของไทยกับมาเลเซียมีการหยุดการเจรจาไปเลยนะครับก็เลยผมขอให้ว่าก่อนที่ผมจะไปเนี่ยขอให้ท่านช่วยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเขามาคุยเรื่องนี้ก่อนเพราะอย่างน้อยมีการคุยในเบื้องต้นเสร็จพอผมไปมันก็ได้ง่ายขึ้น
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แสดงความเชื่อมั่นว่าการเจรจาระดับนโยบายในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จเนื่องจากระบบการจัดการและควบคุมโรคสัตว์น้ำของไทยมีมาตรฐานสากลประกอบกับการค้าขายสัตว์น้ำเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศซึ่งคาดว่าจะสามารถปลดล็อกคำสั่งและทำให้กุ้งไทยกลับไปส่งออกยังประเทศมาเลเซียได้ในเร็ววันนี้ชวนันท์มาลีรายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยขอการค้าไทยประเมินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วเกือบ 20,000 ล้านบาทและจะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่เพราะประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายเล็กและรายใหญ่เช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบลจึงประเมินผลของทั้งสองโครงการจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8พร้อมกันนี้ยังเสนอแนะให้ภาครัฐดำเนินโครงการด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6: จริงๆแล้วต้องบอกนะครับว่าวงเงินที่เราพูดโดยรวมเนี่ยก็คือประมาณเกือบ200ล้านบาทนะครับที่ประชาชนและรัฐเนี่ยใช้ร่วมกันเพราะผมคิดว่าวงเงินนี้เนี่ยกระทรวงการคลังเองก็ประเมินไว้นะครับว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ 0.6 ถึง 0.8% หรือว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสกับปัจจุบันแห่งรัฐจะมีคุณสมบัติพิเศษคือไทยช่วยไทยพลัสการจับจ่ายใช้สอยจะกระจายหลายพื้นที่แต่ถ้าเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสังเกตว่าส่วนใหญ่จะเป็นการให้เงินกับบุคคลที่มีรายได้น้อยเพราะการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่เพราะนั้นเนี่ยมันก็จะแยกเป็นว่าเศรษฐกิจที่มีรายได้ไม่สูงเนี่ยจะคึกคักผ่านโครงการสวัสดิแห่งรัฐแต่ว่าถ้าเป็นไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมันหมุนทั้งประเทศเพราะคนหลากหลายมาก26ล้านคนใช้จ่ายเต็มที่ไปหมดนะครับสินค้าที่อาจจะเป็นรายได้ปานกลางรายได้สูงรายได้น้อยเป็นโครงการที่ผสมผสานกันแล้วเนี่ยจะช่วยทำให้เศรษฐกิจไทยมีเม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดมากขึ้น
5: นายธนวัฒน์ยังมองแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าหากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงจะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตร้อยละ2ประกอบกับแรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทมีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโตร้อยละ 2-2.5 ได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยยอดใช้จ่ายสะสมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40รวมกว่า154ล้านบาทพร้อมเชิญชวนผู้ค้าลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนในการใช้สิทธิ์
7: นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชร คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คึกคักต่อเนื่องผ่านมากว่า1สัปดาห์มียอดการใช้จ่ายสะสมรวมกว่า154ล้านบาทช่วยลดค่าครองชีพประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยมีร้านค้าทั้งประเภทอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอท็อปร้านค้าทั่วไปเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 9,900 ร้านค้าขณะที่ในวันนี้มีการเปิดระบบลงทะเบียนฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องเป็นธุรกิจประเภทอาหารว่างหรือเครื่องดื่มที่ผ่านการอนุมัติเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ก่อนแล้วเลือกได้เพียง1แพลตฟอร์มเดลิเวอรี่เท่านั้นเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจะเริ่มเปิดรับออเดอร์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จึงขอเชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมโครงการเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนในการใช้สิทธิ์ได้สะดวกมากขึ้นสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ประชาชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องยอดใช้จ่ายสูงกว่า400ล้านบาทมากเป็นอันดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายมากที่สุด
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยผ่านการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคึกคักอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการใช้จ่ายกว่า400ล้านบาทซึ่งเป็นลำดับที่12จาก22เมืองหลักที่มีการใช้จ่ายในโครงการมากที่สุดจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้จ่ายกันอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดส่วนความคืบหน้าเรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งในจังหวัดมีราว 100,000 คนตอนนี้มีการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องพร้อมประชาสัมพันธ์ประชาชนสามารถยืนยันสิทธิ์ได้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามคลังจังหวัดได้ทุกวันในเวลาราชการอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: ฝ่ายปกครองอำเภอฝางร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มเปราะบางในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569
9: ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าทางอำเภอได้บูรณาการร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอสม.ลงพื้นที่เชิงรุกช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้ที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ในการยืนยันตัวตนและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนให้ยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางหลักกลุ่มผู้ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นและกลุ่มรายใหม่โดยผลการดำเนินงานล่าสุดสามารถช่วยเหลือให้กลุ่มผู้ตกหล่นและกลุ่มรายใหม่ได้เข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,707 รายซึ่งเจ้าหน้าที่จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
0: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตกหล่นกว่า 5,012 คนพร้อมดูแลกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึง
10: จังหวัดอำนาจเจริญเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยเน้นการเข้าถึงประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้ที่อาจตกหล่นจากระบบจำนวน 5,012 คนเพื่อให้ได้รับสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึงนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบหมายให้ฝ่ายปกครองทั้ง7อำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจข้อมูลประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงการลงทะเบียนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐทั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญมุ่งยกระดับการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชนอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
0: อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนของประชาชนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
11: นายกรกฎบุญมามิ่งนายอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการดำเนินการยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนโดยธนาคารธ.ก.ส.สาขาม่วง30ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลเหล่าบกตำบลไผ่ใหญ่ตำบลหนองหางและตำบลนาเลิงโดยฝ่ายปกครองในพื้นที่จะประชุมชี้แจงการสำรวจและรับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นรวมทั้งผู้ที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนอกจากนี้ฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวทางในการสำรวจและลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีจนถึงขณะนี้รับลงทะเบียนสำหรับกลุ่มตกหล่นแล้วจำนวน179รายจากจำนวน815รายและกลุ่มประชาชนที่ยังไม่เคยรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการประชาคมของคณะกรรมการหมู่บ้านรับลงทะเบียน381รายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: นายกรัฐมนตรีย้ำความร่วมมือตำรวจไทยกับ FBI ผนึกกำลังปราบอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์เดินหน้าสร้างเครือข่ายความมั่นคงรับมือภัยคุกคามยุคใหม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapter Retraining Conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาคมนักเรียนเก่า FBI NA แห่งประเทศไทยที่เป็นเจ้าภาพจากการประชุมในครั้งนี้ซึ่งตรงกับวาระครบรอบ40ปีของสมาคมสะท้อนถึงความเชื่อมั่นที่เครือข่ายผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศมีต่อประเทศไทยและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของไทยกับเครือข่าย FBI National Academy ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าภัยคุกคามในปัจจุบันมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับ FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่กับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบรวมทั้งยืนยันความพร้อมของประเทศไทยในการสานต่อความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่นำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศด้านคณะผู้จัดการประชุมกล่าวชื่นชมบทบาทของประเทศไทยในการเป็นพันธมิตรสำคัญด้านการบังคับใช้กฎหมายในภูมิภาคและขอบคุณสำหรับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองการสืบสวนและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์และอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งส่งผลให้การดำเนินคดีการติดตามทรัพย์สินและการช่วยเหลือผู้เสียหายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังควบคุมได้และยึดถ้อยแถลงร่วมเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไป
14: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะนี้ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็เป็นสถานการณ์เปราะบางโดยไทยยังยึดมั่นถ้อยแถลงร่วมจอยสเตทเมนต์ที่ดำเนินการไว้และสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ระดับท้องถิ่นยังพอพูดคุยกันได้แม้จะมีการโต้เถียงกันบ้างเล็กน้อยเพื่อประคับประคองให้เดินหน้าต่อไปส่วนท่าทีของสมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาที่ออกมาเคลื่อนไหวในขณะนี้นายชัดชัยกล่าวว่าเข้าใจว่าต้องพูดในลักษณะนั้นส่วนจะเป็นการพูดเพื่อต้องการหาเสียงหรือไม่คงตอบยากแต่ในส่วนของไทยมีแนวทางที่เหมาะสมตามที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์และต้องเตรียมพร้อมและประเมินติดตามท่าทีอย่างใกล้ชิดต่อไปพร้อมย้ำว่าถ้อยแถลงร่วมยังเป็นกรอบที่ต้องเดินหน้าต่อไปกนิกาแก้วใสรายงาน
13: ้านโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธกระแสข่าวผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้พร้อมระบุว่าได้รับแจ้งกรณีจีนจัดหารถถังให้กัมพูชาก่อนหน้านี้แล้วพลเรือตีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมปฏิเสธถึงกระแสข่าวว่ามีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ากระทรวงกลาโหมวันนี้เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาระดับสูงติดภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นข่าวดังกล่าวจึงไม่น่าเป็นไปได้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงกลาโหมได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ของสำนักนโยบายและแผนกลาโหมซึ่งรับผิดชอบในการรับรองแขกต่างประเทศในการเยือนกระทรวงกลาโหมได้คำตอบยืนยันว่าไม่มีผู้ช่วยทูตทหารจีนเดินทางเข้ามาพบวันนี้เช่นกันสำหรับกรณีกระแสข่าวการถ่ายโอนรถถังจากประเทศจีนให้แก่กัมพูชานั้นได้เคยมีผู้แทนสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารจีนประสานและแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบเรื่องดังกล่าวก่อนหน้านี้แล้วโดยระบุว่าการจัดหารถถังของฝ่ายกัมพูชาอยู่ภายใต้โครงการจัดหาของกัมพูชาก่อนเกิดเหตุการณ์ปะทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และข้อกังวลต่อนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
15: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำปัญหาความเดือดร้อนและข้อกังวลต่อการดำเนินนโยบายภาครัฐเข้าหารือในที่ประชุมเช่นนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยพักดีหารือด้านความมั่นคงและการต่างประเทศมีการนำเสนอข้อกังวลเกี่ยวกับกรณีข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาภายหลังการยกเลิก MOU 2544และประเด็นการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสโดยขอให้รัฐบาลพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผลประโยชน์ของประเทศ
16: เรามีสิทธิ์อันชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาของการเกิดข้อพิพาทหรือแม้แต่ข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเกาะและข้อพิพาททางบกดังนั้นไทยเรามีความชอบธรรมที่จะไม่เข้าร่วมสิ่งที่ต้องฝากถามไปยังท่านศรีสากก็คือทำไมท่านจึงยอมเข้าร่วมแบบง่ายๆการที่ไทยเดินหน้าเข้าร่วมกระบวนการประนอมภาคบังคับมันมีความเสี่ยงเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการของต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงมีความเสี่ยงที่ทำให้ผลไม่ออกมาเป็นไปตามที่เราคิดว่าเราชนะแน่ๆอย่ามั่นใจนะครับท่าทีของกัมพูชามีความชัดเจนว่าต้องการใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับไปในทางไม่ชอบนั่นคือต้องการจะประนอมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเลถ้าเราไม่สามารถเบรกเกมได้ตั้งแต่ต้นทำให้กระบวนการนี้มันคือ MOU 44ที่มีต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมันอันตรายมาก
15: ขณะเดียวกันสมาชิกยังได้สะท้อนปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายในเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินในจังหวัดเชียงใหม่และปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบและจัดสรรงบประมาณเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืนชวิษาประทุมมารายงาน
13: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานเหล็กซินเคอหยวนกลับมาดำเนินการหากสินค้าไม่ได้มาตรฐานสามารถสั่งปิดโรงงานอีกครั้งได้ทันที
17: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าจากกรณีข้อกังวลของประชาชนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาตให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลจำกัดกลับมาดำเนินกิจการโรงงานตามปกติอีกครั้งถือเป็นดุลพินิจและการดำเนินการของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งไม่ได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐมนตรีโดยตรงทางนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นว่าทางบริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขครบถ้วนตามเงื่อนไขข้อเสนอในการสั่งปิดโรงงานตามกฎหมายแล้วโดยในวันพรุ่งนี้จะนำข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมดไปชี้แจงในการตอบกระทู้สดของฝ่ายค้านในสภาเพื่อนำเสนอข้อเท็จจริงและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่หลายฝ่ายมีความกังวลโดยยึดถือความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญยืนยันว่าหากเหล็กที่ผลิตออกมาไม่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ทางหน่วยงานจะมีคำสั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันทีและหากปรับปรุงแล้วยังไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานก็จะมีคำสั่งปิดโรงงานอีกครั้งเพื่อสร้างความอุ่นใจและรับประกันความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
18: โอ้ถ้าเหล็กออกมาแล้วนะครับมันไม่มีมาตรฐานไม่ได้มอก.ตามที่กำหนดเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นเหตุสำคัญในการที่เราจะขอให้เขาไปปรับปรุงแล้วถ้าปรับปรุงแล้วยังไม่ได้ก็จะต้องปิดโรงงานลงอีกครั้งหนึ่งในการที่จะทำให้สินค้าที่ออกมาเนี่ยคือไม่ว่าจะออกจากสายการผลิตโดยเทคโนโลยีใดนะครับผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องได้มาตรฐานอุตสาหกรรมตามที่ได้กำหนดเอาไว้
17: สำหรับประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างและการใช้เตาหลอมหรือเตาปรุงของโรงงานดังกล่าวที่กำหนดให้มีการสร้างตั้งแต่แรกแต่ทางโรงงานไม่ได้มีการดำเนินการสร้างนั้นเบื้องต้นได้รับรายงานว่าทางโรงงานสามารถใช้เตาที่มีอยู่เดิมในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กได้จึงอาจไม่มีความจำเป็นต้องใช้เตาปรุงซึ่งตนเองจะทำการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงจากเอกสารรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดอีกครั้งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
13: กระทรวงศึกษาธิการสั่งเร่งสอบข้อเท็จจริงกรณีครูพละให้นักเรียนป.4กระโดดตบ 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บ
19: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีครูสอนวิชาพละศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมาศึกษาสุรินทร์สั่งให้นักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่4กระโดดตบถึง 1,000 ครั้งจนได้รับบาดเจ็บที่น่องและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลโดยระบุว่าขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำของครูผู้เกี่ยวข้องแล้วพร้อมกำชับให้เร่งสรุปผลโดยเร็วขณะที่นักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บออกจากโรงพยาบาลแล้วและอยู่ระหว่างพักฟื้นที่บ้านซึ่งโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนทดแทนและติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดโฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ห้ามการดำเนินการด้านวินัยแต่การลงโทษนักเรียนทุกกรณีต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลความเหมาะสมหลักวิชาชีพครูและต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนโดยเด็ดขาดไม่ควรใช้อารมณ์เป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจพร้อมเตือนว่าการกระทำเพียงครั้งเดียวอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายจิตใจและอนาคตของเด็กรวมถึงกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมที่มีต่อวิชาชีพครูในภาพรวมด้วยเสือระวันช่วยเท้ารายงาน
13: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับโครงสร้างบริหารจัดการน้ำให้เกิดความคล่องตัวและยกระดับระบบพยากรณ์แจ้งเตือนภัยเพื่อรับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ
20: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ประเมินสถานการณ์สภาพอากาศปีนี้ที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้ปริมาณฝนรวมทั้งประเทศรวมถึงพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติอาจนำไปสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งขณะเดียวกันปีนี้คาดว่าประเทศไทยจะได้รับอิทธิพลจากพายุหมุนเขตร้อนประมาณ 1-2 ลูกดังนั้นเพื่อให้การรับมือภัยพิบัติต่างๆเป็นไปอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดสธนช.ได้เสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเชื่อมโยงอำนาจหน้าที่ระหว่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561และพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพุทธศักราช2550ด้วยการปรับโครงสร้างให้เกิดความคล่องตัวแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระดับได้แก่กองอำนวยการน้ำแห่งชาติและศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจเพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์สนับสนุนข้อมูลสถานการณ์น้ำให้กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมุ่งเน้นบูรณาการบริหารจัดการน้ำในช่วงภาวะวิกฤตให้มีความเป็นเอกภาพรวดเร็วยกระดับการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้ภาคประชาชนรวมถึงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
21: ความยุติธรรมต้องไม่มีราคาและต้องใช้ได้กับทุกคนเท่ากัน
22: สวัสดีครับผมแสงชัยธีรกุลวานิชประธานกิติมศักดิ์และประธานวิทยาศาสตร์สมาพันธ์ SME ไทยธุรกิจจะมีความยั่งยืนเนี่ยเราจะเห็นในหลายประเทศที่มีธรรมาภิบาลการทุจริตคอร์รัปชันที่ต่ำในฐานะของประชาชนในฐานะของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME เองเนี่ยก็ต้องมีความตระหนักถึงการไม่รับไม่ให้ไม่สนับสนุนและร่วมกันปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านการทุจริตแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมการทุจริตเป็นหนทางแห่งการสร้างหายนะทางเศรษฐกิจทำให้เกิดปัญหาสังคมและทำลายประเทศชาติตามมาด้วยครับ
21: ความยุติธรรมไม่ควรถูกซื้อขายส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
13: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
0: กลับมารับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ที่ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีกองบัญชาการกองทัพเรือที่5ของกองทัพสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ที่บาเรนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในเขตซิริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านกองกำลัง IRGC ยังอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของสหรัฐรุ่น NQ9 ในจังหวัดบูเชทางตอนใต้ของอิหร่านพร้อมเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงที่สุดหากสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีดินแดนของอิหร่านต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมอ้างว่าการที่กองทัพสหรัฐโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านครั้งล่าสุดเพื่อตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มูซ
13: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของอังกฤษแคนาดาฝรั่งเศสและนอร์เวย์เมื่อวานนี้ที่ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยสั่งห้ามนายเบซาเลสสมูลิสรัฐมนตรีคลังอิสราเอลรวมถึงผู้นำองค์กรการตั้งถิ่นฐานและกลุ่มผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงเดินทางเข้าฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อเครือข่ายของอิสราเอลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดหาเงินทุนการเอื้ออำนวยและก่อความรุนแรงในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์ทั้งนี้ถ้อยแถลงการร่วมดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ตั้งถิ่นฐานหัวรุนแรงรับผิดชอบความรุนแรงต่อพลเรือนชาวปาเลสไตน์ในพื้นที่เขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ดังกล่าวหากยังคงเพิกเฉยจะเผชิญมาตรการคว่ำบาตรที่รุนแรงยิ่งขึ้นด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลออกแถลงการปฏิเสธมาตรการดังกล่าวโดยระบุว่ารัฐบาลประเทศเหล่านี้ล้มเหลวในการควบคุมการต่อต้านชาวยิวและพยายามยัดเยียดจุดยืนทางการเมืองเกี่ยวกับสิทธิของชาวยิวในการตั้งถิ่นฐานในดินแดนของอิสราเอลพร้อมยืนยันว่าชาวอิสราเอลมีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี
0: ้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลของประเทศต่างๆเร่งยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานายทอมมี่พิกอตรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าภารกิจและความสำคัญสูงสุดของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเป็นการปกป้องสุขภาพของประชาชนชาวอเมริกันและป้องกันไม่ให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้นในดินแดนของสหรัฐทั้งนี้ส่วนควบคุมและป้องกันโรคแอฟริกายืนยันว่ายอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาเพิ่มขึ้นเป็น608รายในจำนวนนี้เสียชีวิต102ราย
13: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคลอเดียชัยบรามประธานาธิบดีของเม็กซิโกเมื่อวานนี้ที่ให้คำมั่นว่าเม็กซิโกจะยังคงส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทุกรูปแบบให้แก่คิวบาต่อไปซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์อันยาวนานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างเม็กซิโกและคิวบาประธานาธิบดีชัยบรามยังเน้นย้ำว่าเม็กซิโกจะทำทุกวิถีทางภายใต้ขอบเขตอำนาจที่มีอยู่เพื่อเดินหน้าให้ความช่วยเหลือแก่คิวบาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่สหรัฐยกระดับมาตรการคว่ำบาตรและปิดล้อมด้านพลังงานของคิวบาซึ่งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาเม็กซิโกให้ความช่วยเหลือคิวบามาโดยตลอดและพร้อมจะช่วยเหลือต่อไปเนื่องจากคิวบาต้องการความช่วยเหลือเหล่านี้อย่างแท้จริงต่อไปเราฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยทีมอันดับ93ของโลกบุกไปเสมอทีมชาติจีนทีมอันดับ94ของโลกถึงถิ่นจินหัวสปอร์ตเซ็นเตอร์0ประตูต่อ0ซึ่งจากผลการแข่งขันทั้ง2นัดในฟีฟ่าเดย์รอบนี้คะแนนอันดับโลกของไทยลดลง 1.33 คะแนนหล่นลงมารั้งอันดับ94ของโลกส่วนจีนเพิ่มขึ้น 3.21 คะแนนจากผลชนะสิงคโปร์3ประตูต่อ1และเสมอไทย0ประตูต่อ0ขยับขึ้นไปรั้งอันดับ92ของโลกสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF Hyundai Cup 2026ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมต่อไปด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงสนามอุ่นเครื่องนัดที่3ที่ปทุมธานีสเตเดียมแพ้ให้กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์2ประตูต่อ5ขณะที่ทัพชบาแก้วทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยทีมอันดับ50ของโลกลงอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในรายการ AYA Bank Tri Nation Cup 2026เสมอทีมชาติเมียนมาทีมอันดับ55ของโลก1ประตูต่อ1ทำให้จบทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยการชนะ1เสมอ1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโกโบเอสปอร์เต้สื่อจากประเทศบราซิลรายงานว่าอาการบาดเจ็บของเนย์มาร์สตาร์ของทัพแซมบ้าอาจหายเร็วกว่าที่กำหนดและมีโอกาสที่จะกลับมาฟิตสมบูรณ์ก่อนเกมเปิดสนามกับโมร็อกโกแม้เดิมทีทีมแพทย์ของบราซิลจะตั้งเป้าให้กองหน้าจอมเทคนิครายนี้กลับมาลงสนามในเกมนัดที่2ที่จะพบกับเฮติสำหรับบราซิลอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับโมร็อกโกเฮติและสกอตแลนด์โดยจะลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกหนนี้พบกับโมร็อกโกในเช้าวันที่14มิถุนายนเวลา5นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยโอมาอาตันผู้ตัดสินชาวโซมาเลียออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายทั้งที่ได้รับการคัดเลือกจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าให้เป็นหนึ่งในผู้ตัดสิน52คนของทัวร์นาเมนต์อาตันเปิดเผยกับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ว่าเขามีเอกสารและวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐถูกต้องครบถ้วนแต่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าเมืองทำให้พลาดโอกาสทำหน้าที่ในศึกฟุตบอลโลกซึ่งเป็นความฝันสูงสุดในชีวิตการเป็นผู้ตัดสินโดยการได้ตัดสินในฟุตบอลโลกจะเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กับชาวโซมาเลียท่ามกลางความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่ทั้งนี้สำหรับอาตันถือเป็นหนึ่งในผู้ตัดสินชั้นนำของทวีปแอฟริกาเคยทำหน้าที่ในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและได้รับรางวัลผู้ตัดสินยอดเยี่ยมแห่งปี2025จากสมาพันธ์ฟุตบอลแอฟริกาเรอัลมาดริดยอดทีมจากศึกลาลีกาสเปนออกแถลงการยืนยันว่าได้ยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรเพื่อขอซื้อฮูเลียนอัลวาเรซกองหน้าวัย26ปีของแอตเลติโกมาดริดหลังจากคณะกรรมการบริหารของสโมสรประชุมหารือกันแล้วในวันที่9มิถุนายนซึ่งทางแอตเลติโกมาดริดได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยโดยอ้างอิงถึงเงื่อนไขการฉีกสัญญาของนักเตะโดยฮูเลียนอัลวาเรซมีสัญญาอยู่กับทัพตราหมีถึงปี2030และมีค่าฉีกสัญญาอยู่500ล้านยูโรศึกโมโตครอสชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่นรายการ All Japan Motocross Championship 2026สนามที่4ที่สปอร์ตแลนด์ซูโกะประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานีโมจิรัตวรรณลักษณ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากทีม Honda HRC Asia ลงแข่งขันในรุ่นใหญ่ที่สุด IA1 และยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันสนามนี้จิรัตทำเวลาในรอบควอลิฟายได้2นาที 2.771 วินาทีรั้งอันดับ11ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศซึ่งแบ่งออกเป็น2ฮีทฮีทละ30นาทีบวกอีก1รอบสนามโดยในฮีทแรกนักบิดไทยเข้าเส้นชัยอันดับ12เก็บเพิ่ม19คะแนนส่วนฮีทที่2เกิดอุบัติเหตุปะทะกับนักแข่งเจ้าถิ่นจนได้รับบาดเจ็บแต่ยังฝืนแข่งจนจบเรสในอันดับที่21เก็บเพิ่มอีก10คะแนนสรุปผลงานสนามซูโกะทัวร์นาเมนต์2026จิรัตจบอันดับ16ของรายการเก็บได้29คะแนนส่งผลให้มีคะแนนสะสมรวมทั้งฤดูกาล166คะแนนรั้งอันดับ12ของตารางคะแนนสะสมจากนักแข่งทั้งหมด34คนสำหรับการแข่งขันสนามที่5รายการไชน่าทัวร์นาเมนต์2026จะมีขึ้นระหว่างวันที่27ถึง28มิถุนายนนี้ที่สนามเซรากินพาร์คโคราคุเอ็นเมืองฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125เล็กซัสอิลครีโอเพนที่สหราชอาณาจักรในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ166ของโลกแพ้อาคาชาอูโฮโบจากสหรัฐอเมริกามืออันดับ180ของโลก0-2เซต6-7ไทยเบรก3-7และ0-6หยุดเส้นทางไว้ที่รอบแรกศึกเทนนิส WTA 500รายการ Queen Club Championship ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหญิงคู่เซเรน่าวิลเลียม อดีตนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันจับคู่กับวิกตอเรียเอ็มโบโก้ดาวรุ่งวัย19ปีชาวแคนาดามืออันดับ9ของโลกเอาชนะคู่มือวางอันดับ3ของรายการเอรินลุดลิฟกับนิโคลเมลิชามาร์ติเนส2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2เพียวอัชราพรคงยศนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดตัวย้ายร่วมทีมดัลลัสพาวส์แชมป์วอลเลย์บอลหญิงเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอลสหรัฐอเมริกาฤดูกาล2026อย่างเป็นทางการสำหรับอัชราพรคงยศถือเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ผ่านประสบการณ์บนเวทีระดับสูงมาอย่างโชคโชนทั้งในลีกญี่ปุ่นกับทีม NEC Red Rocket ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 และในลีกตุรกีกับทีมซาริเยอร์เบเลดิเยซีระหว่างปี 2021 ถึง 2023พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชรจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนน Thailand Open สนามที่2ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายนนี้โดยใช้เส้นทางในอำเภอเมืองกำแพงเพชรขณะที่นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันมั่นใจว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้หมุนเวียนสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่นทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพร้อมเชิญชวนนักปั่นและผู้ติดตามมาสัมผัสเสน่ห์เมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
6: ์วันนี้เสนอคำว่าสาธุการคำว่าสาธุการประกอบด้วยคำว่าสาธุกับการคำว่าสาธุแปลว่าดีแล้วชอบแล้วส่วนคำว่าการแปลว่างานสิ่งหรือเรื่องที่ทำผู้ทำในภาษาไทยสาธุการใช้เป็นคำกริยาหมายถึงกล่าวหรือเปล่งเสียงว่าดีแล้วเช่นในไตรภูมิกถามีข้อความว่าเทพดาเขียนชื่อผู้กระทำบุญใส่ในแผ่นทองนำไปให้พระยายมราชพระยายมราชก็จบใส่หัวแล้วก็สาธุการอนุโมทนายินดีเมื่อใช้เป็นคำนามหมายถึงการเปล่งวาจาว่าดีแล้วเช่นในปฐมสมโพธิกถาเทวดาทราบข่าวว่าเจ้าชายสิทธัตถะประสูติก็ชวนกันกระทำสาธุการคำว่าสาธุการนำมาใช้เป็นชื่อเพลงไทยประเภทเพลงหน้าพาทย์ใช้บรรเลงในพิธีกรรมเพื่อบูชาหรืออัญเชิญพระรัตนตรัยเทพดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้เพื่อแสดงกิริยานบไหว
4: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
23: วิกฤตพลังงาน
24: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
25: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ
13: พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกหลำพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 น.
0: 12:49 น.รับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชะ ในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลมอมงามจิตบุรชัดประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือทางเว็บไซต์ princessngamjit.org หรือทาง LINE ID 080-404-2493 สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2กรมการแพทย์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาและนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงพยาบาลราชวิถี2รังสิตนายแพทย์ปฏิบัติการสาขาอายุรศาสตร์สถาบันโรคทรวงอกประจำโรงพยาบาลเลิศศิลป์นายแพทย์ปฏิบัติการสาขาจักษุวิทยาประจำสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลราชวิถีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์ปัตตานีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันประสาทวิทยาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำสถาบันมะเร็งแห่งชาติพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีนักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการประจำโรงพยาบาลธัญรักษ์สงขลานักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการประจำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติและเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงผู้สนใจสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์hr-dms.thaijobjob.com ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่11มิถุนายน2569ไม่เว้นวันหยุดราชการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัลPrime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cities ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084685-1002และ095669-3301สำนักงานศาลปกครองสูงสุดรับสมัครบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดแทนตำแหน่งที่ว่างผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือมอบอำนาจฉันทะให้ผู้อื่นยื่นแทนได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครองชั้น2อาคารศาลปกครองสูงสุดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550อาคาร4เลขที่120ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่12มิถุนายน2569ดูรายละเอียดและสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ admincourt.go.th สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-0775และที่สายด่วน1355ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าท่านผู้ฟังครับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปี2569ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประเทศไทยพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วจำนวน5รายสาเหตุส่วนหนึ่งจากการไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหลังสัมผัสโรคในบางรายเคยมีประวัติได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก่อนแต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำหลังถูกสุนัขกัดกรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำสำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัขและแมวนำสัตว์เลี้ยงไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและหากประชาชนที่ถูกสัตว์กัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายของสัตว์เข้าทางบาดแผลหรือเยื่อเมือกอ่อนโดยเฉพาะสัตว์ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือได้รับครั้งล่าสุดเกิน1ปีหรือไม่ทราบประวัติวัคซีน ลูกสัตว์ที่เกิดจากแม่ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติวัคซีนได้รับวัคซีนยังไม่ครบตามกำหนดหรือสัตว์ที่เคยได้รับวัคซีนแต่มีอาการป่วยหรือมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่โดยให้น้ำไหลอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15นาทีก่อนรักษาบาดแผลโดยการใส่ยาฆ่าเชื้อและรีบไปพบแพทย์รวมทั้งให้กักขังสัตว์ที่กัดหรือเลียเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย10วันหากสุนัขหรือแมวตายให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดและแจ้งปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อส่งซากสัตว์สงสัยที่เพิ่งตายตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทางห้องปฏิบัติการและไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับวัคซีนที่สถานพยาบาลหลังถูกกัดข่วนหรือสัมผัสน้ำลายสัตว์ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีคาถา5ยอลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดหรือทำร้ายโดยการยึดหลักคาถา5ยอคือ1อย่าแย่ให้สุนัขโมโหหรือโกรธ2อย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจ3อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า4อย่าหยิบชามข้าวหรือย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร5อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422จบบทความประจำวันเรื่องคาถา5ยอป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กัน

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน

ากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th

0: ออกไปสัมผัสประสบการณ์เทรลรันนิ่งระดับนานาชาติสุดยิ่งใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแสนบริสุทธิ์ของแม่ไม้และขุนเขาดินแดนแห่งป่าฝนณจังหวัดพังงากับกิจกรรมอันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงาจังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาขอเชิญนักกีฬาขาแรงทุกท่านมาร่วมสนุกสุดมันกับการแข่งขันวิ่งเทรลสุดท้าทายเปิดมุมมองต้อนรับประสบการณ์ใหม่ๆมีให้เลือกถึง3ระยะ25กิโลเมตรสำหรับสายแกร่ง13กิโลเมตรสำหรับสายท้าทายและ6กิโลเมตรสำหรับสายชิลและแนวครอบครัวปักหมุดนัดสำคัญนี้ไว้แล้วเรามาพบกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ณลานจามจุรีบ่อแสนวิลล่าตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook อันดามันอินเตอร์เนชั่นแนลเทรลรันนิ่งแอดพังงา
1: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
2: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
3: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
2: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
3: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
2: ใช่แล้วจ้าพี
3: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: กรมประชาสัมพันธ์
4: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
5: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
4: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว
8: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
9: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
7: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องเชลลี่
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์สวท.ตะกั่วป่าFM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.สปท.ตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้พบกับดิฉันจันทราสุขนุชค่ะอยู่กับดีเจน้องส้มนะคะแล้วก็มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าค่ะน้องไทม์นะคะมาฝึกประสบการณ์ด้วยนะคะในวันนี้ค่ะก็ตอนนี้นะคะที่สวทตะกั่วป่าของเราค่ะก็มีน้องนักศึกษาฝึกประสบการณ์นะคะจากวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่ามาฝึก2คนด้วยกันนะคะก็มีน้องอิงกับน้องไทม์นะคะวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของน้องไทม์นะคะที่ทำหน้าที่ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ให้กับรายการทุกๆรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะพบกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันพุธที่10มิถุนายน2569ค่ะซึ่งวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกมาเตือนเรื่องของสภาพอากาศของประเทศไทยนะคะบอกว่าวันนี้พบฝนหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะคะเสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะภาคใต้ของเราก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีฝนตกมากนะคะสำหรับวันนี้ค่ะตื่นเช้าขึ้นมานะคะตอนแรกมีแสงแดดนิดหน่อยนะคะแต่พอสักพักก็มีสายฝนตกลงมานะคะแล้วก็เว้นช่วงแล้วก็ตกลงมาอีกอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่เดินทางนะคะก็จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร่มเสื้อกันฝนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทำให้เราไม่เปียกปอนในตอนนี้นะคะก็จะต้องเตรียมการล่วงหน้ากันนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกบ้านเราในตอนนี้พยากรณ์อากาศบอกว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ขอแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะตอนนี้คลื่นลมก็แรงสักนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ใช้เรือในการเดินทางหรือว่าโดยสารทางเรือก็จะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนะคะสำหรับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านนะคะตอนนี้ก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะเรือเล็กก็ไม่ควรที่จะออกจากฝั่งนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้วันที่10มิถุนายนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่ร้านค้ารายย่อยนะคะก็จะได้ทำการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะเพื่อที่จะทำการผูกบัญชีฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านทางแอปถุงเงินนะคะซึ่งวันนี้ก็เริ่มแล้วค่ะคุณผู้ฟังซึ่งที่ธนาคารกรุงไทยเมื่อเช้าผ่านมาเนาะก็มีพี่น้องประชาชนนะคะไปรอรับบริการกันแน่นอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อาจจะมันว่าไปสมัครใช้แอปทุงเงินกันนะคะสำหรับในวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งทางรัฐบาลเนี่ยเปิดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารว่างเครื่องดื่มนะคะลงทะเบียนผูกบัญชีกับแพลตฟอร์มผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันทุงเงินนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะเราก็จะนำมาอัปเดตให้ทราบกันต่อไปนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนาะเมื่อวานพอดีมีโอกาสได้เดินทางไปที่อำเภอไทเหมืองนะคะก็มีผู้ประกอบการหลายๆร้านนะที่ร่วมโครงการนะคะแล้วก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าตั้งแต่แบบว่ามีการเปิดให้บริการในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็สามารถกระตุ้นยอดขายให้กับ ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของร้านกันได้เยอะมากๆนะคะก็อยากที่จะให้ทางรัฐบาลเนี่ยมีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะกับคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะในช่วงที่2ของรายการค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกับคุณพงศกรชุมเปียนะคะท่านเกษตรอำเภอกระโปงค่ะซึ่งก็มาพูดคุยเรื่องของผลจากการจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงค่ะรวมถึงเรื่องของการดูแลสวนหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผลผลิตกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะปาล์มน้ำมันยางพารานะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะหลังจากที่เราได้ติดตาม3นาทีกับอัยการแล้วก็พักฟังเพลงจากทางรายการกันสักเพลงหนึ่งนะคะในช่วงที่2ก็มาพบกับท่านพงศกรชุมเปียท่านเกษตรอำเภอกระโปงกันค่ะ
1: ช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

0: ค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะวันนี้รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์ของเรานะคะก็มีแขกพิเศษนะคะมาออกรายการกับพวกเราด้วยนะคะนั่นก็คือท่านเกษตรอำเภอกระโปงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะรายงานตัวนิดนึงค่ะ
1: ครับผมพงศกรชุมเบียเกษตรอำเภอกระโปงครับ
0: ค่ะพูดถึงอำเภอกระโปงนะเราก็จะต้องนึกถึงสินค้า GI ที่ชื่อว่าทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มังคุดทิพย์พังงานั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางอำเภอกระโปงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: โดยสำนักงานเกษตรแล้วก็ทุกๆหน่วยงานเนาะในพื้นที่อำเภอกระโปงค่ะได้มีการจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาแล้วก็ของดีอำเภอกระโปงเนาะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือประมาณวันที่5แล้วก็6มิถุนายนค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะ
1: ผลตอบรับดีมากเลยครับทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็มีภูเก็ตนะครับกระบี่สุราษฎร์นะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ครับเชียงรายยังมาที่เราเลยครับเราไปเจอเองครับแล้วเราก็เลยถามว่าอ๋อนี่มาจากเชียงรายเหรอครับบอกเขาบอกตั้งใจจะมาชิมสาลิกา GI ของอำเภอกระโปงในสวนด้วยตัวเองทุกครั้งก็เลยทราบว่ามีงานนี้ก็เลยบินมาเพื่องานนี้เลยครับผม
0: โอ้ค่ะบินมาลงสนามบินแล้วก็เดินทางต่อมาในพื้นที่อำเภอกระโปงเลย
1: ใช่ครับถือว่าได้มากินทุเรียนสาลิกานะครับถึงสวนถึงที่แล้วก็ได้มาท่องเที่ยวด้วย
0: ค่ะอันนี้ก็คือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเนาะทั้งในพื้นที่แล้วก็ใกล้เคียง รวมถึงมาจากแดนไกลนะคะแล้วก็ในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงล่ะเขาคิดยังไงกันบ้างแล้วก็อันนี้ลืมไม่ได้เลยก็คือในส่วนของเจ้าของสวนเพราะว่าหลังจากการจัดงานเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงกันบ้าง
1: เอาประชาชนในพื้นที่ก่อนนะประชาชนในพื้นที่เขาบอกว่ากระโปงเรานะครับเป็นเหมือนเมืองปิดเราไม่เหมือนตะกั่วป่าที่เป็นเมืองผ่านไปภูเก็ตผ่านไประนองผ่านไปสุราษฎร์ผ่านไปชุมพรอำเภอกระโปงต้องเป็นเมืองที่ตั้งใจมานะครับเรามีงานเทศกาลเมื่อก่อนอยู่แค่หนึ่งงานก็คืองานเทศกาลเดือน10แห่กระจาด
0: นะครับ
1: แต่พอว่าเราไม่มีงานอื่นเลยกลายเป็นเมืองเงียบคนไม่อยากมาท่องเที่ยวประชาชนในพื้นที่ก็ไม่รู้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเราก็เลยพอจัดเทศกาลผลไม้เขาเลยบอกว่ามันเป็นงานหนึ่งที่เขาได้มาเดินมาท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่มีการเก็บเกี่ยวนะครับเขาก็ได้มาจับจ่ายใช้สอยเพราะคนกระโปงผมว่าเรื่องมีเงินเยอะตอนเก็บเกี่ยวนี่แหละครับ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าพี่น้องชาวอำเภอกระโปงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาชีพเป็นเกษตรกร
1: ใช่ครับผม
0: โอ้แต่ว่าไม่ได้เป็นเกษตรกรกันแบบธรรมดาเนาะ
1: มีสวนกันเยอะมาก
0: เป็นเจ้าของสวนทุเรียนสาลิกา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็สวนมังคุดทิพย์พังงาสวนยางพาราสวนปาล์มน้ำมันเนี่ยคือไม่ได้แค่มีแบบหลักแบบหลักหน่วยนะพ
1: ื้
0: นที่ที่ทำการเกษตรกันเนี่ยคือหลัก10ขึ้นไป
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วอันนี้ก็คือผลตอบรับของพี่น้องประชาชนชาวกระโปงเนาะอย่างน้อยก็ได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยนะพบเจอผู้คนนะสร้างงานสร้างรายได้กันไปแล้วในส่วนของเจ้าของสวนล่ะวันนั้นที่ไปงานก็คือมีแบบมีเจ้าของสวนนี่ออกมาร่วมงานกันเยอะมาก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเป็นยังไงกันบ้าง
1: เราได้รับความร่วมมือดีจากเจ้าของสวนสาลิกานะครับเยอะมากนะครับที่อยากมามีส่วนร่วมในงานอยากเป็นส่วนหนึ่งในงานเรานะครับเพื่อว่าให้เกิดเทศกาลสาลิกานะครับให้นักท่องเที่ยวให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักสาลิกานะครับเจ้าของสวนนี่ครับได้ผลการตอบรับที่ดีมากเขาบอกว่าไม่เคยขายงานไหนที่ขายสาลิกาได้ดีเท่างานนี้เลยขายจนเกลี้ยงสวนครับแล้วก็วันที่สองนะครับบางสวนนะครับต้องไปยืมร้านข้างๆมาตั้งแผงเพราะเรามีข้อว่าอยากให้มีทุเรียนให้เต็มแผงประชาชนเดินแล้วก็จะได้แบบรู้สึกอลังการกับงานเรา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็เลยว่าเขาบอกว่าปีหน้าขอจัดอีกได้ไหมถ้าขายดีอย่างนี้เราก็เลยว่ามันตรงกับเป้าหมายเราเลยครับเป้าหมายงานนี้จริงๆคือเป็นการส่งเสริมการตลาดของทุเรียนสาลิกาและมังคุดทิพย์พังงานะครับให้เกิดขึ้นก็เลยว่ามันเป็นที่พอใจของเจ้าของสวนแม้แต่น้ำผึ้งครับตั้งอยู่เป็นร้อยขวดโดนชาวภูเก็ต กระบี่สุราษฎร์เหมาหมดโต๊ะเลยครับ
0: อืมเพราะว่าเป็นสินค้าที่เราผลิตเอง
1: ใช่ครับแล้วเรา
0: จากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง
1: ใช่ครับแล้วเรารับรองด้วย
0: คนกลาง
1: ใช่ครับแล้วเรารับรองด้วยว่าคุณซื้อที่นี่นะครับมีรับรองว่าคุณได้ซื้อตรงจากเจ้าของสวนโดยตรงแน่นอนจากผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องเดินทางไปสวนนู้นทีสวนนี้ทีเรารวมไว้ที่นี่ที่เดียวแล้ว
0: อืมค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าตลาดในงานนะขายกันจนเกลี้ยงแผง
1: ครับ
0: แล้วก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นช่วงนั้นที่บอกว่าขายกันจนหมดสวนแต่ว่าเหมือนกับว่าในส่วนของทุเรียนเนี่ยมันจะมีรอบตัดถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วทีนี้เหมือนกับว่าพอรอบตัดช่วงนั้นหมดไปผลที่ตามมาจากการจัดงานเนี่ยอาจจะมีแบบว่าเขานักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่มาในงานเนี่ยเข้าไปติดตามในเพจของแต่ละส่วนไหม
1: นี่คือจุดสำคัญเลยครับงานนี้จริงๆนะครับสังเกตได้ครับเรามีป้ายประชาสัมพันธ์นะครับน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยเราใช้การประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์เป็นหลักนะครับรวมทั้งทางสื่อต่างๆของจังหวัดพังงาต้องขอขอบคุณณที่นี้ด้วยนะครับเราออกทางสื่อทางออนไลน์นะครับนักท่องเที่ยวที่มานะครับผมว่ามาจากสื่อออนไลน์นะครับ 80% นะครับ 80% แล้วเราอยากให้เกษตรกรนะครับพบเจอผู้บริโภคแล้วสิ่งที่ทำนะครับเราไม่ได้ว่าอยากให้เขาจบขายจบภายในแค่2วันผมจะให้คนที่มาเจอเขานะครับเป็นลูกค้าประจำของเขาเพราะฉะนั้นทุกแผงสังเกตได้ครับผมจะมีแท็กให้ใบรับรองให้ประจำแผงเลยเพราะฉะนั้นคนขายทุเรียนนะครับจะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพไปเราบอกให้คัดทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุดทุเรียนเสียเราเคลมให้นะครับทุเรียนที่ดีเราคัดส่งลูกค้านะครับแล้วทุกใบแท็กนะครับจะมีชื่อและเบอร์โทรสวนเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปกินแล้วไปชิมแล้วฝากญาติฝากพี่น้องการโฆษณานี้ก็จะตามไปพอกินแล้วติดใจครับตอนนี้จะโทรมาสั่งรวมทั้งปีนี้และก็ปีหน้าเขาก็จะได้ลูกค้าประจำของเขาไปเลย
0: เขาก็เหมือนกับว่าเป็นการขยายตลาดเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นกลเม็ดเคล็ดลับที่ซ่อนเอาไว้ในงาน
1: ถูกต้องคร
0: ับ จากเกษตรอำเภอกระโปงนะที่ช่วยสนับสนุนเรื่องของคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นตลาดออนไลน์เหมือนกันเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: นอกจากแบบว่าสนับสนุนตลาดออนไลน์นี้แล้วเนาะแบบว่ามีการส่งเสริมแบบทางด้านการตลาดอื่นๆไหมอย่างเช่นอบรมแบบไลฟ์สดอะไรแบบนี้
1: ใช่ไหมคะในงานมีเลยครับเราจะมีประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสซิสทุเรียนเพื่อทำให้เกษตรกรดูว่าตลาดอนาคต 80% อยู่ในตลาดออนไลน
0: ์
1: ถ้าเราปรับตัวไม่ทันนะครับก็ตกยุคทันทีเราเลยอยากให้เกษตรกรเรานะครับทันยุคทันสมัยนะครับเราก็เลยมีการประกวดมิสเตอร์มิสซิสเมื่อก่อนมิสเตอร์มิสซิสนะครับเราก็จะให้เดินแบบสวยๆงามๆแต่ของเราตอนนี้ความสามารถหนึ่งที่สำคัญเลยที่เราให้โชว์เลยครับเป็นหนึ่งกิจกรรมเลยคือการไลฟ์สดขายทุเรียนว่าเราสามารถพรีเซนต์ไลฟ์สดขายทุเรียนใครไลฟ์สดขายทุเรียนแล้วก็น่าสนใจแล้วก็ดึงดูดคนได้มากที่สุดคนนั้นได้คะแนนเต็มๆไปเลยครับ25คะแนน
0: ก็คือ
1: เป็นคะแนนที่สูงมาก
0: ผู้ชนะเลิศไปเลย
1: ใช่ครับเพื่ออะไรครับนี้เพื่อให้เป็นแบบอย่างกับเกษตรกรดูว่าการขายไร่สดทุเรียนนะครับต้องไร่ยังไงต้องขายยังไงและที่สำคัญเลยครับคนประกวดนะครับเขามีความสามารถในการพูดเขาจะหาคำดีๆมาได้คำที่เราแบบคาดไม่ถึงมันก็จะได้เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างให้เกษตรกรได้เอาไปใช
0: ้ก็เหมือนว่าในอนาคตเนี่ยก็คือเหมือนว่าทางเกษตรอำเภอเองเนาะก็สนับสนุนเต็มที่เนาะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นตลาดโดยตรงนะแล้วก็ตลาดออนไลน์อะไรต่างๆเนาะก็คือส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรฟังอยู่บอกว่าเอ้ยบางคนไม่ได้ไปงานนั้นเนาะมัวแต่เก็บผลผลิตอยู่แล้วทีเนี้ยเขาอยากจะแบบว่าทราบรายละเอียดอย่างนี้ติดต่อที่ไหนได้บ้าง
1: อ๋อถ้าว่าอยากทราบรายละเอียดนะครับก็สามารถติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงได้เลยครับผ
0: ม
1: สามารถจะไปสอบถามเกี่ยวกับการจัดงานนะครับประโยชน์ของงานในงานนี้นะครับกิจกรรมยังไงบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นปีหน้านะครับอาจจะมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนของทางเกษตรเองเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีการออกใบรับรองผลผลิตให้กับเกษตรกรเนาะอย่างเช่นเบื้องต้นนี้ก็จะต้องได้รับใบรับรองอะไรคะที่เขาเรียกว่า GAP หรือเปล่า
1: ใบรับรองขั้นต้นเลยครับใบรับรอง GAP นะครับที่เราออกให้ก็คือก การปฏิบัติการเกษตรที่ดีนะครับตัวนี้ก็สามารถไปยื่นขอได้ทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็แล้วก็ศูนย์วิจัยและพัฒนาของกรมวิชาการสามารถเราได้สองที่นะครับ
0: อันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไม้ผลเนาะ
1: ครับเป็นไม้ผลพืชผักได้หมดครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: มันยุ่งยากไหมคะขั้นตอน
1: ไม่ยุ่งยากครับเราเพื่อได้รับแนวทางได้ทราบแนวทางนะครับในการปฏิบัติการเกษตรที่ดีปลอดภัยทั้งผู้ผลิตที่สำคัญเลยและก็ผู้บริโภคที่เราขายให้นะครับแล้วก็จะเกิดความมั่นใจโดยเฉพาะทุเรียนที่ส่งออกนะครับใบนี้สำคัญมากต้องมีใบ GP ตัวนี
0: ้คือแบบส่งออกจากสวนไปขายตามท้องตลาดทั่วไป
1: หรือส่งออกต่างประเทศ
0: ส่งออกต่างประเทศก็ต้องมีใบรับรองนอกจากใบรับรองอันนี้แล้วยังแบบขั้นกว่ามีไหมคะ
1: ขั้นกว่าก็คือOrganic Thailand นะครับ Organic Thailand ถ้าใครสนใจเรื่อง Organic Thailand ก็สามารถไปปรึกษาที่สำนักงานเกษตรอำเภอได้นะครับมันก็เป็นขั้นสุดที่ระดับกระทรวงระดับประเทศก็อยากให้เกิดตัวนี้เกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเช่นกันครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงเนี่ยคือแบบว่าหันมาสนใจมีความตื่นตัวในการขอใบรับรองของแต่ละส่วนไหมคะ
1: ตอนนี้เหมือน GI นะครับที่เราได้รับ GI นะครับทุกคนต้องมีใบ GP แล้วพอทุกคนได้เห็นความสำคัญของการขายทุเรียนนะครับที่มีการรับรองเรื่อง GI นะครับอำเภอกระโปงก็เป็นอำเภอเดียวที่ได้รับการรับรอง GI ของทุเรียนนะครับตอนนี้เรากำลังจะได้จำปาดะนะครับตอนนี้กำลังดำเนินส่งขอเขาเรียกใบรับรองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราก็น่าจะได้เป็นตัวที่สองจำปาดะทองตาปานนะครับตอนนี้กำลังลุ้นรอฟังข่าวดีนะครับก็จะเป็นจำปาดะอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นจุดขายเพราะฉะนั้นทุกคนที่จะผ่านเจตัวนี้ครับต้องมีใบ GP มันก็เลยเกิดแรงกระตุ้นที่เกษตรกรอยากได้รับมาตรฐานตัวนี้พอเกษตรกรอยากได้รับมาตรฐานตัวนี้ครับมันทำให้ผลผลิตนะครับมันมีคุณภาพและปลอดภัยมากขึ้น
0: ค่ะมันก็ว่าสร้างความเชื่อมั่นให
1: ้
0: ก
1: ับ
0: ผู้บริโภคนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อผลผลิตหรือว่าผลไม้สักที่หนึ่งถ้าเกิดว่ามีใบรับรองขั้นแรกก็คือ GAP เราก็รู้สึกแบบว่าอุ่นใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันจะผ่านกระบวนการในเรื่องของการตรวจ
1: ถูกครับ
0: สารเคมีอะไรต่างๆ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: แล้วก็เรามีการอบรมเกษตรกรด้วยเกษตรกรบางครั้งเราก็ยอมรับตรงๆครับเขาอาจจะใช้ตัวยาที่ผิดวิธีผิดการใช้นะครับแต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการ GP เรานะครับเราก็จะมีการแนะนำให้เขาปฏิบัติที่ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นตัวเขาก็ปลอดภัยเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ตัวผู้บริโภคก็จะปลอดภัยเพราะเขารู้วิธีการทำการเกษตรที่ถูกต้องและที่ดี
0: ค่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าพี่น้องเกษตรกรเองก็จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเนาะเหมือนกับว่าเวลาเราผลิตอะไรออกมาถ้าเกิดว่าทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องนะคือผู้ซื้อเนี่ยคือเขาซื้อแน่นอน
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าซื้อไปรับประทานแล้วมีความปลอดภัย
1: ถูกต้อง
0: ก็คือได้รับการรับรอง
1: ใช่ครับ
0: เผื่อพี่น้องเกษตรกรฟังอยู่เนาะแล้วทีเนี้ยก็สนใจแล้วก็อยากที่จะขายผลผลิตของตัวเองให้ได้แบบนี้บ้างนะก็สามารถปรึกษาได้ค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงเนาะ
1: ครับผม
0: ก็ท่านพงศกรเนี่ยคือยินดีที่จะแชร์ข้อมูลพร้อมกับเจ้าหน้าที
1: ่
0: ของสำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงนะก็พร้อมที่จะให้คำแนะนำกับทุกท่านเลยเนาะอันนี้ก็คือผลจากการจัดงานเนาะเห็นแล้วชื่นใจไหมคะ
1: ชื่นใจมากครับหายเหนื่อยเลยครับเราเตรียมงานมาเป็นเดือนกว่านะครับเราเตรียมงานมาเป็นเดือนกว่าแล้วก็ผลออกมานะครับเกษตรกรมีผลตอบรับที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวมีการตอบรับที่ดีนะครับเราเลยรู้สึกหายเหนื่อยนะครับ
0: แล้วทีนี้คือเหมือนกับว่านี่ก็อาจจะเป็นขั้นแรกเนาะแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือพี่น้องเกษตรกรนี่ก็คือจะขายได้เรื่อยๆก
1: ็
0: คืออย่างที่บอกว่ามีการติดแท็กมีการให้เขาเข้ามาติดตามในเพจของแต่ละสวนที ่ซื้อไปเนาะแล้วก็ทุกสวนนะที่มาขายในงานก็คือได้รับการรับรองที่ GAP เป็นขั้นต้นเรียบร้อยแล้วนะก็คือหมายถึงว่าคนที่กินก็คือมีความมั่นใจ
1: ใช่ครับ
0: นะว่าได้บริโภคแบบสิ่งที่แบบดี
1: ๆครับผม
0: นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดงานเนาะแล้วถ้าเกิดว่าผลตอบรับดีขนาดนี้ปีหน้าติดตามกันต่อไปแล้วกันว่าจะ จะมีกันอีกไหมแล้วก็จะมีในช่วงไหนช่วงนี้ก็คือเหมือนกับว่าเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: อันนี้นี่เป็นช่วงแรกของการออกผลผลิตทุเรียนสาลิกาหรือว่าช่วงกลางๆหรือว่าช่วงปลายแล้ว
1: ช่วงปลายแล้วครับ
0: ปีหน้าอาจจะเริ่มตั้งแต่ช่วงแรกเนาะ
1: ใช่ครับเพราะว่าปีนี้อย่างนี้ครับก็คือว่าด้วยการที่เรายังไม่เคยจัดงานไม่ผลอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยความคิดของท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ผมเกษตรนะครับแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
0: ทุกหน่วย
1: นะครับ
0: ห้าที่นะครับ
1: ใช่ครับ
0: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่
1: ใช่ครับ
0: แล้วรวมถึงที่สำคัญก็คือพี่น้องประชาชน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตัวเกษตรกร
1: ใช่ครับเราก็เลยค่อนข้างกระชั้นชิดหน่อยในการทำงานนะครับแต่ก็เราถือว่าขอได้เริ่มครั้งแรกก่อนเดี๋ยวครั้งที่สองจะมีการพัฒนามากกว่านี้ใช่แล้วก็ให้อาจจะให้ทำให้เร็วกว่านี้นะครับแล้วก็จะมีปีหน้าเผยไต่นิดนึงครับอาจจะมีบุฟเฟ่นะครับทุเรียนที่เหมือนปีนี้99บาทถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วปีหน้าอาจจะเพิ่มเมนูนะครับมีทุเรียนเผาให้ชิมใครนะครับที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ทุเรียนถ้าไม่ชิมทุเรียนเผานะครับถือว่าพลาดมาก
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นผลจากการจัดงานเนาะปีนี้เราอาจจะจัดในช่วงปลายแต่ปีหน้าเราอาจจะจัดในช่วงต้นก็ได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะ
1: ครับ
0: คือแบบปีนี้ถ้าเราจัดในช่วงปลายใช่ไหมคือคนที่แบบชิมกลับไปแล้วอยากจะกินอีกต้องรอปีหน้า หรือว่าเป็นกลเม็ดเคล็ดลับว่าแบบต้องรอแบบปีหน้าถึงจะได้กินอีก
1: แต่เดี๋ยวเราจะพยายามจัดให้เร็วขึ้น
0: ค่ะ แล้วอันนี้ก็เป็นแบบเรียกก็ได้ว่าเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะแล้วหลังจากการเก็บเกี่ยวล่ะเราก็ต้องกลับมาดูแลสวนเนาะทีนี้เกษตรกรก็ต้องขอความรู้จากเกษตรอำเภอเนาะว่าอย่างเช่นสวนทุเรียนต้องดูแลยังไงสวนมังคุดต้องดูแลยังไง
1: ครับอันนี้เป็นข้อสำคัญที่ผมเซอร์ไพรส์มากที่ทางสถานีให้ความสำคัญกับเรื่องนี
0: ้
1: ที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้แต่กระทั่งช่วงนี้ตอนเก็บเกี่ยวนะครับไม่สำคัญเท่ากับหลังการเก็บเกี่ยวว่าเราจะทำยังไง
0: ค่ะ
1: เพราะหลังเนี่ยครับพอปลายฤดูนะครับเราเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วครับตัวนี้แหละครับจะเป็นตัวกำหนดว่านะครับทุเรียนเราจะออกตอนไหนมังคุดเราจะออกตอนไหน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่คือตัวสำคัญมากตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรอำเภอกระโปงนะครับร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับเรากำลังเสนอโครงการของประมาณจังหวัดนะครับเพื่อทำนะครับมังคุดต้นฤดูทุเรียนต้นฤดูหมายความว่าอย่างไรครับผมอธิบายคำมังคุดก่อนครับจะเห็นภาพเด่นชัดเลยของเกษตรกรสังเกตได้ครับ มังคุดที่เขารับซื้อกันช่วงแรกๆต้นฤดูจะอยู่ประมาณกิโล70 80 70 60 50อยู่
0: ประมาณ80บาท
1: ประมาณนี้เลยใช่
0: แรกสุดอาจจะ90แล้วก็เหมือนกับว่าผ่านไปสักกี่วันก็อาจจะ80
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ทีนี้ถ้าเกิดว่าเกษตรกรขายได้กิโลละ80บาทเป็นไงคะ
1: โอ้โหเกษตรกรยิ้มเลย ตอนนี้เหลือกิโล35 20 10กว่าบาท
0: ใช่ค่ะเหลือประมาณ10กว่าบาท
1: 10กว่าบาท
0: ถ้าอันนี้10กว่าบาทที่เราขายตามแบบแผงทั่วไป
1: ถูกต้องครับใช่ครับ
0: ตรงแผงรับแผงรับซื้อ
1: แผงรับซื้อลงเราเรียกว่าลงลงเนี่ยตอนรับซื้อตอนนั้นอยู่ประมาณกิโลละ60 70ด้วยซ้ำ
0: ครับลงช่วงแรก
1: ชับช่วงแรกนี่สังเกตได้เลยครับถ้าเราทำให้เกษตรกรผลผลิตออกต้นฤดูเกษตรกรมีรายได้ประมาณสมมุติว่าขายตอนนี้ได้20บาทขายต้นฤดูได้60บาทเกษตรกรจะมีรายได้มากกว่าเดิมปกติ3เท่าตัว
0: ใช
1: ่3เท่าตัวนี่ถือว่ารายได้มหาศาลเลย60บาทท
0: ีนี้แหละมันจะต้องแบบว่า ทำยังไงอ่ะให้ผลผลิตของเราออกแบบเร็วแล้วก็จะได้จำหน่ายในช่วงแรก
1: ๆเกษตรกรเราของจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพังงาเลยครับเราแตกต่างกับจันทบุรีผมเชิญอาจารย์จากจันทบุรีมาสอนเกษตรกรในอำเภอกระโปงเราเลยเพื่อให้ผลิตมังคุดต้นฤดูนะครับและวิธีการง่ายมากครับแค่2อย่าง1เนี่ยครับเก็บผลผลิตเสร็จช่วงนี้เลยครับตัดแต่งกิ่งทั้งทุเรียนและมังคุด2ครับใส่ปุ๋ยครับปุ๋ยอะไรบ้างนะครับสูตรเสมอ15 15ร่วมกับ2100อัตรา1ต่อ1ทุเรียนต้นละ1กิโลก็2100หรือ4600ครึ่งกิโล15 15ครึ่งกิโลนะครับถามว่าทำไมต้องใส่ปุ๋ยสูตรนี้1ครับ ทุเรียนที่ให้ลูกใหม่ๆมังคุดที่ให้ลูกใหม่ๆเขาโดนดึงสารอาหารไปเลี้ยงลูกหมดเพราะฉะนั้นเขาขาดสารอาหารมากเมื่อเราเติมสารอาหารไปปุ๊บเขาจะดูดกินแบบทันทีเลยเพื่อบำรุงต้นและทีนี้พอบำรุงต้นเต็มที่ครับเขาจะแตกใบอ่อน
0: ค่ะ
1: ทุเรียนเขาแข่งกันว่าใครทำใบอ่อนแตกใบแรกเร็วที่สุดคนนั้นผลผลิตจะออกให้เร็วที่สุดมังคุดครับปกติของเรานะครับจังหวัดพังงาเรามังคุดจะไปแตกใบอ่อนตอนช่วงปลายฝนหรือว่าต้นแรงแต่สมมติถ้าคุณใส่ปุ๋ยตอนนี้ครับมันจะแตกใบอ่อนกลางฝนเลยพอแตกใบอ่อนกลางฝนนะครับใบมังคุดมีแตกใบอ่อนปีละครั้งพอแตกใบอ่อนกลางฝนครับแสดงว่าเราแตกใบอ่อนก่อนเพื่อนปกติที่ใช้ไว้ธรรมชาติแสดงว่าพอผึ่งออกลูกผลผลิตปุ๊บเราก็จะมีผลผลิตต้นฤดูก็สามารถขายราคาได้สูงกว่าปกติถึง3เท่าตัว
0: แล้วจำเป็นไหมคะเรื่องของการให้น้ำ
1: การให้น้ำจำเป็นครับคือทุเรียนมังคุดก็แล้วแต่ครับถ้าเราให้น้ำสม่ำเสมอการตอบสนองต่อผลผลิตของเขาก็จะดีกว่าในการขาดน้ำครับแน่นอนตัวนี้สำคัญ
0: ก็คือแบบไม้ผลทุกชนิดนะ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ว่าจะมังคุดทุเรียนเงาะลางสาดลงกง
1: ใช่ครับ
0: ทุกอย่างที่ปลูกในพื้นที่บ้านเรา
1: ถูกต้อง
0: ก็คือการให้น้ำเป็นสิ่งสำคัญแล้วก็หลังจากเก็บเกี่ยวก็คือนี่ให้ปุ๋ยตามสูตรนี้
1: ใช่คร
0: ับ พอพูดถึงการตัดแต่งกิ่งมังคุดเนี่ยถ้าเกิดว่าเดิมเคยเหมือนกับว่าเคยคนเนี่ยก็คือแบบเขาว่ามังคุดเนี่ยคือไม่ต้องตัดแต่งกิ่งอะไรก็ปล่อยมันไว้อยู่อย่างนั้นจริงไหม
1: ถูกต้องครับก็ปล่อยไว้งั้นก็จะได้ลูกอย่างนั้นหมายความว่าเราสังเกตได้ครับมังคุดที่ไม่ตัดแต่งกิ่งลูกก็จะเล็กผลผลิตก็จะออกช้าแล้วก็ขายได้ราคาต่ำออกครับแต่คุณภาพต่ำขายได้ราคาถูกแล้วจะมาบ่นว่าไม่ได้ราคาน
0: ั่น
1: แต่สังเกตครับมังคุดที่ออกต้นฤดูลูกจะใหญ่แล้วก็ขายได้กิโลละ60
0: แล้วออกก่อน70บาท
1: แล้วออกก่อนคนอื่น
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะเขามีเทคนิคในการตัดแต่งกิ่งหนึ่งทำให้กิ่งมันโล่งโปร่ง
0: ตัดยังไงอ่ะตัดกิ่งไหนตัดยอดตัด
1: มีสองอย่างเลยครับ
0: ตรงกลางตัด
1: หนึ่ง
0: ตรงโคน
1: หนึ่งถ้าตัดยอดนะครับตัดยอดได้ด้วยจะทำให้ต้นไม่สูง
0: ค่าจ้างเก็บเกี่ยวง่ายเน
1: า
0: ะ
1: เก็บเกี่ยวง่ายค่าจ้างแรงงานถูกตัดยอดได้ทั้งทุเรียนและมังคุดผมเรียกว่าทุเรียนที่ผมมาในพื้นที่กระป๋องผมเรียกว่าคุณปลูกทุเรียนพันเสาไฟฟ้าเขาบอกว่าทำไมพูดว่าเสาไฟฟ้าผมเห็นสูงทุกต้นตอนนี้ผมให้เกษตรกรตัดทุเรียนที่ความสูง 5.5 เมตรถึง6เมตรเพราะฉะนั้นอีก10ปีข้างหน้าทุเรียนต้นของคุณก็จะสูงแค่นี้แหละคุณก็จะดูแลง่ายจ้างคนเก็บง่ายทุเรียนยิ่งสูงครับค่าเก็บก็ยิ่งแพง
0: ใช่ๆ
1: มังคุดยิ่งสูงกันครับค่าจ้างเก็บก็ยิ่งแพง
0: แล้วก็เก็บยากด้วย
1: ใช่เพราะฉะนั้นกระป๋องตอนนี้ที่เกษตรกรมาบำรุงเราก็จะได้ปลูกทุเรียนต้นเตี้ยทุกคนเลย
0: แล้วมันไม่ตายหรอคะ
1: ไม่ตายครับ
0: ตัดยอด
1: ใช่ครับไอ้นี่เป็นงานวิจัยของกรมวิชาการเลยที่เรานำมาใช้ของกระปงเราจะส่วนมากจะทำงานวิจัยมาใช้ส่งเสริมเกษตรกรทั้งนั้นเลยจากที่เราไปศึกษางานวิจัยมา
0: ตัดช่วงไหนอะตัดยอด
1: ตัดยอด
0: หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จตัดได
1: ้
0: เลย
1: หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จก็ตัดได้ครับแต่ส่วนมากที่ผมให้แนะนำก็คือสมมุติถ้าทุเรียนนะครับความสูงถึง 5.5 เมตรอะไรเราตัดเลยนะครับแต่มังคุดนะครับการตัดยอดนะครับการตัดแต่งกิ่งคือการตัดแต่งทรงพุ่มกิ่งแขนงให้โปร่งแล้วเดี๋ยวเขาจะแตกกิ่งใหม่มาเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่ถ้าคุณไม่แต่งนะครับใบก็จะแน่นอยู่เงี้ยเป็นที่อยู่อาศัยของโรคและแมลงด้วยซ้ำไป
0: เหมือนกับว่าต้นมังคุดเนี่ยก็คือเคยสังเกตมันจะมีเหมือนกับว่ากิ่งที่อ่อนแออะไรแบบนี้
1: ใช่
0: คือเราสามารถตัดได้
1: ตัดได้เลยกิ่งอ่อนแอกิ่งเป็นโรคกิ่งแห้งอันนี้ต้องตัดเลยเพราะว่าเขาอยู่แล้วไม่มีประโยชน์เหมือนมังคุดที่มีกิ่งใต้ทรงพุ่มครับเขาไม่ได้สังเคราะห์แสงแต่เขาจะดึงสารอาหารจากปลายกิ่งมาเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นเขาไม่มีประโยชน์แต่ไปเขาเรียกทำความเดือดร้อนให้เพื่อนอีกต่างหาก
0: ก็คือตัดยอดตัดแต่งกิ่งที่แบบว่าอ่อนแอหรือว่าดูแลแบบว่าตรงส่วนไหนเหมือนกับว่าทรงพุ่มของต้นไม้เนี่ย มันจะมีเป็นช่วงเนาะที่แสงแดดส่งเข้าไม่ถึงเราก็สามารถตัดแต่งตรงนั้นได้เนาะเพื่อผลผลิตที่ดีออกเร็วกว่า
1: ถูกต้อง
0: ทุเรียนก็เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ตัดยอดได
1: ้ได
0: ้ไม่ต้องให้สูงชะลูด
1: ถูกต้องคร
0: ับ แล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการให้ปุ๋ย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วก็ให้น้ำ
1: ใช่แค่นั้นเอง
0: ส่วนนะคะอันนี้ก็ฟังแล้วคืออยากจะทำบ้างแต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่า ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของมังคุดแล้วก็ทุเรียนเรียกได้ว่าเป็นไม้ผลทั่วไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าบางแบบทุเรียนสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะว่าเป็นทุเรียนเสาไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: ก็คือถ้าแบบสูงมากๆเราต้องรอลูกหล่นอย่างเดียว
1: ถูกต้องครับ
0: ไม่สามารถขึ้นไปตัดได้
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มังคุดก็เหมือนกันเหมือนกับว่าต้นไหนที่สูงเราก็เก็บผลผลิตไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เก็บยากเพราะว่ามังคุดเนี่ยก็คือมันจะต้องเก็บทีละลูกทีละลูกเน
1: า
0: ะ
1: ถูกครับทรมานมากเก็บมังคุด
0: ร้อยลูกก็จะต้องเก็บร้อยครั้ง
1: ถูกต้องครับ
0: นะแล้วก็ผลผลิตเนี่ยก็คือดูแลค่อนข้างที่จะยากถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่เปลือกหนาแต่ว่าเราก็ต้องมีการถนอมเกิดขึ้นสำหรับมังคุดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับต้องมีการถนอมเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะตัวเขาจะมียางถ้าเกิดการหล่นการกระแทกนะครับมันก็จะเกิดยางไปที่เนื้อที่เราจะกินผลมันทันที
0: ใช่ก็เป็นมังคุดที่โดนคัดออก
1: ครับใช่ครับ
0: มังคุดเสีย
1: ใช่ครับ
0: เขาก็เลยแบบว่าเวลาเก็บมังคุดเนี่ยก็คือเก็บทีละลูกแล้วก็มาใส่ตะกร้าท
1: ี
0: ละลูกเพื่อเราก็ไม่ให้หล่นเด็ดขาด
1: ใช่ครับ
0: ทุเรียนหล่นเราอย่างรีบกินได
1: ้
0: แต่มังคุดหล่นนี่เราก
1: ินยากเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้การดูแลสวนผลไม้เนาะแล้วทีนี้เดี๋ยวพี่น้องเกษตรกรว่าเฮ้ยดูแลแต่สวนผลไม้หรอแล้วยางปาล์มของเราอ่ะทำยังไงอ่ะดูแลยังไงกันต่อช
1: ่
0: วงหน้าฝนแบบนี
1: ้เอาเรื่องยางพาราเลยครับหน้าฝนยางพาราจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่เกษตรกรเรายังไม่ค่อยใส่ใจนะครับแต่ผมจะบอกให้ฟังว่ายางพาราตอนนี้เราเห็นไหมครับราคากำลังขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะเราอย่าลืมเรื่องดีมานด์ซัพพลายเมื่อผลผลิตตัวไหนก็แล้วแต่ครับมีปริมาณลดลงเรื่อยๆตอนนี้ส่วนยางพาราทั้งในประเทศไทยและระดับโลกลดลงเป็นอย่างมากนะครับแต่ความต้องการของยางยังอยู
0: ่
1: นะครับมันเลยทำให้ราคาแพงผมก็เลยอยากให้เกษตรกรนะครับมาใส่ใจเรื่องการดูแลยางพารายางพาราสังเกตได้ครับหน้าฝนจะเป็นโรคเลยครับโรคเชื้อราโรคใบร่วงนะครับเพราะอะไรครับโรคเชื้อราโรคใบร่วงเกษตรกรบอกผมฉีดยาไม่ได้ผมบอกไม่ต้องฉีดครับแต่เราทำให้เขามีภูมิคุ้มกันทำให้เขาแข็งแรงนะครับยางพาราจะแทบไม่เป็นโรคเลยหรือเป็นเขาก็สามารถต้านทานได้เหมือนคนที่ออกกำลังกายแข็งแรงครับเป็นหวัดเขาเป็นแค่วันสองวันเดี๋ยวเขาก็หายแต่คนที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยครับเป็น7วันยังไม่หายเลยครับเพราะฉะนั้นยางพารานะครับถ้าเราต้นฝนเราใส่ปุ๋ยนะครับผมแนะนำปุ๋ยสูตรเลยครับ2100แค่นั้นเองถามว่าทำไมแนะนำ2100ก่อนครับเพราะ2100นะครับเป็นตัวที่บำรุงใบและมีกรรมฐานเป็นตัวประกอบกรรมฐานตัวนี้ครับมันจะช่วยในการสร้างใบสร้างน้ำยางสร้างเนื้อเยื่อด้วยนะครับในปลายฝนแต่พอหลังจากนั้นนะครับพอหลังจากนั้นเราก็ควรใส่ปุ๋ยสูตรอื่นเพื่อครบถ้วนเช่นนะครับปุ๋ยสูตร15-15นะครับในการเพิ่มเติมด้วยแต่ตัวหน้าที่ผมเน้นเลยคือต้องให้มีไนโตรเจนที่สูงนะครับเพื่อสามารถบำรุงใบนะครับและก็ที่สำคัญอีกตัวคือธาตุอาหารรองที่เราลืมไปยางพารายังต้องการแมกนีเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมออกมาจากไหนครับใส่ดลมไม้ครับราคาถูกมากและช่วยปรับpHดินด้วยดินบ้านเราสภาพเป็นกรดเยอะมากครับเพราะบ้านเรามีฝนที่ผ่านมาผมว่าผมกล้าไปตรวจทุกแปลงเลยครับแม้แต่สวนน้องนักวิชาการผมเองนะครับผมไปตรวจครับ pH อยู่ประมาณ5หรือ4กว่าๆเองครับทำไมผมถึงพูด pH ครับต่อให้เราเอาปุ๋ยเทไปทั้งกระสอบถ้า pH มันเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับไม่ค่อยเป็นกลางต่อให้ใส่ปุ๋ยไปมากเท่าไหร่ครับเขาเรียกว่าต้นไม้แทบไม่กินปุ๋ยเลยสภาวะมันไม่เหมาะสมต่อการดูดซึมของปุ๋ยเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรบ้านเราครับโดยลงไม้สำคัญมากนะครับ
0: จะหาซื้อที่ไหนอะคะ
1: โดยลงไม้มีอยู่ร้านการเกษตรทั่วไปเลยครับ
0: แล้วปริมาณการใส่ยังไงคะ
1: ตัวนี้นะครับ อยู่ทั้งไม้ผลปาล์มยางพารานะครับต้นหนึ่งสัก1กิโลค่อยๆใส่แต่ห้ามใส่พร้อมปุ๋ยนะครับตัวนี้จะไปเกาะปุ๋ยไม่ให้ละลายในดินเหมือนเราสมมุติเราใส่ปุ๋ยไปสัก15วันค่อยหว่านดูลงไหมครับ
0: ปาล์มอะคะอันนี้ยางพาราก็หมายถึงว่าเหมือนกับว่าดูช่วงหน้าฝนนี้ก็คือเหมือนกับว่าเรากรีดไม่ได้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: ยางเนาะต้นฝนเราก็
1: ตอนนี้กรีดได้นะ
0: ใส่ปุ๋ย
1: เขามีวิธีกรีดได้แล้วนะตอนนี้
0: จริงเหรอคะ
1: จริง
0: กรีดยังไงคะ
1: ตอนนี้คือม
0: ี
1: นวัตกรรมใหม่นะเขาเรียกว่าการใช้แก๊สเอทิลีนในการเจาะยางเขาการยางทำงานวิจัยมา20กว่าปีแล้วตอนนี้ทางสุราษฎร์นะครับทางอีสานทางภาคเหนือได้ความนิยมมากพังงาของเรากำลังเข้ามาตอนนี้มีแปลงทดลองโมเดลระดับจังหวัดน่าจะอยู่ที่ประมาณ30แปลงโมเดลซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาสาเข้าเป็นโมเดลเลยนะครับเพราะว่าปกติรายได้จากยางพาราเขาเรียกว่าแล้วแต่เทวดาให
0: ้เออใช่ใช่
1: หมายความว่าถ้าฝนตกก็คือเทวดาไม่ให้อด
0: อันนี้ก็คือที่ถามไปก็คือเป็นความคิดดั้งเดิม
1: ใช่ครับ
0: ที่บอกว่ายางพารา
1: ใช่ครับ
0: พอช่วงฝนเรากรีดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: เกษตรกรต้องพักอยู่บ้าน
1: ใช่ครับ
0: หรือไม่ก็อาจจะต้องทำอย่างอื่น
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยทำให้เกษตรกรแบบหลายคนเนี่ยหลายท่านเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือล้มส
1: ่
0: วนยางพาราแล้วก็หันมาทำอย่างอื่น
1: ถูกต้องเลยครับผมคือนวัตกรรมตัวนี้ครับเราเปลี่ยนจากยางพาราที่รายได้มาจากเทวดาให้เป็นรายได้รายเดือนเลย
0: ที่เรากำหนดเอง
1: ถูกต้องครับสามารถกำหนดเป็นเงินเดือนได้เลยแล้วคงที่ด้วยแล้วก็ได้ทุกเดือนด้วยนะครับหมายความว่าไงครับแล้วก็ทำงานน้อยด้วยครับทำงานเดือนนึงแค่10วันแต่เป็นรายได้เงินเดือนเลย
0: อันนี้ที่ท่านบอกก็คือทำยังไงล่ะ
1: ใช้แก๊สเอทิลีนใช้แก๊สเอทิลีนหมายความว่า เขาจะแม้แต่ฝนตกนะครับก็สามารถเอาน้ำยางได
0: ้
1: เพราะใช้วิธีการแค่เอาสว่านดอกเล็กๆแค่นั้นเองครับเล็กกว่าหลอดดูดน้ำอ๋อเท่ากับหลอดนม
0: ค่ะ
1: เท่ากับหลอดนมหลอดยาคู
0: เล็กเท่านั้นเลย
1: ใช่ครับเล็กเท่านั้นใช้สว่านเท่านั้นจิ้มเข้าไปนิดเดียวนะครับลงไปแค่เปลือกไม่ถึงเนื้อไม้แล้วก็หลอดเสียบแล้วเขาจะไหลมาตามหลอดเลยเพราะฉะนั้นฝนตกอะไรไม่เกี่ยวเพราะแผลมันเล็ก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วเขาก็มี
0: รับน้ำยาง
1: ใช่แล้วสามารถรับน้ำยางได้แล้วเขาก็มีร่มเล็กๆอันหนึ่งปิดอยู่ข้างบนเขาจะมีอุปกรณ์เลยมีตรงถ้วยครอบไว้เพื่อแม่น้ำครับ
0: ปิดร่มเอาไว้
1: ใช่เพราะฉะนั้นแม้แต่ฝนตกตอนไหนหรือยังไงก็แล้วแต่เขาสามารถให้น้ำยางได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้กรีดเจาะ1วันเว้น2วันเจาะ1วันเว้น2วันถามว่าทำไมต้องทำแบบนี
0: ้ค่ะ
1: หมายความว่าน้ำยางนะครับ เมื่อเรากินน้ำไปแล้วเหมือนเรากินน้ำไปครึ่งขวดนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เราต้องเติมน้ำมันถึงจะกลับมาที่เดิมถูกไหมครับน้ำยางเหมือนกันครับถ้าเราเจาะไปแล้วนะครับน้ำยางจะลดมาครึ่งนึงนะครับ
0: ต้องให้เขาพัก
1: เราทิ้งไว้ต้อง48ชั่วโมงหรือ2วันเขาถึงจะเติมมาเท่าเดิ
0: ม
1: เพราะฉะนั้นการทำงานของเรานะครับเราต้องร้อยน้ำยางเติมก่อนเวลาเราเจาะครั้งนึงจะได้ปริมาณน้ำยางมากแต่ทำงานน้อยลง
0: นั่นไงที่ท่านบอกว่าเดือนนึงทำแค่10 วัน
1: แต่ได้ปริมาณน้ำยางมากกว่าคนที่กรีด30 วัน
0: น่าสนใจนะเนี่ย
1: ครับ
0: เคยเวลาไปงานเกษตรเขาก็มีบูธเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็ดูแล้วน่าสนใจแต่ไม่มีส่วนยางที่จะทดลองทำ
1: ครับเดี๋ยวลองไปซื้อสักส่วน
0: แล้วผลเป็นยังไงคะของต้นยางเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเกษตรกรก็คือปลูกยางพาราใช่ไห
1: ม
0: กว่าจะกรีดได
1: ้
0: 7 ปี
1: โอเค
0: แล้วทีเนี้ยเราอยากจะกรีดแบบนาน
1: ๆ
0: 20-30 ปี
1: โอเค
0: อันนี้คือกรีดมือธรรมดาแบบดั้งเดิม
1: ครับ
0: แล้วพอทำแบบนี้ค่ะ
1: ทำแบบนี้กรีดมือเนี่ย
0: ยางของเราจะสั้นลงไหมหรือว่ายังไง
1: กรีดมือนะครับสังเกตได้แผลหน้าที่กรีดนะครับต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3-5 ปีถึงจะวนกลับมากรีดใหม่ได้
0: ค
1: ือต้องให้เนื้อเยื่อมันขึ้นมาใหม
0: ่
1: ใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ครับใช้เวลาแค่ปีเดียวสามารถกลับมาเจาะที่เดิมได้แล้วเพราะฉะนั้นคือแผลเขาหายเร็วกว่าความยั่งยืนเขาเลยได้มากกว่าพื้นที่แผลน้อยกว่าหายเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้นต้นยางเนี่ยครับปกติที่เขาบอกต้นยางกรีดไม่ได้หมายความว่าผ่านการกรีดมาแล้วเป็นปุ่มเป็นบั่มใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ครับก็เลยต้องเลิกกรีดโค่นไป
0: แต่
1: ตัวนี้เป็นปุ่มก็เจาะได
0: ้
1: รอยกรีดไม่สวยก็เจาะได้เพราะฉะนั้นต้นยางเนี่ยครับสามารถยืดอายุได้นานกว่าการกรีดทั่วไปแน่นอน
0: ค่ะเพราะฉะนั้นเนาะเกษตรกรชาวสวนยางพารานะฟังแล้วอยากจะทำก็ปรึกษาได้นะคะที่เกษตรอำเภอทุกๆอำเภอนะหรือว่าการยางแห่งประเทศไทย
1: การยางได้ด้วยครับ
0: กยธ.
1: กยธ.ได้ด้วย
0: นั่นเองเนาะฟังแล้วก็น่าสนใจอายุยางก็เท่าเดิม
1: ถูกต้อง
0: ทำงานน้อยลง
1: ถูกต้อง
0: ได้ผลผลิตประจำเดือน
1: ใช่ครับ
0: น่าสนใจมากๆเนาะ แล้วก็ส่วนแล้วอันนี้คือส่วนยางพาราแล้วส่วนปาล์มอ
1: ่
0: ะ
1: ปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มน้ำมันช่วงนี้ผมว่าปาล์มน้ำมันเป็นข้อได้เปรียบที่สุดเลยปาล์มน้ำมันชอบฝนไม่ชอบแล้งช่วงนี้หน้าฝนนะครับเกษตรกรนะครับอย่าลืมนะครับใส่ปุ๋ยปาล์มน้ำมันหน่อยเพราะหน้าแล้งเดี๋ยวท่านใส่ไปนะครับเหมือนจะเอาปุ๋ยไปขว้างทิ้งเพราะมันไม่มีตัวทำละลายปุ๋ยมันระเหยหมดครับและฉะนั้นสิ่งที่ใส่ที่ถูกต้องด้วยครับใส่ในกองทางเขาเรียกกองทางที่วางข้างๆครับตรงนั้นท่านไปเปิดดูครับรากเยอะที่สุดเพราะถ้าท่านใส่ตรงนั้นไปปุ๊บนะครับปาล์มจะได้กินเนี่ยการเจริญเติบโตของปาล์มก็จะเร็วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้แนะนำเลยครับเป็นโอกาสของเกษตรกรชาวสวนปาล์มใส่ปุ๋ยช่วงนี้ครับเพราะอีกสักประมาณผมว่าไม่น่าจะเกินครึ่งเดือนเดี๋ยวจะเกิดเอลนินโยแล้วก็แล้งด้วย
0: วันช่วงนี้สมมติว่าช่วงนี้ฝนตกถ้าวันไหนไม่หนักก็ใส่ได้เลย
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะมีปัญหาเหมือนกับว่าเวลาฝนตกน้ำอาจจะหลาก
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นตัวกองทางที่ผมบอกของชาวสวนปาล์มนะครับตัวกองทางนะครับช่วยกันการหลากของน้ำการสูญเสียของปุ๋ยได้ดีที่สุดนะครับและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็สวนปาล์มใส่สูตรอะไรดีคะ
1: สวนปาล์มครับเราจะมีเรื่องของปุ๋ยสังตัดนะครับเราจะมีการตรวจดินนะครับถ้าว่าของสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับถ้าว่าที่ของกระโปงหรือทุกอำเภอนะครับก็สามารถเอาดินไปตรวจได้เราจะรู้ว่าปาล์มเราอายุแค่นี้ควรใส่ปุ๋ยสูตรไหนดีแต่ดินเราเป็นแบบไหนนะครับตรงนี้มันมีหลายสูตรเราอยากให้มีการตรวจการทดลองดีกว่าว่าดินของคุณเป็นแบบไหนสภาพเป็นล้มเป็นแบบไหนครับ
0: ตรวจฟรีไหมคะตรวจดิน
1: ตรวจฟรีครับบริการตรวจฟรี
0: เอาไปที่เกษตรอำเภอ
1: เอาไปที่เกษตรอำเภอได้
0: เราไม่ต้องเดินทางไปถึง
1: แล้ว
0: สถานีพัฒนาที่ดิน
1: พัฒนาที่ดินเขาก็ตรวจได้นะครับสองที
0: ่ก็แนะนำเนาะว่าให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเนี่ยคือไปขุดดินในสวนเนาะมาตรวจว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเหมาะกับปุ๋ยแบบไหน
1: ถูกต้องครับ
0: ชนิดไหน
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือเราจะได้ผลผลิตที่มากขึ้น
1: ถูกต้องครับเพราะที่ผ่านมาเราใส่ปุ๋ยโดยคาดว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เราไม่เคยรู้เลยเหมือนเรากินยาเหมือนเราปวดอะไรแล้วกินแต่ยาพารา แต่คุณหมอก็จะดุเราทุกครั้ง
0: ค่ะ
1: การเกษตรเหมือนกันครับใส่ปุ๋ยเหมือนกันครับเราก็ไม่อยากให้คุณใส่ไปแบบโดยคาดว่า
0: ค่ะ
1: แต่เราต้องไปตรวจให้รู้ว่าเราขาดอะไรต้องเติมตัวไหนแต่ถ้าเราไม่ขาดแล้วเราเติมไปกลายเป็นดินเป็นกรดอีกนะครับนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
0: ก็วันนี้ได้ความรู้เยอะแยะมากมายเลย

0: มก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับก็อยากจะนำงานวิจัยนะครับแล้วงานวิจัยต่างๆที่มีข้อดีที่เราได้ทำไว้ของประเทศนะครับเยอะมากนะครับอยากให้เกษตรกรเปิดใจนะครับเอางานวิจัยนะครับที่เราคัดสรรมานำไปใช้นำไปปฏิบัติสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นครับที่เราคัดมาให้เกษตรกรของชาวพังงาเรานะครับของชาวพังงาเราเพราะเราเห็นปัญหาไม่กระทั่งว่าไม้ผลนะครับออกพร้อมกันราคาตกถ้าออกต้นฤดูคุณได้ราคาเพิ
1: ่
0: มแม้กระทั่งยางพารานะครับคุณไม่ต้องพึ่งเชื้อราแล้วคุณสามารถกำหนดตัวคุณเองได้เป็นรายเดือนเพราะฉะนั้นอยากให้เปิดรับนวัตกรรมงานใหม่ๆนะครับผมมั่นใจเลยส่วนของท่านแล้วก็ตัวท่านเองจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
1: ค่ะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเนาะคือการทำเกษตรก็จริงเราแบบว่าเราต้องมีการพัฒนา
0: ถูกต้อง
1: นะคะก็มีสำนักงานเกษตรอำเภอทุกๆอำเภอเราสามารถที่จะไปปรึกษาได้นะ เรื่องของสวนของเราเขารับฟังทุกๆสวนนะสวนเราอยู่ที่ไหนก็ไปปรึกษาที่เกษตรอำเภอนั้นๆ
0: ครับ
1: เป็นคนตะกั่วป่าแต่ว่ามีสวนอยู่ที่กระปงก็ไปที่เกษตรอำเภอกระปงได
0: ้ได้เลยครับยินดี
1: เป็นคนคุระบุรีสวนอยู่ที่ตะกั่วป่าก็มาปรึกษาที่เกษตรอำเภอตะกั่วป่าได้นะ
0: หรือสวนอยู่ตะกั่วป่าไปปรึกษาเกษตรอำเภอกระปงก็ได้ครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านเกษตรอำเภอกระปงมากๆเลยเนาะที่สละเวลามาพูดคุยในรายการของเราขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ท่านเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤต

0: สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโครงการ Thailand AI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวันพรุ่งนี้โดยระบุว่าเป็นการจัดงานหลังจากลงนามในสัญญาแล้วจึงอาจไม่สามารถนำข้อเสนอแนะของประชาชนไปปรับแก้รายละเอียดโครงการได้อย่างแท้จริงพร้อมกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ประกวดราคาให้ต้องมีประสบการณ์รับงานมูลค่าสูงในอดีตซึ่งเป็นการจำกัดจำนวนผู้ประกอบการและส่งผลต่อการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมเนื่องจากพบกลุ่มทุนเดิมได้งานอย่างต่อเนื่องจึงขอให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทบทวนและชะลอโครงการในระยะต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้านทางนี้พรรคประชาชนยืนยันจะติดตามและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณประจำปี2570อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะโครงการด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศวิสาปทุมมารายงาน
1: นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับบรรษัทกระจายเสียงแห่งออสเตรเลียในวันนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลออสเตรเลียแสดงความกังวลอย่างมากถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบด้านมนุษยธรรมและด้านเศรษฐกิจพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจและลดการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างกันเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี้ความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซิริกเขตจัสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอาปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซซึ่งนักบินทั้งหมดได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
4: อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจหนู
5: โรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคฉี่หนูพบได้ในสัตว์หลายชนิดเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนังที่เปื่อยยุ่ยบาดแผลรอยขีดข่วนหรือเยื่อบุอ่อนตามส่วนต่างๆของร่างกายเนื่องจากสัมผัสน้ำหรือแช่น้ำที่ปนเปื้อนฉี่หนูหมูวัวควายสุนัข
4: โรคฉี่หนูอันตรายกว่าที่คุณคิด
5: จะมีอาการไข้ปวดศีรษะรุนแรงปวดกล้ามเนื้อบริเวณขาและน่องอย่างรุนแรงมีจุดเลือดออกตามผิวหนังและเยื่อบุป้องกันด้วยการสวมรองเท้าบูทถุงมือขณะทำงานที่ต้องสัมผัสน้ำกำจัดหนูเก็บขยะในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดกำหนดพื้นที่สัตว์เลี้ยง
4: เป็นโรคฉี่หนูอาจตายได้หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก
5: ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
6: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี่
7: หายลูกเออบรรโรภาคตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตะ
6: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
7: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะ
8: มีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพ ยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียง

0: ระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
2: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
1: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
2: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
1: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติพร้อมสั่งการขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติทุกมิติเพื่อไม่ให้ประเทศไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมความสำเร็จในการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติที่โกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยและสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีการสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดลอดไปจะนำไปผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดพร้อมมอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีกวาดล้างผู้บงการเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนเบื้องหลังทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนเน้นย้ำนโยบายไม่ปล่อยให้ประเทศเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ประชุมนัดแรกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้และการออกมาตรการในการแก้ปัญหาชายแดนใต้หลังมีการก่อเหตุบ่อยขึ้น
6: คณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้

0: ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชุมนัดแรกโดยมีนายศิริศักดิ์ผลเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานการประชุมโดยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากประเทศญี่ปุ่นและมีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายความมั่นคงผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเข้าร่วมประชุมด้วยโดยในวันมูฮัมหมัดนอมาทากล่าวก่อนการประชุมถึงช่วงนี้มีการก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้บ่อยขึ้นมาจากปัจจัยใดโดยเรื่องนี้ต้องถามเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ด้านนายภาสกรบุญยลักษณ์ระบุว่าการประชุมวันนี้น่าจะมีคำสั่งเบื้องต้นออกมาส่วนรายละเอียดอื่นๆให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ชี้แจงกนิกาแก้วใสรายงาน
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันมาตรา7กรณีใบขนส่งไม่ครบถ้วนพร้อมนัดประชุมติดตามคดีกักตุนน้ำมันวันที่12มิถุนายนนี
2: ้พันตำรวจตีวรนันท์ศรีล้ำผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภคในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าการสอบปากคำผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ระหว่างวันที่11ถึง12มิถุนายนนี้จะมุ่งตรวจสอบกรณีกรอกข้อมูลในใบกำกับการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ครบถ้วนจำนวน166ฉบับโดยจะสอบถามถึงสาเหตุที่ไม่กรอกข้อมูลสำคัญ8รายการตามประกาศของกรมธุรกิจพลังงานรวมถึงสอบถามบทบาทหน้าที่แนวทางการดำเนินงานและหลักเกณฑ์การออกใบกำกับของผู้ค้าแต่ละรายพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงข้อเท็จจริงและยื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาได้ตามขั้นตอนกฎหมายนอกจากนี้พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นัดประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงทุกคดีของ DSI เพื่อให้เข้ารายงานความคืบหน้าการดำเนินงานและรับข้อสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในวันที่12มิถุนายนนี้ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: หากคุณกำลังเดินทางหรือวุ่นอยู่กับงานนึกถึงเราสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz หรือรับฟังได้ทั่วโลกกับวิทยุออนไลน์ของสวทตะกั่วป่า radio.prd.go.th/ตะกั่วป่า
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
10: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
9: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
11: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
13: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
12: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
13: ร่วมกัน ันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
12: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย
13: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: 德高巴广播电台自由上班 FM 90.25 兆赫
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวท.ตะกั่วป่าเพื่อนคู่คิดมิตรแท้ตลอดไปติดต่อสอบถามโทร076-421-055
16: Oh na na na na step, watch your step, watch your step.
17: คลื่นสายวัยทีน
15: เพราะวัยของคุณ
18: คือวัยของเรา
15: หมุนคลื่นมาฟังเราได้ที
18: ่สวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz

0: สวั
1: สดีค่ะ
0: พบกับพวกเราอีกแล้วค่ะในรายการคลื่นสายไวทีนทุกวันพุธเวลา 15:07 น.ถึง 16:00 น.ค่ะวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญเนาะใช่ไหมแขกรับเชิญของเราเป็นใครคะกิ๊ก
2: แขกรับเชิญของเราเป็นเพื่อนร่วมห้องของเราเองเป็นเพื่อนในกลุ่มของเราค่ะ
0: คนที่เราพูดถึงออกจะบ่อยนิดนึงใน EP 2 EP ที่แล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช
0: ่ไหนก่อนที่เราจะให้เขาพูดแนะนำตัวกิ๊กลองแนะนำเพื่อนหน่อยสิ
2: คนนี้หมวยมาก
0: หมวยนะหมวยหมวยจริงไหมดูหมวยจริงหรือเปล่า
2: หมวยจริงคนนี้
0: หมวยจริงไม่ติงนางไหนแนะนำตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรมาจากที่ไหนชื่อจริงว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะชื่อนัทค่ะชื่อจริงปฐมพรปทุมมานมาจากโรงเรียนตะกบป่าสนานุกูลอยู่ห้องเดียวกับกิ๊กค่ะ
0: บ้านมาไกลมากเนาะคนนี
2: ้
0: มาจากที่ไหนคะภูมิลำเนา
1: เป็นคนคุระค
0: ่ะคุระคุระบุรีชัยพัฒน์ช่วงนี้คุณได้ยินข่าวเรื่องคุระที่มีเด็ก7ขวบหรือเปล่า7ขวบหายไปไหม
1: ได้ยินค่ะได้ยิน
0: เป็นยังไงบ้างในฐานะคนในพื้นที
1: ่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแบบเสียใจที่ว่าน้องอายุยังน้อยแล้วน้องก็หายไป
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่าช่วงเวลาอยากจะให้แบบมีความตามหาให้ไวมากขึ้นหาให้แบบ
2: ไวกว่าน
0: ี้
1: ใช่
0: ตอนนี้มีความคืบหน้าอะไรยังไงบ้างคะ
1: หนูไม่ได้ติดตามข่าวเลย
0: แต่ว่าก็ยังไม่เจอน้องใช่ไหม
1: ใช่ค่ะยังไม่เจอ
0: ได้ข่าวว่ามีญาติไปช่วยตามหาเนาะแล้วก็เขาเป็นปอดบวมเลยนั่นเองได้ยินมาได้ยินมาไม่รู้ว่าความจริงหรือเปล่านะคะเอ้ยมาวันนี้เรามากันแบบใส่ๆกิ๊งๆเลยทำไมคุณนัทถึงมาอยู่ตรงนี้ได้คะทำไมกัน
1: เพื่อลากมาค่ะ
0: เพื่อลากมาเกินใครใครช่างใจดำโหดร้ายขนาดนั้นกันนะ
2: ใครนะ
1: ไม่รู้ใครค่ะไม่รู้ใคร
0: อ๋อไม่รู้ใครเสื้อดำดำ
1: ใช่เสื้อดำดำ
0: โอ้มีดำสองคนดำไหนนะดำผมสั้นหรือว่าดำผมยาวกันนะค่ะเป็นยังไงบ้างที่ได้มาอยู่ตรงจุดนี้ที่มานั่งจัดรายการกับเราสองคน
1: ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่คิดว่าจะได้มาจัดรายการกับเพื่
0: อ
1: นๆได้แต่แบบฟังรายการผ่าน Facebook
0: รู้ใช่ไหมคะว่าเราสามารถเอาไปใส่พอร์ตฟอริโอได้ในด้านของการกล้าแสดงออก
1: รู
0: ้รู้มีความรู้สึกยังไงบ้างที่เห็นตักไปนั่งคลิกแคนวาเพื่อเปลี่ยนชื่อให้
1: รู้สึกเพื่อนเรามีความพยายามมาก
0: เป็นไงกับตรงนี้น่าจะเป็นชื่อของนัทใช่ไหมคะยังไงกับแว่นที่ตักใส่ไปให้น่ารักไหม
1: น่ารัก
0: ปุกปิกเลย
1: ปุกปิกสุด
0: ๆให้ทายว่าทำไมตักถึงเลือกแว่นให้กับนัท
1: ไม่รู้สิน่าจะเพราะว่าอาจจะเป็นคนแบบคิ้วคิ้วหรือเปล่าน่ารักน่ารักติ่มติ่
0: มเหตุผลแรกไม่อยากให้ซ้ำกับเชอรี่ในชื่อกิ๊กแล้วก็ไม่อยากให้ซ้ำในผีเสื้อจากชื่อตักค่ะ
2: นี่ขอสอบถามได้ไหม
0: ยังไง
2: ทำไมชื่อกิ๊กต้องเป็นเชอรี่คะ
0: ไม่รู้ค่ะ
2: เ
0: ทมเพลตแคนว่าให้มา
2: โอเค
0: โอเคแต่ว่าชื่อนัดก็คือเลื่อนไปอีกหน้านึงแล้วก็เจอแว่นแล้วมันก็แบบเฮ้ยคิวโก้ตาคมผมยาวเทก็เลยเอามาใส
2: ่
0: ดูแบบมีกิมมิกเล็กๆเป็นคนดีดูแบบอุ๊ยซนน่ารัก
2: ใช่
0: เพราะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยดูน่ารักใส่ๆคิวๆไหนวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องอะไรคะกิ๊ก
2: วันนี้เนื่องจากว่าเพื่อนไม่ได้เตรียมตัวมาเลย
0: อ๋อตกใจกำลังเขาเรียกว่าอะไรกำลังช็อกโอเวอร์ช็อก
2: โอเวอร์ช็อก
0: ปลาช็อกน้ำเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยว
2: อันที่จริงคือไม่ได้นัดเพื่อนมาก่อนเลยวันนี้คือเราแค่มาทำงานกันแล้วก็ประจวบเหมาะกับการที่ตั๊กก็ชวนมาด้วยก็เลยพามาอัดเลยเพื่อนไม่ได้เตรียมตัว
0: เพื่อนยังไม่รู้เลยว่าฉันมาทำอะไรที่นี
2: ่
0: อ่ะบทเพลงฉันมาทำอะไรที่นี่นิดนึงเดี๋ยวติดลิขสิทธ
2: ิ์โอเคนิดนึงค่ะไหนๆก็เรามาทำงานกันแล้วเรามาคุยเรื่องงานก
0: ันกำลังจะเข้าพอดีเลยในเนื่องที่ว่าเราทำงานวิชาภาษาไทยกันใช่ไหม
2: ภาษาไทย
0: ตั๊กกับกิ๊กเนี่ยเราได้อยู่ของในส่วนของการชมนกเนาะเราทำงานในส่วนของการท่องกาเพเรือใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แล้วมันก็จะมีบทแยกกันไปอีกใช่ไหม
2: ถูกต้องเลย
0: ในฐานะที่เราเหมือนกันเราต้องให้เกียรติคนที่ไม่เหมือนเราก่อน เอาละค่ะคุณนัทได้บทอะไรคะ
1: เหชมไม้ค
0: ่
1: ะ
0: เหชมไม้เหชมไม้นี่เขาอะไรยังไงคะได้ข่าวว่าคุณครูบอกว่าให้เราเป็นนักพฤกษศาสตร์ใช่ไหม
1: ใช่ให้เราเป็นนักพฤกษศาสตร์เราต้องบอกประวัติความเป็นมาของดอกไม
0: ้ยังไงแล้วคุณนัทได้ดอกไม้อะไรมีข้อมูลอะไรอยากจะแบบบอกคุณผู้ฟังไหมอะไรแปลกๆใหม่ๆชื่อแปลก
1: ๆจริงๆก็มีเยอะเลยแบบบุญนาคเนี่ยสำหรับนัทไม่ค่อยได้คุ้นกับคำว่าบุญนาคเท่าไหร
0: ่
1: สายหยุดด้วยจริงๆมีชื่อก็คือสาวหยุด
0: ใช่แล้วทำไมถึงเป็นสาวหยุดอ่ะสาวหยุดโอ้ยแต่บุญนาคนี้เป็นนามสกุลดังนะใช่ไหมเคยได้ยินหรือเปล่า
2: เคยได้ยินแต่จำไม่ได้ว่าใคร
0: ใช่บุญนาคนี้คือต้นอะไรอ่ะมีลักษณะไหม
1: มันมีลักษณะแต่ว่าก็คือมันจะเป็นดอกใช่ไห
0: ม
1: มันจะเป็น
0: โอเคโอเคโอเคยังหาข้อมูลอยู
1: ่ยังไม่ได้จำเลย
0: อย่างตากับกิ๊กเนี่ยเราได้สัตวานั่นเองนกสัตวาใช่ไหม
2: ใช่
0: มาเรามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดีกว่านกสัตวาคือนกอะไร
2: เอาชื่อไหนดีนะ
0: ชื่อทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่า
2: ขอข้าม
0: โอเคค่ะ
2: okay,
0: ในฐานะที่หามาก่อนเนาะเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะวันนี้นกสัตวารู้ไหมคะว่ามีอีกชื่อคือนกแก้วอิเล็กตรัส
2: คุ้นๆผ่านตามาบ้างนะคะ
0: เป็นนกแก้วที่จริงๆตักเป็นคนไม่รู้เลยว่าประเทศไทยมีนกแก้วเป็นของตัวเอง
2: โอ้โหจริง
0: นึกว่าแบบนกแก้วเขามาจากแบบป่าอเมซอนไหมไอ้นกแก้วหางยาวๆอ่ะ
2: ใจค
0: ่
2: ะ
0: ไม่เคยเห็นนกแก้วแบบตัวเล็กๆคุกกี้อย่างเงี้ย อันนั้นก็ไม่รู้นึกว่าเป็นสายพันธุ์นอกแต่ก็ไม่รู้ว่าน้องคือสายพันธุ์อะไรแต่ก็น่ารักดีค่ะเอาล่ะถ้าเกิดพูดถึงกาเพเรือสิ่งที่เราทำกันวันนี้สิ่งที่ทำให้นัดมาจากคุระวันนี
2: ้
0: มาทำอะไรกันคะ
1: มาเหเรือค่ะ
0: โอ้ยมาเหเรือโอ้อยากได้สักบทมีไหมอยากได้สักบทขอท่อนหนึ่งขอวรรคหนึ่งพระเสด็จชะโดยแดนชนชะทรงเรือต้นงามเฉิดฉายอะไรต่อให้อะไรต่อหลังจากนี้ตักจำไม่ได้แล้วอะไร
1: นะ
0: ไหนท่อนไหนนี่ไงท่อนนี
1: ้โอ้กิ่งแก้วแผ้วพันนาราอุ้ยมันต้องมีกิ่งแก้วชะ
2: ไม่มีชะ
0: ไปแล้ว
2: เราชะไปแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เป็นไรคนเราผิดพลาดกันได้เอ็กซิเดนต์นิดนึง
2: มีความมึนงงนิดหน่อย
0: แต่ว่าเราแก้ไขสถานการณ์ได้ดีเอาใหม่ค่ะ
2: เอาเลยค่ะ
0: เอาตั้งแต่แรกเลยค่ะพระเสด็จชะโดยแดนชน
1: พระเสด็จชะโดยแดนชนชะทรงเรือตนชะ
2: ไม่ช้าแล้วค่ะล
0: ูกอาจจะคนเดียวแล้วก็มาไม่ค่อยชินกริ่งเราช่วยกันสักหน่อย
2: มา
0: 1 2 3พระเสด็จชะโดยแดนชนชะทรงเรือตนงามเฉิดฉายห้าให้กิ่งแก้วแผ้วพันนารายภายอ่อนหยับ

0: เก่งมากตบมือให้ตัวเองค่ะนักเรียน
1: เลยทุก
0: คนเก่งกันมากมากเลย
1: เกศีต้องได้เลย
0: น่ารักมากเป็นอะไรที่แบบคิ้วๆวัยมัธยมม .6 นั่นเอง
1: จ
0: ริงอุ๊ยพอพูดถึงอย่างนี้เรามาอัปเดตกันดีกว่าว่าช่วง1เดือนที่ผ่านมาที่โรงเรียนเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างเพราะอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมเมื่อวันพุธที่แล้วกิ๊กไม่ได้มากิ๊กติดงานตั๊กก็เลยมาคนเดียวแล้วก็นั่งพูดกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมว่าตัวตั๊กเองไม่สบายแค่ไหนแล้วก็เรียนหนักมากแค่ไหน
1: ใช
0: ่ในส่วนของนัดกับกิ๊กล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างเรามาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
1: ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาก็คือแน่นอนเลยเราทำงานภาษาไทยนี่เลยเราทำเรือกันอาทิตย์หนึ่งเต็มๆเลยนะคะ
0: แสดงว่าเรือนั้นต้องสวยมากมีรูปไหมมีรูปเปิดโชว์ไหม
1: รูปหรอ
0: มีไหม
1: อยู่ที่เพื่อนอีกคนหนึ่งนะคะ
0: รบกวนคุณเพื่อนส่งมาทางแชทนะคะ เดี๋ยวกิ๊กจะเปิดให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมได้ดูค่ะแล้วเป็นยังไงอีก
1: คือเรือเราจะทำเป็นส่วนคล้ายๆจิ๊กซออ
0: ๋อเป็นจิ๊กซอ
1: เป็นบล็อกอะรู้จักใช่ไหม
0: เป็น
1: บล็อกที่แบบจะมีรูปมาแปะแล้วค่อยเอามาตั้งต่อกันอ๋อ
0: เหมือนกล่องลังไหม
1: ใช่
0: อ๋อเป็นกล่องลังเพ้นรูป
1: ใช่นั่นแหละเรานั่งทำไงอะทั้งอาทิตย์หนึ่งเลยวันพุธวันนั้นคือวันพุธที่ตั๊กมาแล้วเราไม่ได้มาก็คือตื่นเช้ามาเราทำอันนั้นด้วยแล้วก็มีงานที่แม่ขอช่วยทำก็ไปซื้อของอะไรเงี้ยตอนตั๊กโทรมาปุ๊บอะก็แบบโอ้ยวันนี้ไม่มาอัดไลฟ์สดหรอฉันแบบเฮ้ยวันนี้ฉันต้องมาฉันลืมคืองานแบบมั่วยุ่งเต็มตัวเลย
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะตอนนั้นตั๊กอะตั๊กออกมาใช่ไหมมาถึงที่สถานีประมาณบ่าย
1: 2:54
0: ตอนนั้นพลุงพลังลกๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
1: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
0: กิ๊กอยู่ไหนกิ๊กอยู่ไหนเออจริงๆมันเป็นคำถามแบบมาถึงไม่มีรถจอดเฮ้ยสายแล้วนะเว้ยกิ๊กอยู่ไหนโทรไปฮัลโหลกิ๊กไม่มาเหรอกิ๊กบอกอ๋อทำงานอะยุ่งอยู
1: ่ตกใจมากเลยตั๊กโทรมาตอนตั๊กโทรมาก็แบบโอ๊ยโทรมาทำไมนะก็รับถึงได้รู้ว่าเอ้ยรีบีนัด
0: เอ้า
1: เออ
0: แล้วพอหลังจากกิ๊กบอกเฮ้ยตั๊กขอโทษนะตอนนั้นวางโทรศัพท์แล้วก็สติกระเจิงอยู่เอาไงดีวะฉันจะทำยังไงต่อไปดีแล้วก็มานั่งคิดว่าเราต้องพูดเรื่องอะไรพูดคนเดียวพูดติดขัดแน่เลยเออแต่ว่ามันก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ด้วยดี
1: ตบมือค่ะเลิศนี่แหละพลังหญิง
0: เพื่อนหญิงพลังหญิงน
1: ัก
0: วอลเลย์บอลท่านหนึ่งโอ้ยเรามาถึงตรงนี้กันแล้วยังไงแม่เรามาพอดแคสต์เรดิโอกันดีกว่านี่คือจุดคลายแม็กของรายการเราค่ะนั่นก็คือพอดแคสต์เรดิโอเราจะมาพอดแคสต์อะไรกันคะวันนี้
1: เรามาเรื่องเอาเรื่องที่เราไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องอะไรดีแต่ถ้าอยู่ในหัวตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องรับน้องในสายเรา
0: โอ้รับน้อง
1: ใช่แต่ว่าของตักไม่มีอ่ะ
0: ใช่เสียใจมากเลยรู้สึกเศร้าโศกร้องห่มร้องไห
1: ้เอ็นดูมาก
0: ฉันเสียใจทุกครั้งที่เห็นเลยล่ะไอ้ไหนเป็นยังไงอุ๊ยตอนที่ตักเห็นนะเห็นคลิปที่แบบเขาเอามาลงสตอรี่อจอ IG อะไรอย่างงี้เป็นแพลตฟอร์มที่วัยรุ่นมักจะทยอยกันเล่นเยอะมากเลยนั่นแหละก็คือเป็นเหมือนเคยเห็นพยาบาลไหมเวลาเขารับน้องพยาบาลอ่ะ
1: ใช่
0: เราจะมีถ้วยกลวยใช่ไหมแล้วก็มีเทียนปักแล้วก็จุดเทียน
1: อ
0: ย่างนี้ต้องถามว่ามีเทียนโดนมือไหม
1: จะบอกว่าเราสองคนและเพื่อนอีกคนหนึ่ง
0: ยังไง
1: ไม่ทานนะคะ
0: เอาทำไม
1: คือเหมือนพวกเราไปช้าด้วยแหละไปถึงปุ๊บเพื่อนบอกเทียนหมด
0: เอ้า
1: โอ้นั่นแหละคือม.6เขายืนล้อมข้างหลังอยู่แล้วไงแล้วก็แบบเทียนหมดก็แบบโอ้โหเสียดายแต่ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นเราเพราะเรายืนข้างหลัง
0: อ๋อแล้วมีหลายคนไหมที่ไม่ได้เทียน
1: ก็ประมาณเท่าไหร่นะคะมีเพื่อนบอกคุยมา
0: อ๋อ13หรออ๋อ
1: 13
0: หรือว่าอ๋อ13คนเรามีเขาเรียกว่าอะไรอับดุลเอ๋ย
1: อับดุลเอ๋ยนะคะ
0: เรามีอับดุลเอ๋ยอยู่ตอนนี้เราทำงานกันเป็นทีมเรามากันเป็น The Gang
1: The Gang
0: อายมา4คน
1: ใช่ใช่
0: เป็นยังไงบ้างก็
1: ก่อน
0: ในความรู้สึกขลังมากจากที่ดูจากวิดีโอเป็นอะไรที่ขลังสุดๆ
1: อบอุ่นขลังมาก
0: อบอุ่นมาก
1: ก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องรับน้องเรามาดูเรือของเรากันดีกว่านะคะเพ
0: ื่อนมาดูเรือ
1: ยา
0: แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทม
1: แ
0: ท
1: มแป๊บนึงนะยาวมาก
0: เอาใหม่เร็วเร็วเร็วเร็ว
1: แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแท
0: มแทมแทมแทมแท
1: มแทมแ
0: ทมแทมแทมแทมแทม
1: แทมแทม
0: แทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแท
1: มแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแ
0: ทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทมแทนี่จะเป็นฝีมือของเด็กม.6
1: พี่ค่ะพี่เอง
0: วิ่งมีลายกระหนกด้วย
1: ใช่
0: กระหนกนี้ใครวาดวาดเองเหรอ
1: ใช่
0: วิ่งลื่น
1: คือพี่ไปแกะเส้นมานะคะลงใน iPad ก่อนแล้วเราค่อยเอามาปริ้นลงกระดาษแล้วพอปริ้นลงกระดาษลายกระหนกไม่ชัดก็มานั่งแกะใหม่กันอีกทีนึง
0: อ๋อก็คือเอาปริ้นแล้วก็มาทาบ
1: ใช่
0: อ๋อก็คือปริ้นก่อน
1: ถูก
0: แล้วก็มาวาด
1: ถูก
0: โ
1: อ้คือแบบคือปริ้นไม่ชัดลายกระหนกเป็นอย่างปิ้นมาย่าอย่างนี้เป็นเส้นโค้งเลยค่ะ
0: อืมอ๋ออันนี้ก็คือพอเอาลายกระหนกมาทาบแล้วเราก็วาดอีกรอบนึงให้ชัดแล้วก็ติดใช่ไหม
1: ใช
0: ่เลิศอันนี้เขาเรียกว่าเรืออะไรสุดปกติจะมีเป็นเรือเขาเรียกว่าเรือสุพรรณหงษ์ใช่ไห
1: ม
0: ปกติคนเขาจะแบบใช้เรือสุพรรณหงษ์กันของกิ๊กของนัทของอิ่มเนี่ยใช้เรืออะไรกัน
1: อันนี้เรียกว่าเรือเอกชัยเหินหาวกันนะคะ
0: เหินหาว
1: ใช่
0: โอ้แอบคล้ายคำภาษาจีนเหินหาว
1: เหินหาวใช่ไหม
0: ไหนยังไง
1: เรือเอกชัยเหินหาวอ่ะจะเป็นเรือคู่กับเอกชัยเหลาทองจะเป็นเรือน่าจะเป็นเรือพญานาคคู่นะนำหน้าของเรือสุวรรณหงษ์ใช้เวลาแบบเร่งเรือคือแบบลากเรือสุวรรณหงษ์ไงพอเวลาเราจะเร่งความเร็วเราก็ใช้เรือนี
0: ้
1: ใช่
0: เป็นเรือที่สวยงามมากเลยจริงๆแต่ตอนนี้ได้เวลาพักสักครู่แล้วเราค่อยมาคุยกันต่อ ในช่วงต่อไปค่ะ

0: ่ะแล้วก็เข้าสู่ช่วงที่สองกันแล้วและนี่ก็เราจะมาคุยกันแบบสบายๆเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเราอึกกระทึกกระโครมกันตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มต่ำ
1: เราโม้กันเพลินมากค่ะ
0: ใช่จนเกือบจะหมดเวลาของเรากันเลยทีเดียว
1: ใช่
0: เพราะว่าเมื่อกี้เพลงก็น่าจะพอเนาะเป็นเพลงที่พวกเราเลือกให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังกันส่วนคุณที่กำลังชมผ่านไลฟ์สด Facebook ก็ดีหรือว่าทางอื่นๆก็ดีนะคะขอให้สนุกกับรีแอคชั่นของพวกเรา
1: ใช
0: ่จริงๆอยากจะเอาไปลง TikTok อยู่แต่ว่ากลัวค่ะกลัวพูดจากใจเลยกลัวกลัวว่าเดี๋ยวยอดไลค์ขึ้นมายอดแชร์พุ่งทะลุแบบนี
1: ้ก็อาจจะแบบ
0: ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่านะอะไรอย่างนั้น
1: แชร์โหดมันโกรธใครมานะคะ
0: เผื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไม่เข้าใจว่าแชร์โหดคืออะไรช่วยอธิบายหน่อยได้ไหม
1: คือในความคิดของเรานะแชร์โหดมันก็คือการที่ยอดกดใจน้อยมากแต่ว่าการแชร์ก็คือแชร์แบบเป็นอ่ะสมมติมีคลิปนึงเป็นเด็กตัวเล็ก
0: ๆ
1: พูดกับกล้องสมมติว่าพูดว่าสวัสดีกล้องเราชื่อนู่นนี่นั่นเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยคลิปมีแค่นี
0: ้
1: ยอดกดใจประมาณ5คนแต่ว่ายอดแชร์ประมาณ105คนมันสำหรับเรานะถ้ามองในด้านที่ลบมันคือการที่แชร์เอาไปขำกับเพื่อน
0: ๆ
1: เป็นการแบบเหมือนแชร์ไปนินทากันโดยที่แบบเราไม่รู
0: ้
1: แต่คือมันจะเป็นสิ่งที่เราเป็นเซนอะที่แบบว่าคือถ้าผู้ใหญ่แชร์เขาก็อาจจะแชร์ไปให้แบบคนเพื่อนดูว่าน่ารักดีแต่ส่วนมากประชาชนไทยนะคะแค่ส่วนมากหรือไม่ก็บางส่วนที่แชร์จะเอาไปนินทาทำให้เราเสียความมั่นใจอะค่ะ
0: พอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราเสียความมั่นใจใช่ไหมพอพูดถึงอย่างนี้เราเคยเล่าสู่กันฟังแล้วน้องกิ๊กเรามาคุณนัทดีกว่าเขานั่งเงียบมานานละ
1: คุณนัทดีกว่า
0: เคยโดนนินทาว่าร้ายหรือว่าอะไรยังไงไหมมีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีบ้าง
2: เคยค่ะแบบทุกคนน่าจะเคยโดนนินทากันแล้วนะคะก็คือรู้สึกว่าแบบส่วนใหญ่ก็จะโดนเรื่องอาจจะเป็นเพราะว่านิสัยของเราที
0: ่
2: ค่อนข้างอาจจะมีความโตกว่าในกว่าเด็กรุ่นเดียวกันก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเข้ากับเพื่อนไม่ได้เขาคิดว่าแบบเราเป็นเด็กที่แบบค่อนข้างแบบมีปัญหาใช่
0: ออกแนวซีเรียสแบบนี้หรอ
2: ใช่ใช
0: ่พอพูดถึงอย่างนี้แล้วอยากให้นัดอธิบายตัวเองสักนิดนึงว่าเป็นยังไงอธิบายสั้นๆ1นาทีกระชับทุกคนรู้จักนัดภายในไม่กี่คำค่ะ
2: ค่ะก็คือส่วนตัวของนัดนะเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องแบบรีทอคเปิดใจกับเพื่อนแล้วก็ชอบคุยในเชิงแบบวิชาการนิดนึงปรัชญาชีวิตแบบเป็นความคิดของเราเราอยากจะแชร์สู่เพื่อนจะฟังหนึ่ง
0: ค่ะอ๋อแบบจิตวิทยา
2: ใช่ใช่
0: จิตวิทยาไออย่างเวลาคุยกับกิ๊กเนี่ยคุยกันเรื่องอะไรดาราไอดอลอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็มีดาราดูหนังอะไรอย่างงี
0: ้
2: เป็นปกติใช่
0: หนังเรื่องโปรดชื่อเรื่องว่าอะไรคะ
2: เอ้ยพูดได้เหรอคะ
0: อันนิดนึงนิ
1: ดได
0: ้พูดได
2: ้ก็เป็น Not Me ละกัน
0: Not Me
2: ใช่เป็น
1: Not Me นี่ใครแสดงนะคุณคุณ
0: ใครกัน
1: ใคร
0: ใครกัน
2: พี่ออฟจุมพลกับพี่กันอัตภา
1: สาววายตัวยง
0: พระเอกซีรีส์วายคนหนึ่งดังมากแต่เรื่องหนึ่งที่ตั๊กจำไม่ลืมเลยเรื่องนี้รู้จักพี่ค่ายไหม
1: รู้จัก
0: พี่ค่าย
1: พี่ค่าย
0: พี่ค่ายไม่เคยออกจากละครเลยพี่ค่ายอยู่ในละครเสมอ
2: ใช
0: ่แล้วก็
2: ธงเขียวแห่งประเทศไทย
0: ธงเขียว
1: ธงเข
0: ีย
1: วอ
0: ธิบายหน่อยธงเขียวคืออะไรนิดนึง
1: ธงเขียวนะก็คืออธิบายว่าถ้าเป็นคนดีคนชั่วอ่ะธงเขียวก็จะเป็นหนุ่มดีแสนดีมาก
0: ธงแดง
1: ธงแดงแย่แบดบอยแบดบ
0: อยธงดำ
1: อันนี้แย่มากแย่กว่าธงแดงอีก
0: ธงขาว
1: ธงขาวบริสุทธิ์
0: อ่ะบริสุทธิ์ฝุดพองแล้วก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วค่ะวันนี้เนี่ยเวลาของพวกเราก็ได้หมดลงไปแล้วไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

นี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่เน่นะโอ๊ยตายนอนเกรงในทรายโอ๊ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่น

แล้วก็การแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำมีการจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่ดินถล่มแล้วก็ฝนทิ้งช่วงนะครับเรื่องที่สองครับทบทวนแล้วก็ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะครับเรื่องที่สามครับที่มีการเตรียมในช่วงนี้เลยก็คือการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือนะครับเรื่องของการระบายน้ำบุคลากรพร้อมกับการใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมแล้วก็กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยนะครับเรื่องที่4ครับคือการตรวจสอบความมั่นคงและก็ปลอดภัยของคันกั้นน้ำอันนี้ก็สำคัญทั้งเขื่อนคันกั้นน้ำทำนบพนังกั้นน้ำพร้อมกับการจัดทำแผนสำรองและก็แผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายนั่นเองเรื่องที่5คุณผู้ฟังครับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเรื่องที่6ครับนะฮะนั่นก็คือการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพและการดูแลกลุ่มเปราะบางนี่นะครับแล้วก็เรื่องที่7เร่งเก็บกักน้ำพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำเนี่ยเอาไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วยคุณผู้ฟังเรื่องที่8ครับคือการสร้างความรับรู้เรื่องของความเสี่ยงแล้วก็เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนเรื่องสุดท้ายคุณผู้ฟังครับเรื่องนี้ก็สำคัญคือการติดตามนะครับประเมินผลปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามแล้วก็วิเคราะห์สรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ9มาตรการครับที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับในการเดินหน้าดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการรับมือกับฤดูฝนที่หลายๆคนบอกว่าตอนนี้ณห้วงเวลานี้ฝนก็ยังตกอยู่ในหลายพื้นที่ในหลายพิกัดเลยดังนั้นนะครับตอนนี้ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อมูลส่งเรื่องราวมาได้ขออนุญาตแจ้งนิดนึงคุณวิมลครับวันนี้นะครับคุณวิมลฟังรายการอยู่จากอำนาจเจริญนะครับบอกว่าเป็นผู้พิการอยากให้ช่วยด้วยประสานด้วยเรื่องสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแจ้งมาหลังไมค์พิกัดด้วยนะครับทีมงานเราได้ประสานต่อให้นะครับในส่วนของผู้ที่บางทีแล้วกังวลใจนะครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในห่วงของการยืนยันนะครับสำหรับคนที่มีบัตรเดิมนะครับก็สามารถที่จะไปยืนยันได้ไม่ว่าจะเป็นยืนยันสิทธิ์ได้ทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับทางตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยนะครับหรือบางคนนะครับก็เข้าไปในเว็บไซต์ของโครงการก็ได้นะครับหรือว่าไม่สะดวกเลยนะครับทำไม่เป็นเลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรไปเลยครับที่5ธนาคารของรัฐนะครับมีธนาคารไหนบ้างกรุงไทยนะครับธกส.ธอส.ไปได้เลยนะครับแล้วก็มีธนาคารเพื่อการเกษตรธนาคารมีธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยด้วยธนาคารออมสินนะครับสะดวกที่ไหนท่านไปได้เลยนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยดูแลให้คำแนะนำอยู่ในกรณีที่ท่านถือบัตรสวัสดิการเดิมอยู่แล้วก็ต้องไปยืนยันแล้วก็เดี๋ยวรอการประกาศผลในเดือนหน้านะครับวันที่17กรกฎาคมเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็จะมีการตรวจแล้วก็จะประกาศผลนะครับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็เดือนหน้าวันที่17กรกฎาคมนั่นเองนะครับในกลุ่มของผู้ที่หลายๆคนบอกว่ามีข้อความส่งมาเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่สะดวกที่จะมายืนยันนะครับเป็นกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่ต้องกังวลตรงนี้เดี๋ยวกระทรวงพม.นะครับแล้วก็ทางด้านของมหาดไทยจะเร่งค้นหาแล้วก็ลงพื้นที่คุณผู้ฟังไปดูเลยนะครับดังนั้นก็ใครที่อาจจะยังมีความกังวลใจละกันแล้วก็ยังไม่มั่นใจก็โทรมาแจ้งหลังไมค์ก่อนก็ได้นะครับว่าพิกัดท่านอยู่ตรงไหนอย่างเช่นคุณวิมลก็โทรมาคุณดำรงเมื่อกี้นี้จากเจริญนครด้วยนะครับคนที่รอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะได้ประสานต่อเนื่องให้นะครับสำหรับคุณดำรงจากเจริญนครเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเลยนะครับบอกว่ารอบที่แล้วใช่ไหมยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยใช่ไหมครับแล้วก็รอบนี้ก็ทั้งเรื่องของการไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคการดูแลเรื่องค่าโดยสารรถสาธารณะค่าน้ำค่าไฟอันนี้มันดีมากๆเลยนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็อยากให้ทุกท่านได้รับกันไปทั่วหน้าเลยทีเดียวนะครับก็ต้องดูแลกันนิดนึงแจ้งมานะครับใครที่ยังคงมีข้อคำถามอยู่นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็อย่างที่บอกไว้02 2

0: 076-776-9717นะครับแล้วก็02-276-9721สวัสดีคุณโป้ยเซียนด้วยนะครับคุณโป้ยเซียนที่วันนี้กำลังติดตามฟังรายการอยู่นะครับก็ทักทายกันไทยช่วยไทย plus นะครับบอกว่าใช้สิทธิ์หมดแล้วเดือนนี้โอ้โหเร็วมากๆเลยคุณวิชุดาบอกว่ายังไม่เคยทำเลยจะได้ไหมคะเดี๋ยวต้องรอนิดนึงในกลุ่มนี้นะครับต้องรอนิดนึงกลุ่มที่เขาให้มายืนยันก่อนนี่ก็คือกลุ่มเดิมนะครับกลุ่มเดิมที่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะครับแต่ต้องรอการประกาศผลด้วยนะครับในวันที่17กรกฎาคมก็คือเดือนหน้านะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องมายืนยันก่อนนะครับก็มีหลายๆท่านเลยที่บอกว่าอยากจะได้เหลือเกินนะครับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทรมาก็ได้นะครับประสานดูติดขัดตรงไหนอย่างไรนะครับก็สามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็แจ้งข้อมูลต่างๆให้ได้รับรู้รับทราบกันอีกหนึ่งเรื่องครับพาไปติดตามท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กันนิดนึงท่านก็มีประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกุ้งใช่ไหมครับที่หลายๆคนก็บอกว่าติดตามกันอยู่แล้วก็ข้อความต่างๆที่ส่งมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะครับมีส่งข้อความมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่สามารถที่จะประสานข้อมูลแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์ส่งต่อกันมาได้เลยนะครับทางด้านของหนึ่งเรื่องวันนี้นะครับมีข้อความส่งเข้ามาด้วยให้ดูแลเรื่องราวของการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งล่าสุดครับเรื่องนี้ตามให้แล้วด้วยข้อมูลต่างๆนะครับทางด้านของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียนะครับประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยนะครับประกอบไปด้วยกุ้งขาวแวนนะครับขาวแวนนามัยมีกุ้งกุลาดำนะครับมีกุ้งแชบ๊วยกุ้งลายเสือแล้วก็กุ้งน้ำเงินซึ่งก็จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลนะครับกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนเลยทีเดียวนะครับล่าสุดครับยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเรื่องนี้มีการวางมาตรการรองรับแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนนะครับในระยะสั้นก่อนการช่วยเหลือเรื่องนี้ก่อนมอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยประสานความร่วมมือกับกลุ่ม Model Trade แล้วก็มีการประสานผ่านโครงการไทยช่วยไทยนะครับเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีทั้งพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกนะครับเพื่อลดภาระค่าขนส่งแล้วก็เป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศมาดูระยะกลางและระยะยาวกันบ้างครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยด้วยนะครับว่าได้มีการสั่งการครับให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนนี่นะครับเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงตลาดเดียวนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงพาณิชย์ก็ประสานงานร่วมกับกรมประมงด้วยคุณผู้ฟังเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียโดยเน้นย้ำครับว่ากุ้งไทยนะมีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับขอให้มาเลเซียเนี่ยทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนนะครับที่ผ่อนปลนมากกว่าการระงับการนำเข้าในทันทีนะครับโดยปิดท้ายครับก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนก็นำเสนอข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านด้วยเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกุ้งได้รับทราบถึงแนวทางนะครับการแก้ไขของภาครัฐทั้งการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็การวางรากฐานการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแนวทางสำคัญอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออาณาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
3: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
4: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาครับ 17:33 อยู่กันที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับหลายคนที่ทักทายเข้ามานะครับก็ขอบคุณข้อความจากหลากหลายพื้นที่นะครับเมื่อกี้นี้เข้าไปดูในเพจของไทยคู่ฟ้านะครับก็มีการโพสต์ข้อความเรื่องสำคัญเลยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องราวของครม.คณะรัฐมนตรี10มิถุนายน2569โดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อสั่งการในที่ประชุมครม.สองเรื่องสำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องแรกเลยอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเรื่องของการขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติมีข้อสั่งการสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมขยายผลคดีจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจังหวัดสมุทรปราการไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนพร้อมให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอันนี้คือเรื่องสำคัญข้อแรกนะครับอีกเรื่องนึงครับสารต่อผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามนะครับต้องบอกว่ามีข้อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกสำคัญในเรื่องของการหารือคุณผู้ฟังแล้วก็การขับเคลื่อนนะครับเรื่องการเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินการส่งมอบนกกระเรียนเพิ่มเติมคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครับโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามด้วยและในขณะเดียวกันครับต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้ไทยแล้วก็เวียดนามเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานเลยนะครับเรื่องนี้สำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศนะครับก็ได้มีการหารือนำทีมคณะใหญ่หารือเรื่องของทั้งเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงแล้วก็การพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้มีการร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศนะครับในโอกาสเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีของไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้มีการกล่าวขอบคุณการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยว่าการเยือนเวียดนามครั้งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยทีเดียวและก็ที่สำคัญคือเหตุผลบอกเนื่องจากเป็นการเยือนเวียดนามในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นการเยือนในช่วงปีแห่งการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์50ปีตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมนะครับร่วมกันและก็มีการกำหนดทิศทางนะครับการนำเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับเรื่องสำคัญเลยนั่นก็คือการผสานจุดแข็งของทั้งไทยและเวียดนามเข้าด้วยกันนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจของทั้ง2ประเทศเนี่ยเติบโตแบบยั่งยืนคณะผู้แทนไทยครับที่ร่วมเดินทางครั้งนี้เนี่ยมาจากหลายภาคส่วนเลยคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็น รองนายกรัฐมนตรีนะครับมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงกลาโหมกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพได้แก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นครับทางเวียดนามเองคุณผู้ฟังครับก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องทางด้านกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงรัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมครับก็ทำหน้าที่ในการหารือครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนการประชุมใหญ่นะครับที่เป็นการประชุมสำคัญระหว่างคณะรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศสะท้อนอะไรสะท้อนให้เห็นว่าทั้งสองประเทศต่างเห็นถึงความสำคัญของกันและกันแล้วก็มีความมุ่งมั่นครับที่จะทับความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือใกล้ชิดกันในทุกๆด้านเลยนอกจากนี้ครับทางด้านของนายรัฐมนตรีเวียดนามเนี่ยยังเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดนะครับในเรื่องของการหารือทั้งระดับรัฐบาลและก็ในระดับคณะกรรมการและกลไกต่างๆอย่างสม่ำเสมอด้วยโดยทั้งสองฝ่ายครับมีการสรุปประเด็นนะครับทั้งเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับเรื่องของการเห็นพ้องในการใช้กลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยเวียดนามระดับรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็มีการประชุมร่วมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการด้วยเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะเรื่องนี้ก็สำคัญกระชับความร่วมมือด้านการค้าและก็การลงทุนด้วยนะครับเตรียมผลักดันมูลค่าการค้าของทั้งสองประเทศนะครับให้ทะลุ 25,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มุ่งยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับยุทธศาสตร์ Tree Connects นะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับสำหรับประเด็นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการด้วยยังมีเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับประชาชนต่อประชาชนด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังประชาชนทั้งสองประเทศเนี่ยต้องบอกเลยนะว่ามีความชื่นชอบวัฒนธรรมเรื่องของอาหารซึ่งกันและกันด้วยนะครับทั้งคนเวียดนามก็ชอบอาหารไทยเราก็ชอบอาหารเวียดนามด้วยนะครับนี่คือความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่มีมาตรฐานความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็ความมั่นคงก็ดูเรื่องนี้ความร่วมมือด้านความมั่นคงไทยและเวียดนามครับเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือทางด้านความมั่นคงผ่านกลไกคณะกรรมการด้านความมั่นคงมุ่งปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือความร่วมมือระดับภูมิภาคครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเวียดนามก็ชื่นชมไทยที่ผลักดันสันติภาพเกิดในเมียนมาแล้วก็ใช้แนวทางสันติภาพแก้ไขความขัดแย้งเห็นพ้องกับไทยครับในการส่งเสริมความเชื่อมโยงกรอบความร่วมมือต่างๆทั้งคมนาคมนะครับทั้งความร่วมมือในลุ่มน้ำโขงรวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียนนั่นเองนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับเป็นการขยายผลนะครับเรื่องของการเยือนเวียดนามนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับต้องบอกว่าทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนะครับทั้งเรื่องราวของการหารือด้านเศรษฐกิจด้านความมั่นคงการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองนะครับก็มีข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียววันนี้นะครับนอกเหนือจากการพูดคุยนะครับการติดตามวันนี้ก็มีคุณยอยอแหละครับแหมยอยอ20/06นะครับวันนี้ทักทายมาส่งกำลังใจผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่เปิดมาตอนนี้เขื่อนสิรินธรอุบลราชธานีฝนตกแล้วครับนะครับจากพ่ออ่อนจันนะครับพ่ออ่อนจันบัลลังก์ส่งเข้ามานะครับก็วิภาวดีมืดคลึ้มตอนนี้เลยนะล่าสุดเลยตอนนี้ 17:41 นะครับหลายพื้นที่ฝนตกนะครับตอนนี้ก็ส่งเข้ามานะครับเรื่องราวของเงินช่วยเหลือชาวนาด้วยที่คุณพ่ออ่อนจันนะครับก็ถามมาด้วยนะครับมีคุณบังออนเล็กใบนะครับอยู่ที่คลอง4คลองหลวงปทุมธานีณเวลานี้แจ้งมาว่าลมแรงฝนกำลังจะมาด้วยนะครับคุณพลกฤษมีคุณพลอยจันวงอุบลแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่ที่ติดตามกันอยู่นะครับ ไปที่หนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับที่กำลังติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องราวของโครงการ Thailand AI Passport ล่าสุดครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ทางด้านของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ท่านยืนยันว่าโครงการ Thailand AI Passport ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างถูกต้องแล้วก็พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในวันที่11มิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับรายละเอียดจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเรื่องสำคัญเลยเรื่องของ AI เรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆทั้งด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ครับท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport นะครับโดยระบุว่าในวันพรุ่งนี้แหละครับ11มิถุนายนทางกระทรวงนะครับก็จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งความหวังที่จะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและก็เกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณให้มากที่สุดส่วนเรื่องข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานนะครับหรือว่า TOR นั้นทางด้านของนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านชี้แจงแบบนี้คุณผู้ฟังท่านบอกว่าการหารือร่วมกับปลัดกระทรวงพบว่าโครงการหลักเนี่ยยังคงต้องเป็นไปตาม TOR เดิมนะครับแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายครับเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งก็จะช่วยปรับปรุงเรื่องของรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมวอนขอให้ประชาชนรอฟังข้อสรุปอย่างเป็นทางการเนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นนะครับในสื่อสังคมออนไลน์บางส่วนที่ยังมีความคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงท่านบอกเจตนาคืออยากฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายเพื่อให้โครงการนี้เนี่ยนะครับถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คุ้มค่าสูงสุดหากตรวจสอบแล้วเนี่ยกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมก็พร้อมเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นการชี้แจงของท่านชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับมีการรายงานเรื่องความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport นั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับแจ้งมาพิกัดต่างๆเรื่องสำคัญที่เราก็ต้องเตรียมความพร้อมกันมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าไทยของเราครับเตรียมพร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำจากนานาชาตินะครับสู่เวทีเศรษฐกิจโลกอีกครั้งในรอบ35ปีคุณผู้ฟังกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นั่นเองนะครับซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้แล้วนะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมว่าผู้เข้าร่วมงานเนี่ยกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกโอ้ต้องบอกว่ามีทั้งผู้แทนนักลงทุนเลี้ยงสื่อมวลชนแล้วก็ผู้ติดตามจากทั่วโลกครับที่กำลังเตรียมจะเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อร่วมงานระดับโลกเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวการเข้าพักการเดินทางและก็การใช้จ่ายภายในประเทศด้วยนะครับคิดดูว่าคนเป็นหมื่นนะครับเกิน 15,000 แน่ๆแล้วก็มาจาก191ประเทศทั่วโลกครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการเปิดโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพครับด้านการท่องเที่ยวนะครับด้านเศรษฐกิจการบริการของไทยสู่สายตาชาวโลกแล้วก็เป็นการตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยด้วยคุณผู้ฟังครับในการที่จะเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญเรื่องของการท่องเที่ยวและก็การจัดประชุมระดับนานาชาติโดยปิดท้ายเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญครับที่จะช่วยดึงดูดผู้มาเยือนจากทั่วโลกนี่นะครับเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ส่งต่อภาพลักษณ์ที่ดีนะครับให้กับสายตาชาวโลกนะครับได้เห็นถึงประเทศไทยในระดับนานาชาติด้วยและไทยก็เตรียมเปิดบ้านต้อนรับเวทีเศรษฐกิจโลกกลับมาอีกครั้งในรอบ35ปีครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับซึ่งกำลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนี้นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองอย่างที่ย้ำกันครับก็จะมีการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนนะครับมาจาก191ประเทศทั่วโลกผู้แทนนักลงทุนสื่อมวลชนผู้ติดตามเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการเปิดโอกาสสำคัญในประเทศไทยที่จะได้แสดงศักยภาพให้กับทั่วโลกได้เห็นตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยที่เรียกว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดการประชุมระดับนานาชาตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่วันนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดินหน้ากันต่อเรื่องราวของการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นหมุดหมายสำคัญแล้วก็การเป็นศูนย์กลางการเดินทางการบินของภูมิภาคนะครับควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆด้วยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์ครับได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดตามงานนะครับของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ใครเคยไปเที่ยวกระบี่นั่งเครื่องบินไปพี่บังเคยไปโอ้สวยมากเชิญชวนจริงๆกระบี่นะครับมีอาหารอร่อยแล้วก็ทะเลสวยมากจริงๆนะครับล่าสุดครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ครับไปติดตามการดำเนินงานของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่มีการหารือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนเกี่ยวกับแนวทางการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำนะครับเพื่อเป็นการยกระดับการเชื่อมโยงการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางด้านของฝั่งอันดามันด้วยนะครับต้องบอกทะเลสวยมากๆใครไปแล้วเนี่ยหลงรักเลยทะเลด้านอันดามันนะกระบี่ภูเก็ตพังงานี่ต้องไปเลยฝั่งนี้สวยจริงๆนะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกการเดินทางรูปแบบใหม่ๆนะครับที่มีทั้งความสะดวกมีทั้งความรวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกจะเห็นเลยใครที่ไปเนี่ยนักท่องเที่ยวทั่วโลกจริงๆเขาก็ปักหมุดมาบางคนอยู่กันยาวเป็นเดือนๆเลยทีเดียวนะครับนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านบอกว่ากระทรวงคมนาคมรู้ฟังมีเป้าหมายในการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับให้เป็นสนามบินเพื่อการพัฒนาระดับภูมิภาคทั้งเป็นการเชื่อมโยงนะครับเรื่องของการเดินทางระหว่างสนามบินกับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลรวมถึงหมู่เกาะแบบไร้รอยต่อเราไปปุ๊บนะครับก็จะสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคตเครื่องบินน้ำนี่นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งโครงการพื้นฐานด้านการเดินทางครับที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เป็นการผลักดันโครงการเนี่ยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมกระทรวงคมนาคมล่าสุดคุณผู้ฟังอยู่ในระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการใช้อากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำนะครับเพื่อเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐผู้เชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของการทำงานครั้งนี้ภายใต้มาตรฐานเรื่องของการบินโดยนายภัทรพงษ์ครับก็ได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการดังกล่าวด้วยนะครับโดยมองว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกับนักท่องเที่ยวกลุ่มพิเศษเท่านั้นนะครับ high value tourist นะครับแต่ว่ายังเป็นการต่อยอดนะครับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างกว้างขวางด้วยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินก็โตนี่นะครับธุรกิจการท่องเที่ยวก็โตโรงแรมก็โตเห็นไหมพอเรามีตรงนี้ปุ๊บนะครับ sea plan นะฮะนี่นะฮะแล้วก็ร้านอาหารก็เติบโตธุรกิจบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะครับภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลทั้งหมดเนี่ยก็จะช่วยสร้างรายได้แล้วก็เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดยปิดท้ายครับจังหวัดกระบี่เนี่ยจะเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของประเทศไทยคุณผู้ฟังในการเปิดให้บริการเครื่องบินน้ำคาดการณ์ว่าจะสามารถเริ่มทดลองบินเส้นทางคือ ระบี่ภูเก็ตภายในปีนี้แหละ2569ตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังคือก้าวสำคัญของการพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศรูปแบบใหม่ของประเทศไทยและก็นี่คือต้นแบบนะครับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ต้องบอกว่าจะเติบโตในอนาคตด้วยโดยรัฐบาลครับก็มุ่งสร้างระบบคมนาคมที่จะทั้งเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทำให้เศรษฐกิจเติบโตด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพื้นที่ของอันดามันเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นการยกระดับทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นและเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยซึ่งถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในระดับโลกเลยทีเดียวเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในเรื่องของการเติบโตของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่ละท้องถิ่นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนที่เรียกว่าฟังข้อมูลต่างๆก็ถือว่าได้รับประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับล่าสุดครับไปที่กระบี่แล้วใช่ไหมครับที่กระบี่ก็ลงไปอีกนิดนึงไปที่หาดใหญ่กันหน่อยครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดกระทรวงอวจับมือกระทรวงศึกษาธิการนี่นะฮะสองกระทรวงนะครับอวกับสทศึกษาธิการกับอวลงพื้นที่จังหวัดสงขลาจุดประกายเรื่องความฝันของเยาวชนนะอวกับศึกษาธิการนะครับที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยครับเตรียมพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยนะครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนะครับพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะครับตรวจเยี่ยมโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อบรรยายพิเศษแล้วก็แนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษานะครับแก่นักเรียนชั้นม.5 น้องๆหลายคนก็โอ้โหเรียกว่ามีความตั้งใจนะครับที่รับฟังมากๆเลยซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับท่านก็มีการสรุปเอาไว้น่าสนใจเลยทีเดียวบอกว่าการเลือกเรียนต่อควรยึดหลักเรื่องความชอบแล้วก็ความฝันของตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ตามกระแสหรือว่าตามความคาดหวังของผู้อื่นเพราะว่าความสำเร็จในชีวิตเนี่ยไม่ได้อยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายที่เรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสายวิทย์คณิตสายศิลป์สายสังคมหรือภาษาล้วนไปถึงความสำเร็จได้ทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังหากเรานะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อความฝันของตนเองนะครับปิดท้ายนะครับท่านอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้ย้ำด้วยว่าอย่าดูถูกความฝันของตัวเองไม่ว่าจะจบสาขาใดก็ตามขอแค่เลือกในสิ่งที่รักแล้วก็ทำมันให้ดีที่สุดนะครับแรงบันดาลใจนั้นเนี่ยจะนำทุกท่านทุกคนไปถึงความสำเร็จได้นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ต้องบอกว่าทางอวนะครับทางด้านของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์แล้วก็มีกระทรวงศึกษาธิการครับท่านอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่นะที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับที่จังหวัดสงขลาเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับสู่เรื่องของการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนั่นเองอ่ะหลายๆคนที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับดูข้อความกันหน่อยนึงมีข้อความจากหลายๆท่านเลยหนุ่มศรีสะเกษในแสงตาคำนี่ส่งเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะมีหนึ่งเรื่องจากกระบี่นะครับมาที่จังหวัดสงขลาพาไปที่นครสวรรค์หน่อยชุมแสงโมเดลนี่ทุกท่านเคยไปเที่ยวไหมครับต้องบอกว่าที่นี่ก็หลายๆคนก็บอกว่ามีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดนครสวรรค์ชุมแสงโมเดลตอนนี้นะครับมีการยกทัพ15อำเภอนครสวรรค์ยึดชุมแสงโมเดลบริหารจัดการน้ำเป็นแบบต้นแบบเลยทีเดียวน่าสนใจครับเรื่องนี้นะครับว่าที่ร้อยโทอุทิศคงรอดนายอำเภอชุมแสงครับท่านเป็นวิทยากรแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบครับเรื่องของการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอทั้ง15อำเภอพร้อมสร้างความเข้าใจนะครับในการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ำทั้งนี้ครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะทั้งสร้างความรู้สร้างความเข้าใจในการจัดทำแผนงานโครงการเกี่ยวกับด้านทรัพยากรน้ำรวมถึงการนำข้อมูลแผนงานด้านโครงการในระบบไทยวอเตอร์แพลนร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองจระเข้เผือกแล้วก็โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ ปากคลองระนงนะครับในเขตเทศบาลเมืองชุมแสงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนและก็การส่งเสริมความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคที่อำเภอชุมแสงเสนอโครงการผ่านจังหวัดนครสวรรค์ครับและก็ได้รับงบประมาณมาดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับภาพข่าวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยากให้คุณผู้ฟังไปดูชุมแสงโมเดลเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนครสวรรค์โอ้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับยกทั้งเรื่องของ15อำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ยึดชุมแสงโมเดลครับตอนนี้โด่งดังมากๆเลยทีเดียวในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราคงต้องเตรียมนะครับไปพักกันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังเพื่อไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันในห่วงเวลา18นาฬิกานะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวสักครู่เดียวครับ
4: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยบอนสกันแก้วประจัน

0: ถุนา69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่10นะคะมิถุนายน2569ค่ะกับทีมงานสวทพงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า 90.25 MHz ค่ะซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้กยศ.ปรับปรุงระบบคำนวณหนี้ใหม่กว่า 3.9 ล้านบัญชีเสร็จสิ้นพร้อมเร่งแก้ไขปัญหายอดหนี้คลาดเคลื่อนประมาณ 200,000 บัญชีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเปิดเผยว่าขณะนี้กยศ.ได้ดำเนินการปรับปรุงการคำนวณหนี้ใหม่เสร็จสิ้นแล้วจำนวนกว่า 3.9 ล้านบัญชีโดยได้นำข้อมูลขึ้นแอปพลิเคชันกยศ. Connect เมื่อวันที่7มิถุนายน2569อย่างไรก็ตามยังคงมีรายการบัญชีของผู้กู้ยืมเงินที่ได้แสดงผลในแอปพลิเคชันกยศ. Connect ซึ่งยังมีความคลาดเคลื่อนอีกจำนวนประมาณ 200,000 บัญชีดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกยศ.จึงแก้ไขโดยดำข้อมูลสถานะยอดหนี้เดิมของผู้กู้ยืมเงินประมาณ 200,000 บัญชีดังกล่าวที่เคยปรากฏก่อนหน้านี้กลับมาแสดงในหน้าแอปพลิเคชันกยศ. Connect ของผู้กู้ยืมเงินกลุ่มนี้ไปก่อนโดยกยศ.จะแสดงข้อความว่ากยศ.อยู่ระหว่างปรับปรุงยอดหนี้ของท่านทั้งนี้เมื่อปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะแสดงให้ทราบอีกครั้งเมื่อระบบพร้อมให้บริการหากจะปิดบัญชีให้ติดต่อกยศ.กยศ.ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและจะเร่งปรับปรุงระบบแสดงยอดหนี้เพื่อให้ผู้กู้ยืมเงินทุกท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุดทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE บัญชีทางการกยศ.หรือโทร02-016-4888ครบรอบ28ปีกกต.พร้อมประกาศเจตนารมณ์ยกระดับองค์กรสู่ดิจิทัลเสริมความโปร่งใสและความเชื่อมั่นการเลือกตั้งนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเนื่องในโอกาสครบรอบ28ปีของสำนักงานกกต.ภายใต้แนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมโดยระบุว่าตลอด28ปีที่ผ่านมาสำนักงานกกต.ได้ปฏิบัติที่เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยผ่านการจัดการเลือกตั้งและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนพร้อมพัฒนาองค์กรบุคลากรกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งคุ้มครองสิทธิและเสียงของประชาชนเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบอบประชาธิปไตยเลขาธิการกกต.กล่าวอีกว่าในอนาคตกกต.จะมุ่งยกระดับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยจะให้ความสำคัญกับการสร้างความโปร่งใสรวดเร็วและการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการเลือกตั้งการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายทางการเมืองและบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนนอกจากนี้สำนักงานกกต.จะเดินหน้าส่งเสริมการสร้างพลเมืองประชาธิปไตยในทุกช่วงวัยควบคู่ไปกับการปรับองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลคุณภาพสูงลดความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและนำระบบบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนสานต่อผลสำเร็จนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีเวียดนามต่อยอดวิสัยทัศน์จับมือและเติบโตไปด้วยกันขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามสู่อนาคตร่วมกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายโตเหลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีเวียดนามเพื่อสานต่อความร่วมมือและติดตามผลการหารือระหว่างกันภายหลังการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังเสร็จสิ้นการหารือนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการชี้แจงว่านายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเวียดนามที่ให้เกียรติเข้าเยี่ยมคารวะและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลาง

0: วันพร้อมกล่าวด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองว่าต้อง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นคนตรงต่อเวลามากขึ้นเพราะใช้นาฬิกาที่ประธานาธิบดีเวียดนามมอบให้ระหว่างการเยือนไทยอีกทั้งย้ำว่าการหารือที่กรุงเทพก่อให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจจำนวนมากและประชาชนไทยต่างชื่นชมประธานาธิบดีเวียดนามและภริยาอย่างกว้างขวางโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้มีรัฐมนตรีร่วมคณะถึง9คนรวมทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพเพื่อสะท้อนความตั้งใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือกับเวียดนามในทุกมิติทั้งสองฝ่ายยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านไทยเวียดนามโดยประธานาธิบดีเวียดนามเสนอให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสองประเทศพบปะหารือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นผ่านกลไกความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะคณะรัฐมนตรีร่วมไทยเวียดนามพร้อมผลักดันยุทธศาสตร์และเป้าหมายการค้าระหว่างกันที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมสนับสนุนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจสีเขียวการบรรลุเป้าหมาย Net Zero พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่ามูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศจะบรรลุ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ในภายในปีนี้และมีโอกาสขยายตัวถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตอันใกล้ประธานาธิบดีเวียดนามเสนอให้มีการพัฒนากลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศทั้งในระดับกองทัพหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานทางทะเลรวมไปถึงการพิจารณาจัดทำสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการแก้ไขปัญหาผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพร่วมเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงใจของไทยในการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงพร้อมเสนอจัดตั้งกลไกหารือ 2+2 ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ไทยยืนยันจะไม่อนุญาตให้มีการใช้ดินแดนไทยเพื่อเคลื่อนไว้ต่อต้านประเทศมิตรและพร้อมกันบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งสนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานร่วมในประเด็นดังกล่าวนายกรัฐมนตรีได้สะท้อนข้อห่วงกังวลของภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในเวียดนามมาอย่างยาวนาน30ปีโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบใช้กฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทอยู่ระหว่างการรอชำระเงินตามสัญญาซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามยืนยันว่ารัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญกับนักลงทุนไทยซึ่งล้วนเป็นบริษัทชั้นนำที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามพร้อมย้ำว่าจะไม่มีการบังคับใช้กฎหมายย้อนหลังและได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับฟังและแก้ไขปัญหาของนักลงทุนอย่างใกล้ชิดซึ่งไทยยังพร้อมสนับสนุนกะเหรี่ยงจำนวน12ตัวให้แก่เวียดนามภายในปีนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งสะท้อนวิสัยทัศน์ร่วมจับมือและเติบโตไปด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรมกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนจัดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยมุ่งพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อยกระดับการประชาสัมพันธ์คุณค่าสารานุกรมไทยในยุคดิจิทัลรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนประจำปี2569โดยมีศาสตราจารย์พิเศษธงทองกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรวมไปถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษวิทยากรจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก10สถาบันการศึกษาเข้าร่วมณอาคารศูนย์ปฏิบัติการเผยแพร่ภาพออกอากาศกรมประชาสัมพันธ์โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และมูลนิธิสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนที่ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และการเผยแพร่จุดเด่นและการเผยแพร่คุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในการนำเนื้อหาสาระความรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยมาประยุกต์สร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสื่อสารและเผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันสำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น71รายประกอบด้วยนักเรียนโดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ทั้งในด้านทักษะอาจการคิดคอนเทนต์การสรุปประเด็นเทคนิคการผลิตและนำเสนอวิดีโอสั้นให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับชิ้นงานประชาสัมพันธ์ให้ก้าวล้ำทันสมัยและเผยแพร่คุณค่าของสารานุกรมไทยสู่การนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไปพังงาคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569ยกระดับชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569ลงพื้นที่ณศาลาอเนกประสงค์บ้านท่าโจดหมู่ที่3ตำบลบางในสีอำเภอตะกั่วป่าเพื่อตรวจเยี่ยมและคัดเลือกผลงานพัฒนาชุมชนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนโดยมีนายดำรงฉิมทับในอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนครูนักเรียนและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับการคัดสรรครั้งนี้ครอบคลุม4ประเภทได้แก่ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบลบางในสีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านท่าจูดผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่นชายและหญิงรวมไปถึงเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอตะกั่วป่าโดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนเข้าสู่การพิจารณาระดับประเทศเพื่อเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลอันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและผู้นำการพัฒนาเสียสละเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้คณะกรรมการยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลิตภัณฑ์โอท็อปและกิจกรรมสาธิตอาชีพของชุมชนอาทิการทำขนมพบรักการลอบใบจากการกรีดยางพาราและการเลี้ยงด้วงสาคูตลอดจนเยี่ยมครอบครัวต้นแบบด้วยความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่สะท้อนถึงความสำเร็จของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยเชิงรุกในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่งนายสราวุฒิธนาเจริญสกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามโครงการไทยช่วยไทยร่วมกับนายอำเภอตะกั่วทุ่งหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ในพื้นที่ติดตามปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและกำหนดแนวทางการบูรณาการความช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของประชาชนทางนี้เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานายสราวุฒิธนาเจริญสกุลได้มีการลงพื้นที่บริเวณตลาดลองแลอำเภอตะกั่วทุ่งเพื่อพบปะพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการรายย่อยและประชาชนในพื้นที่รับฟังความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตโดยนำข้อมูลและประเด็นปัญหาที่ได้รับการลงพื้นที่ที่มาหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมครั้งนี้เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือได้อย่างเป็นรูปธรรมการดำเนินงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยที่มุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่รับฟังปัญหาจากประชาชนโดยตรงพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ แก้ไขปัญหายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความแข็งแรงทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนต่อไปมาปิดท้ายกันด้วยพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่10มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569สาเลหาอุสมาอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
3: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คล้ายบ้านใหม่

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวของน้องจากประเทศอาเซอร์ไบจานนะคะน้องชื่อเรฮานจามาโลวาสิ่งที่น้องทำก็คือเรื่อง green energy ก็คือถ้าแปลตรงๆภาษาไทยคือพลังงานสีเขียวใช่ไหมคะพลังงานสีเขียวในที่นี้น้องทำอะไรบ้างลองมาฟังเรื่องราวของน้องกันค่ะ Rehan was just 14 years old when she designed a smart device for green energy to generate electricity from raindrops. She came up with the idea in her home country of Azerbaijan after thinking that rather than rainwater disturbing their electrical supply, it could perhaps help it instead.Her rainwater collector fills the water tank with rainwater that flows at high speed through the electric generator to produce energy. When there is no rain, the energy can still be stored in batteries. To promote her innovation, Rehan founded a company named Rainergy with the motto, Light up one house at a time.
1: เรื่องราวของน้องเรฮานคือการผลิตพลังงานสีเขียวโดยการใช้ฝนนั่นเองค่ะ raindrops คือน้องก็สังเกตเห็นว่าแทนที่จะปล่อยให้ฝนตกลงไปเนี่ยน้องก็มีการทำแท้งนะคะเพื่อรวบรวมน้ำฝนเหล่านี้นะคะ rainwater collector คือเป็นหน่วยที่รับน้ำฝนเหล่านี้เอาไว้แล้วก็สร้างต่อกับ generator คือเครื่องสร้างพลังงานไฟฟ้าใช่ไหมคะก็ทำให้น้ำฝนเหล่านี้เนี่ยแทนที่จะไหลทิ้งไปเปล่าๆนะคะเสียไปเปล่าๆก็รวบรวมมาแล้วก็สามารถสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นได้ค่ะก็ถือว่าน้องมีความเก่งกาจนะคะทั้งในเรื่องของความคิดแล้วก็ความเก่งในเรื่องทางวิศวกรรมศาสตร์ด้วยในการที่จะผลิต อุปกรณ์เหล่านี้เพื่ ผลิตไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็น้องก็สร้างเป็นบริษัทซึ่งชื่อ Rainergy นะคะเหมือนเอาคำว่า Rain กับ Energy มารวมกันเป็น Rainergy แล้วก็มีมอตโต้หรือคำคมที่ว่า Light up one house at a time นั่นก็คือการสร้างแสงสว่างให้บ้านหลังหนึ่งในแต่ละครั้งไปนะคะก็เป็นมอตโต้ที่สามารถสื่อความได้อย่างดีทีเดียวค่ะก็วันนี้ก็ได้รู้จักน้องที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมเราอีกหนึ่งคนนะคะซึ่งถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ07567-2022นะคะหรือที่ Facebook Page ของหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ English Program Wallalak University สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงเพื่อคุณกำลังใจกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุรังสีนนท์สุวิชนนท์มหาหิงและก็ตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกเช่นเดิมครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็จะพูดถึงการเอาชนะอุปสรรคของชีวิตอีกสักวันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอุปสรรคที่เป็นความกลัวนะครับแน่นอนครับเรื่องของความกลัวเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องพบต้องเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่ออนาคตความกลัวต่อความล้มเหลวความกลัวต่อการสูญเสียหรือแม้แต่ความกลัวว่าจะไม่มีใครเข้าใจเรานะครับบางครั้งความกลัวก็เหมือนเงาที่เดินตามเราไปต้อยต้อยนี่แหละครับทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าทำให้เราไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วก็ไม่กล้าทำในสิ่งที่ใจต้องการแต่จริงๆแล้วนะครับความกลัวไม่ได้เกิดมาเพื่อทำร้ายเราหรือทำลายชีวิตเราเสมอไปนะครับบางครั้งก็เป็นสัญชาตญาณบางครั้งก็เป็นสัญญาณเตือนให้เราได้เตรียมตัวและก็เรียนรู้ที่จะเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมาคุยกันหนุนใจกันในเรื่องความกลัวที่อยู่ในชีวิตนะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาแนะนำกันในการจัดทำรายการหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทักทายกันได้นะครับอาจารย์สยามชมมีอาจารย์บูชาคำแก้วนะครับรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์ที่คุ้นเคยนะครับ0806218722 0806218722นะครับแล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933หรือจะทักทายเข้ามาที่เพจ Facebook ของเราก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook ก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยส่วนท่านผู้ฟังส่วนท่านผู้ฟังที่ต้องการรับฟังรายการวิทยุที่อัปเดตทุกวันนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ www.gamlangjai.org นะครับ gamlangjai.org ค้นหาด้วยคำว่าเพื่อคุณกำลังใจนะครับพอเว็บไซต์แล้วคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นก็บรรจุรายการวิทยุเพื่อคุณกำลังใจรายการคลายกังวลรายการเพราะคุณคือที่รักนะครับก็สามารถรับฟังแล้วก็ดาวน์โหลดไว้ได้นะครับนอกจากนั้นหน้าเว็บไซต์ก็ยังมีหนังสือคุณค่าน่าอ่านมีข้อคิดหนุนใจบทเพลงกำลังใจด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไป www.gamlangjai.org นะครับครับวันนี้ก็ย้ำๆนะครับก็อยากจะมอบเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสให้กับท่านผู้ฟังนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้โทรเข้ามาท่านใดที่ยังไม่ได้รับนะครับก็โทรเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับมอบให้เลยนะครับ0806218722นะครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งนะครับ0622018933 0622018933นะครับเสื้อกันฝนสีสันสวยสดใสรอท่านผู้ฟังเป็นเจ้าของอยู่นะครับวันนี้วันที่10มิถุนายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี้
1: ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2
2: LINE
0: 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: บทเพลงหนุนใจจากวงสันติภาพนะครับใจไม่แพ้นะครับครับวันนี้ก็จะพูดถึงการเอาชนะอุปสรรคที่เป็นเรื่องของความกลัวนะครับความกลัวเป็นสิ่งที่เราทุกคนพบเจอกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่ออนาคตความกลัวต่อความล้มเหลวหรือความกลัวต่อการสูญเสียหรือแม้แต่ความกลัวว่าจะไม่มีคนเข้าใจเราบางครั้งความกลัวก็เดินตามเราเหมือนเงาตามตัวนี่แหละครับทำให้เราไม่กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าไม่กล้าตัดสินใจแล้วก็ไม่กล้าทำในสิ่งที่ใจต้องการจริงๆแล้วนะครับความกลัวไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นการทำลายเราเสมอไปนะครับความกลัวนั้นเป็นสัญชาตญาณนะครับหรือเป็นอาการหนึ่งเป็นอารมณ์หนึ่งนะครับที่พระเจ้าทรงสร้างไว้ให้เราเป็นสัญญาณเตือนให้เรามีการเตรียมตัวแล้วก็เรียนรู้ที่จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนนะครับภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งแต่ภายในเต็มไปด้วยความวิตกกังวลบางคนก็มีความกลัวว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้ไม่ดีพอบางคนก็กลัวว่าจะเลี้ยงลูกไม่ไหวบางคนก็กลัวการถูกปฏิเสธบางคนก็กลัวว่าชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่หวังยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับทุกอย่างแข่งขันกันรวดเร็วพูดกันบ่อยๆเหลือเกินนะครับผู้คนก็มีการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นผ่านโลกโซเชียลผ่านโลกออนไลน์ก็กลายเป็นความกดดันโดยไม่รู้ตัวดังนั้นความกลัวก็ค่อยๆกัดกินความสุขในชีวิตบางครั้งนะครับความกลัวก็ทำให้คนเรานั้นหยุดฝันไปเลยนะครับอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่อยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ฝันแล้วบางครั้งนะครับความกลัวนั้นก็ทำให้คนเราไม่กล้าที่จะรักใครได้อีกและบางครั้งก็ทำให้เราใช้ชีวิตเพียงเพื่อเอาตัวรอดมากกว่าจะมีชีวิตอย่างมีความหมายนะครับดังนั้นความกลัวที่เกิดขึ้นในใจนั้นเป็นเรื่องที่เราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับการเอาชนะความกลัวก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความกลัวอีกเลยนะครับการเอาชนะความกลัวก็เป็นการยอมรับว่าความกลัวมีอยู่จริงแล้วเราก็เรียนรู้ที่จะเดินต่อแม้จะยังรู้สึกกลัวคนที่เข้มแข็งไม่ใช่คนที่ไม่เคยกลัวนะครับแต่คือคนที่จะเลือกเดินต่อแม้หัวใจจะสั่นไหวหลายครั้งนะครับเมื่อเรากล้ายอมรับความอ่อนแอของเราเองเราจะค้นพบพลังภายในที่ซ่อนอยู่แล้วก็รู้ว่าชีวิตยังมีทางออกเสมอนะครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวเข้ามาควบคุมชีวิตของเรานะครับเพราะว่าความกลัวนั้นมักจะสำทับมักจะพูดกับเรานะครับว่านี่เธอทำไม่ได้หรอกโอ้ยอย่าเริ่มเลยเดี๋ยวก็ผิดหวังอีกแล้วก็อีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆอย่าไว้ใจใครอีกนะครับถ้าเราฟังเสียงความกลัวมากเกินฝันถ้าเราฟังเสียงความกลัวมากเกินไปนะครับชีวิตของเราจะค่อยๆแคบลงจนเหลือเพียงพื้นที่แห่งความกังวลบางครั้งนะครับการเอาชนะความกลัวก็อาจจะเริ่มจากก้าวเล็กๆนี่แหละครับเริ่มจากการที่เราต้องลองอีกครั้งหนึ่งเริ่มจากการที่เราให้อภัยตัวเองเริ่มจากการที่เราพูดคุยกับคนที่ไว้ใจหรือเริ่มจากความเชื่อที่ว่าพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี
1: ้เราคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jlthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
2: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
1: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
2: และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
1: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ

0: บทเพลงของคุณชัชวาลภูลผลนะครับคุณชัดไอแซคนะครับชื่อเพลงไม่หวั่นนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับพระคัมภีร์ก็บอกให้เราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดกลัวเพียงลำพังนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอครับซึ่งพระธรรมอิสยาห์บทที่41บอกไว้นะครับว่าอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าขยาดเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะเสริมกำลังเจ้าเราจะช่วยเจ้านะครับซึ่งถ้อยคำจากพระคำของพระเจ้านี้ก็เป็นกำลังใจสำคัญนะครับว่าแม้ชีวิตจะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่เราไม่ได้เดินลำพังนะครับพระเจ้าทรงเห็นน้ำตาทรงเห็นความกังวลและทรงเห็นการต่อสู้ในใจของเราเมื่อเรามอบความกลัวไว้กับพระเจ้านะครับหัวใจที่หนักอึ้งจะค่อยๆเบาลงและเราจะมีแรงลุกขึ้นสู้อีกครั้งนะครับท่านผู้ฟังครับชีวิตอาจจะไม่มีวันที่จะไม่มีความกลัวนะครับหรือไม่มีวันที่ปราศจากความกลัวแต่ว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้ไม่ปล่อยให้ความกลัวเป็นนายชีวิตของเรานะครับให้เราตระหนักไว้นะครับว่าความกลัวอาจจะทำให้เราหยุดได้ชั่วคราวแต่ไม่ได้หยุดทั้งชีวิตนะครับทุกครั้งที่เรากล้าก้าวผ่านความกลัวเราจะเติบโตขึ้นอีกระดับและจะค้นพบว่าภายในตัวของเรานั้นมีพลังมากกว่าที่เราคิดนะครับเพราะว่าบางครั้งครับความกล้าไม่ใช่การไม่มีความกลัวนะครับแต่ความกล้าคือการก้าวเดินหน้าต่อไปแม้ใจจะยังสั่นอยู่ก็ตาม
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากสมชายใหญ่นะครับเพลงที่ซาบซึ้งมากครับเพลงปู่ชิวครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ
2: เล่นดนตรี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50ปีมุ่งสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงภาคประชาชนกระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายต่อการโจมตีของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยกระดับความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในโอกาสครบรอบ50

0: ที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้เดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้โอกาสนี้ทั้ง2ประเทศเห็นพ้องที่จะผลักดันความร่วมมือที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีหรือ JCBC เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองในเวทีโลก
1: การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จนะคะทางการทูตที่จะครอบคลุมไปในทุกมิติทั้งด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่านนายกไปเยือนก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างเป็นทางการกับท่านนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ได้พบอีกครั้งกับท่านประธานาธิบดีตัวเริ่มด้วยซึ่งการหารือในมิติต่างๆเนี่ยก็ครอบคลุมในเรื่องของกลไกที่เราจะขับเคลื่อนความสัมพันธ์ของไทยเวียดนามให้แน่นแฟ้นยิ่งไปกว่าเดิมโดยในจุดเริ่มต้นทั้งสองประเทศอยากให้ผลักดันกลไกที่มีความร่วมมืออยู่แล้วเช่นกรรมธิการทวิภาคีหรือ JCBC ซึ่งจะเป็นเริ่มต้นที่จะขับเคลื่อนงานต่างๆที่เรามีแอคชั่นแพลนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้านไทยเวียดนามค่ะ
0: นอกจากนี้การเดินทางไปเยือนดังกล่าวยังมีคณะนักธุรกิจไทยร่วมเดินทางไปเจรจาการค้าซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้ภาคเอกชนเวียดนามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นภายใต้แนวคิด1+1=3คือการนำจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมารวมกันเพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่โดยได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์จัดตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเร่งแก้ไขอุปสรรคและเพิ่มมูลค่าทางการค้าระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังได้หารือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันให้นกกระเรียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งมอบนกกระเรียนให้แก่เวียดนามแล้วจำนวน6ตัวและมีกำหนดจะส่งมอบเพิ่มอีก6ตัวในปีนี้ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ของทั้งสองประเทศเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามนายกรัฐมนตรีหารือคณะกรรมการหอการค้าไทยผนึกกำลังภาครัฐและเอกชนขยายการค้าและการลงทุนในต่างประเทศเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโต
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการค้าที่ตึกพักดีประดิษฐ์ทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบปะภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศพร้อมย้ำถึงการเดินทางเยือนประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมงานอาเซียนฟิวเจอร์ฟอรัม2026ว่าได้มีโอกาสติดตามทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงนำผู้แทนภาคเอกชนไทยที่มีการลงทุนหรือดำเนินธุรกิจในเวียดนามร่วมคณะเดินทางไปด้วยซึ่งจะปรับปรุงวิธีการให้องค์กรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนได้จัดผู้ที่เหมาะสมร่วมคณะเยือนต่างประเทศเพื่อให้การเดินทางเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนเพราะในสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันไทยและเวียดนามควรพัฒนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่ค้าและพื้นส่วนทางเศรษฐกิจมากกว่าการเป็นคู่แข่งเนื่องจากทั้งสองประเทศมีขนาดเศรษฐกิจศักยภาพทางอุตสาหกรรมและอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกันการทำงานร่วมกันจะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันของทั้งสองประเทศในเวทีโลกนอกจากนี้รัฐบาลยังได้นำความต้องการของภาคธุรกิจไทยหารือกับทางการเวียดนามเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการไทยเผชิญอยู่รัฐบาลมีความเชื่อมั่นทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวอย่างต่อเนื่องได้เห็นว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆกับประเทศทั่วโลกผลิตน่าสนแสนสุขรายงาน
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนปรับตัวเลขคาดการ GDP ปีนี้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากแรงสนับสนุนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40
3: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้ยังคงเผชิญความท้าทายจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ด้านพลังงานแต่ยังคงได้รับแรงสนับสนุนจากภาคการส่งออกที่ขยายตัวได้ดี

0: ดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยีที่เติบโตตามกระแสการลงทุนด้าน AI และ Data Center รวมถึงมาตรการการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus 6040ซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 170,000 ล้านบาทกกร.จึงได้ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้เป็นขยายตัวร้อยละ 1.6 ถึง 2.0 จากเดิมที่คาดไว้ร้อยละ 1.2 ถึง 1.6ทั้งนี้กกร.ยังคงกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจแบบ K-shape หรือเศรษฐกิจที่เติบโตไม่ทั่วถึงเนื่องจากการเติบโตของการส่งออกและการลงทุนจากต่างประเทศยังไม่กระจายประโยชน์สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่ยังเผชิญต้นทุนสูงและกำลังซื้อในประเทศที่ชะลอตัวซึ่งเห็นว่าจำเป็นต้องเร่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเชื่อมโยงการลงทุนสู่ภาคธุรกิจไทยและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อพ่อแม่มาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธิ์นั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตมาโดยตลอดว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงตัวอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้การช่วยเหลือสวัสดิการของรัฐไปถึงกลุ่มที่ยากลำบากและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ตกหล่นและเดือดร้อนจริงในช่วงที่ผ่านมาได้เข้ามาอยู่ในระบบ
3: หลายคนก็มาร้องเรียนว่าไม่ได้เข้ามาอยู่แต่คนที่ได้มีสิทธิ์อยู่ใน 13.2 ล้านคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนั่งรถดีๆมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการก็เป็นที่มาที่เราต้องคัดกรองเกณฑ์ให้ละเอียดมากขึ้นแต่แน่นอนครับเกณฑ์ในเมื่อมีข้อกังวลทางสังคมเราก็ต้องกลับมาพิจารณาโดยเฉพาะเกณฑ์ในเรื่องของภาษีสิทธิ์ลดหย่อนก็ต้องบอกตรงๆว่าสิทธิ์ลดหย่อนตรงนี้จริงๆฟังจากข้อกังวลทางสังคมก็เห็นใจคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเอาไปลดหย่อนแล้วจะให้หรือไม่ให้เนี่ยอันนี้แน่นอนในฝั่งลูกก็เป็นสิทธิ์ของลูกแหละครับแต่ว่าในฝั่งของคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นใจ
2: ส่วนเกณฑ์การพิจารณาอื่นๆเช่นการถือครองที่ดินภาระหนี้สินที่เกิน 100,000 บาทหรือการมีประกันชีวิตจะยังคงอ้างอิงตามหลักเกณฑ์เดิมทั้งหมดไม่มีการนำมายกเลิกหรือทบทวนใหม่แต่อย่างใดทางนี้การทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้ทำทุกปีแต่จะดำเนินการในลักษณะรอบระยะเวลาประมาณ5ปีโดยการลงทะเบียนรอบล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2565ปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการยกระดับ FTA อาเซียนจีนสู่ ACFTA 3.0 เพิ่มโอกาสการค้าการลงทุนให้ SME เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น
4: นายสาวลลิดาเพิกวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอพิธีสารเพื่อยกระดับเพิ่มเติมกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างรอบด้านและความตกลงบางฉบับภายใต้กรอบความตกลงดังกล่าวระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนกับสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ ACFTA 3.0 ต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ทั้งนี้ ACFTA 3.0 ได้ปรับปรุงกฎระเบียบและมาตรฐานทางการค้าให้ทันสมัยขึ้นอาทิยกระดับพิธีการศุลกากรและอำนวยความสะดวกทางการค้ารวมถึงยกระดับมาตรฐานกฎระเบียบทางเทคนิคและความร่วมมือทางเศรษฐกิจวิชาการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและยังเพิ่มสาขาความร่วมมือใหม่5ด้านเช่นการแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งความตกลงนี้จะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SME ให้เข้าถึงตลาดจีนและอาเซียนได้สะดวกขึ้นรวมถึงเปิดโอกาสให้ไทยใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีกับราชอาณาจักรภูฏานและเสนอให้รัฐสภาพิจารณาเห็นชอบเพื่อให้มีผลใช้บังคับภายในวันที่1มกราคมปีหน้าคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าการส่งออกได้กว่า 12,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาคเอเชียใต้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอความตกลงการค้าเสรีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏานต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา178พร้อมเตรียมดำเนินมาตรการรองรับเพื่อให้ความตกลงมีผลใช้บังคับตามเป้าหมายภายในวันที่1มกราคม2570ซึ่งความตกลงการค้าเสรีไทยภูฏานเป็นความตกลงฉบับแรกระหว่างไทยกับภูฏานโดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเสรีและอำนวยความสะดวกทางการค้าลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการตลอดจนสร้างกติกาทางการค้าที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศทั้งนี้คาดว่าความตกลงดังกล่าวจะช่วยให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.02 ถึง 0.03 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4,130 ถึง 4,340 ล้านบาทการส่งออกไทยไปภูฏานเพิ่มขึ้นประมาณ 12,355 ถึง 14,385 ล้านบาทและการลงทุนจากต่างประเทศในไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,785 ถึง 1,990 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติพร้อมขยายผลทลายเครือข่ายข้ามชาติไม่ให้ใช้ไทยเป็นฐานทางผ่านของขบวนการค้ายาเสพติด
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมความสำเร็จในการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีการจับกุมในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญเนื่องจากสามารถสกัดกั้นสารเคมีล็อตใหญ่ซึ่งหากหลุดรอดไปจะสามารถนำไปเป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดนายกรัฐมนตรีจึงได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมร่วมกันขยายผลคดีนี้อย่างถึงที่สุดนอกจากนี้รัฐบาลยังมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างยั่งยืนพร้อมเน้นย้ำนโยบายสำคัญที่จะไม่ปล่อยให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือฐานปฏิบัติการของเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติอีกต่อไปโดยให้ทุกหน่วยงานยึดมั่นในแนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลเพื่อความปลอดภัยของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุกรณีจีนส่งรถถังให้กัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมและนำไปปรับปรุงใช้ในการป้องกันประเทศยังไม่พบการใช้ตามแนวชายแดนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีทางการจีนได้ขอเข้าพบหลังส่งรถถัง T-59D ให้กัมพูชาจำนวน39คันโดยจีนได้ชี้แจงต่อไทยว่าการส่งมอบดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกร่วมระหว่างจีนกับกัมพูชาที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2016โดยรถถังดังกล่าวได้ปรับปรุงมาใช้ในการป้องกันประเทศซึ่งไทยรับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วส่วนการส่งมอบรถถังในครั้งนี้จะมีผลต่อการป้องกันชายแดนไทยหรือไม่ต้องดูว่ากัมพูชานำมาไว้ที่ใดขณะที่ทางการข่าวรับทราบว่ามีการนำเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาที่ชายแดนและไทยมี joint statement ในเรื่องของการนำยุทโธปกรณ์และกำลังพลเข้ามาพื้นที่ชายแดนซึ่งการส่งมอบรถถังครั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงเดิมระหว่างจีนกับกัมพูชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมองว่ากัมพูชาพยายามสร้างกระแสชาติหรือการหาเสียงภายในประเทศซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถก้าวล่วงได้แต่หากมีสิ่งใดที่คุกคามขอให้มั่นใจว่ากองทัพและกองกำลังในพื้นที่มีความพร้อม ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่จีนส่งมอบรถถังให้กับกัมพูชาไม่ได้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและไม่น่ากังวลและย้ำด้วยว่ากองทัพไทยมีความพร้อมด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่อง

0: ันผู้บัญชาการทหารเรือยืนยันว่าได้มีการเตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในขณะนี้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้งกรณีที่กองทัพกัมพูชาจัดหารถถังรุ่น T-59D จากประเทศจีนซึ่งอาจกระทบกับสถานการณ์บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือพร้อมย้ำอย่างหนักแน่นว่าไม่มีการเปิดด่านชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรืออย่างแน่นอนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการ Thailand AI Passport ว่าในวันพรุ่งนี้กระทรวง DE จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนซึ่งจะนำข้อมูลมาปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้มีความชัดเจนและเกิดความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณมากที่สุดส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขในขอบเขตของงานหรือ TOR รัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE ชี้แจงว่าจากการหารือร่วมกับปลัดกระทรวง DE พบว่าโครงสร้างหลักยังต้องเป็นไปตาม TOR เดิมแต่สามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาเพิ่มเติมได้ซึ่งจะช่วยปรับปรุงรายละเอียดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้านนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวง DE เปิดเผยว่าโครงการ Thailand AI Passport ได้มีการลงนามในสัญญาไปแล้วส่งผลให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใน TOR หรือขอบเขตงานตามสัญญาได้พร้อมยืนยันหากมีข้อเสนอเพิ่มเติมหลังการรับฟังความคิดเห็นจะนำไปหารือกับคู่สัญญาว่าสามารถดำเนินการได้ภายใต้กรอบสัญญาและ TOR ที่มีอยู่หรือไม่เพื่อให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียต่อเนื่องและยังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดพร้อมแนะให้ประชาชนป้องกันตนเองหากมีไข้หนาวสั่นหลังกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้รีบพบแพทย์ทันที
2: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์กรมควบคุมโรคตั้งแต่วันที่1มกราคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียสะสม 5,126 รายเสียชีวิต1รายพบมากในกลุ่มวัยทำงานช่วงอายุ 25-44 ปีอาชีพเกษตรกรรมผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองชุมพรแม่ฮ่องสอนราชบุรีและเพชรบุรีพร้อมย้ำว่ายังไม่มีการล็อกดาวน์พื้นที่ใดในประเทศตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามโรคไข้มาลาเรียมียารักษาเฉพาะและสามารถรักษาให้หายได้หากได้รับการวินิจฉัยรักษาอย่างรวดเร็วหากเดินทางกลับมาจากพื้นที่ป่าหรือพื้นที่เสี่ยงแล้วมีอาการไข้สูงหนาวสั่นปวดศีรษะหรืออ่อนเพลียผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้กำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างครอบคลุมและต่อเนื่องพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดและขอย้ำว่าขณะนี้ยังไม่พบว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดในประเทศไทยคือสายพันธุ์ NB1.8.1 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือแพร่กระจายเร็วกว่าปกติแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลก็ตามแต่ส่วนใหญ่ยังมีอาการไม่รุนแรงและระบบสาธารณสุขยังรองรับได้เพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการดูแลสุขอนามัยล้างมือสวมหน้ากากในพื้นที่แออัดและหากมีอาการป่วยควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อลดการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลัน

0: สุดจะกลั้นน้ำตาโนงน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์19:22ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในเขตซีริกเขตจาสและเกาะเกสทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่กองทัพอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซพร้อมระบุว่าการโจมตีดังกล่าวของสหรัฐบ่งชี้เห็นถึงการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยของอิหร่านอย่างจงแจ้งและเตือนว่าประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานทัพสหรัฐอาจตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของอิหร่านหากกองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านอีกครั้งขณะเดียวกันกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ระบุว่า IRGC ส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายทางทหาร21แห่งที่เป็นฐานทัพสหรัฐในบาเรนคูเวตและจอร์แดนในวันนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งล่าสุดในดินแดนของอิหร่านด้านกองทัพจอร์แดนอ้างว่าสามารถสกัดกั้นโดรนของอิหร่านจำนวน5ลำที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในจังหวัดซากาของจอร์แดนแต่ไม่มีรายงานความเสียหายเกิดขึ้นนายโรเจริโอวิลลานูเอวาโฆษกด้านกิจการทางทะเลภายใต้กระทรวงการต่างประเทศของฟิลิปปินส์ออกแถลงการเรียกร้องให้จีนรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำแบบกึ่งถาวรขนาด 6x6 เมตรซึ่งเป็นการติดตั้งเสาสัญญาณบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ในพื้นที่พิพาทระหว่างจีนและฟิลิปปินส์โดยถือเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและผิดกฎหมายพร้อมยืนยันว่าฟิลิปปินส์จะดำเนินการทุกขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อแสดงสิทธิและปกป้องอธิปไตยของตนเหนือพื้นที่ดังกล่าวด้านในหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่ากิจกรรมใดๆซึ่งรวมถึงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรถือเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าจีนมีอธิปไตยเหนือแนวสันดอนดังกล่าวที่ไม่อาจโต้แย้งได้รวมถึงในน่านน้ำโดยรอบต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 1:19 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นาทีถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได้
5: เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
11: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
12: คนไทยไม่เอาสินบน
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
13: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
14: โหยิ้มหวานเชียว
15: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
13: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
15: อ๋อได้พี
16: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
11: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี่
18: เหย
8: ียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
17: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
18: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
19: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
19: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
18: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี้ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่จะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะคะไทยช่วยไทยพลัสค่ะ60/40นะคะผ่าน4แพลตฟอร์ม delivery ค่ะโดยเริ่มในวันที่15 มิถุนายน 2569นี้นะคะลดขาอาหารและก็ขาส่งช่วยประชาชนค่ะประหยัดขาใช้จ่ายกระตุ้นร้านอาหารทั่วประเทศค่ะโดยเรื่องนี้นะคะนางเศร้าละลีดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทางกระเปิดเผยว่ารัฐบาลค่ะภายใต้การนำข้องนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขับเคลื่อนค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40เพื่อช่วยลดภาระค่ะครองชีพของประชาชนควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าร้านอาหารเข้าไปหาผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็ธุรกิจบริการทั่วประเทศโดยขยายการฉายสิทธิ์นะคะผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะบน4แพลตฟอร์มหลักนะคะได้แก่ Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food แล้วก็ Robin Hood ค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของภาครัฐได้ง่ายค่ะและก็ช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศด้วยนะคะภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลค่ะประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40ผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15 มิถุนายนถึง30 กันยายน 2569ค่ะในช่วงเวลา6 นาฬิกาถึง21 นาฬิกาของทุกวันผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการจากแพลตฟอร์ม Shopee Food นะคะ Line Man Grab Food และก็ Robin Hood ที่เข้าร่วมโครงการซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นลดภาระค่าครองชีพและก็ทำให้เม็ดเงินจากมาตรการของรัฐมุ่นเวียนสู่ร้านอาหารและผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศได้อย่างถั่วถึงและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการขยายสิทธิประโยชน์นะคะสู่บริการ Delivery ครั้งนี้ค่ะเป็นการตอบโจทย์วิถีชีวิตของประชาชนในยุคดิจิทัลนะคะโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองผู้สูงอายุนะคะผู้ปกครองที่ต้องดูแลบุตรหลานและก็ผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางออกไปใช้จ่ายนอกบ้านให้สามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้ง่ายขึ้นพร้อมสร้างโอกาสให้ร้านอาหารนะคะรายย่อยทั่วประเทศเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นค่ะผ่านช่องทางออนไลน์นะคะสำหรับ Shopee Food เนี่ยผู้ที่ใช้สิทธิ์นะคะจะได้รับส่วนลดค่าอาหารสูงสุด 60% ค่ะจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมสิทธิ์จัดส่งฟรีโดยไม่มีขั้นต่ำค่ะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายทางค่าอาหารและก็ค่าจัดส่งในคราวเดียวกันด้านไลน์แมนเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั่วประเทศค่ะพร้อมมอบสิทธิ์นะคะพิเศษเพิ่มเติมโดยผู้ที่ใช้เนี่ยสามารถใส่โค้ดนะคะ LM Plus นะคะเพื่อรับส่วนลดสะสมนะคะรวมสูงสุด 5,000 บาทตลอดโครงการแล้วก็รับสิทธิ์ส่งฟรีระยะทางสูงสุด5กิโลเมตรนะคะช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารผ่านระบบ Delivery ค่ะในส่วนของ Grab Food เนี่ยจัดแคมเปญสนับสนุนนะคะผู้ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus ด้วยส่วนลดค่าอาหารนะคะผ่านโค้ด Grab นะคะสูงสุด100บาทต่อรายการพร้อมสิทธิ์รับเงินคืนสะสมสูงสุด 12,000 บาทค่ะตามเงินไขของแพลตฟอร์มและก็บริการส่งฟรี Grab Save นะคะสูงสุด5 กิโลเมตรค่ะเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและก็เพิ่มความคุ้มค่าให้กับประชาชนนะคะซึ่งเรื่อง

0: ่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าทางในพื้นที่นะคะของจังหวัดกระบี่ค่ะในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกแล้วก็อำเภอปลายพญาเนี่ยค่ะได้รับในส่วนของข้อความเซลบอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนในเรื่องราวของสภาวะนะคะน้ำท่วมนั่นเองค่ะตอนนี้ค่ะท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ค่ะท่านธีรศักดิ์ทองมาศค่ะกำลังอยู่ในสายกับเรานะคะสวัสดีค่ะหัวหน้าคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์ค่ะในเรื่องราวของอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะเป็นไปในทิศทางไหนคะ
1: ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายสี่เนี่ยของวันนี้นะครับฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่อ่าวลึกกับปลายพญาสองอำเภอเนี่ยแล้วก็อำเภอเมืองอีกหนึ่งอำเภอนะครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ในส่วนของพื้นที่อ่าวลึกนะครับพื้นที่อ่าวลึกที่อ่าวลึกใต้เนี่ยตอนนี้กำลังจำเป็นต้องให้พี่น้องประชาชนอพยพออกมาจากพื้นที่ประมาณ40ครัวเรือนครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ท่านนายกอบต.ทางเมืองนะครับทางผู้นำก็กำลังดำเนินการอยู่ที่ตอนนี้ผมกำลังจะอพยพคนอยู่ที่น้ำเชี่ยวมากเลยครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ตอนนี้ท่านหัวหน้าอยู่ที่พื้นที่ไหนคะ
1: อยู่ที่อ่าวลึกใต้ครับตำบลอ่าวลึกใต้ครับซอย
0: เป็นซอยไม่ใช่ถนนหลักใช่ไหมคะ
1: เป็นซอยลงมาครับเป็นพื้นที่รับน้ำอยู่ริมคลองกลางนะครับเป็นริมคลองกลางตรงนี้จะมี3หมู่บ้านหมู่2หมู่4หมู่7นะครับซอยครับซึ่ง3หมู่บ้านเนี่ยก็คือคลองเนื่องจากฝนตกซ้ำก็เลยน้ำเหนือล้นเข้ามาครับ
0: ค่ะ
1: กำลังอพยพแต่ประชาชนก็ตั้งแต่ตอนเย็นพอเสร็จหมดแค่ท่านประชาชนก็ยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วครับสังเกตกันว่ากระแสน้ำมันเชี่ยว
0: ค่ะ
1: คุยกับท่านนายกว่าเดี๋ยวจะตัดสินใจให้ออกมานะครับให้ออกมาจากพื้นที่จะปลอดภัยกว่าครับ
0: ค่ะตอนนี้ก็คือในพื้นที่ของอ่าวลึกใต้นะคะน้ำที่น้ำค่อนข้างเชี่ยวใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วก็มีข้อความที่เตือนมาถึงในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ในพื้นที่ที่ทราบข่าวก็คือในพื้นที่ห้วยโต้ด้วยใช่ไหมคะท่านบพ.คะ
1: ตอนนี้ก็มีที่เตือนก็จะมีปลายพญา
0: ค่ะค่ะ
1: มีที่ตำบลสิริวงศ์แล้วก็ตำบลปลายพญาครับเดี๋ยวมันจะเตือนตอนนี้เช็คน้ำที่ห้วยโต้อยู่ครับตอนนี้ทีมงานก็อยู่เฝ้าระวังที่ห้วยโต้ถ้าน้ำเอ่อสูงก็เดี๋ยวจะแจ้งเตือนย้ำเข้าไปทีนะครับครับผม
0: ค่ะค่ะแล้วสำหรับเนื่องจากว่ารายการตอนนี้รายการที่ออกอยู่ค่ะท่านบพ.เป็นรายการที่ออกในพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันน่ะนะคะตรงนี้จะมีผลกระทบสำหรับผู้ที่สัญจรบนถนนสายหลักจากอาจจะมาจากพังงาหรือว่าภูเก็ตบ้างไหมคะท่านบพ.คะ
1: ก็จะมีอยู่จุดนึงนะครับที่พื้นที่ที่เราเรียกว่าตำบลเขาใหญ่นะครับซึ่งเป็นระหว่างที่จะมาจากพังงาเนี่ยเข้ามาอ่าวลึกมากระบี่เนี่ยอาจจะมีอยู่ฝั่งถนนด้านฝั่งนั้นนะครับที่น้ำสูงอยู่แต่ว่ายังสัญจรได้อีกหนึ่งเส้นทางอีกฝั่งหนึ่งได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังตอนนี้ฝนก็เริ่มซาเม็ดแล้วเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงใยก็คือในชุมชนหรือบ้านที่ผมบอกนะครับที่ตอนนี้เจอศพเปียกอยู่น้ำมันยังลงมาไม่หมดนะครับตรงนี้
0: ค่ะค่ะก็คือต้องเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจร
1: ค่ะขออนุญาตก่อนนะครับวันนี้น้ำเชื่อมฟังเลย
0: อ๋อได้ค่ะท่านพ.ขอบคุณค่ะค่ะและนี่ก็คือเสียงนะคะของท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับใครที่จะสัญจรนะคะโดยเฉพาะใครที่เดินทางมาจากภูเก็ตนะคะหรือว่ามาจากพังงานะคะตรงบริเวณอำเภออ่าวลึกนะคะยังไงขอให้ท่านเช็คในเรื่องราวของเส้นทางนะคะกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเช็คจากทางด้านของปภ.ก็ได้ค่ะที่ไลน์นะคะของปภ.นะคะ1784นะคะหรือว่าจะเช็คไปทางตำรวจทางหลวงก็ได้นะคะตอนนี้นะคะซึ่งท่านปภ.บอกแล้วค่ะว่าในพื้นที่ของอำเภออ่าวลึกตอนนี้ท่านกำลังอพยพนะคะชาวบ้านนะคะอยู่โดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลอ่าวลึกใต้นะคะตรงนั้นนะคะแล้วก็ในพื้นที่ปลายพระยาค่ะก็มีหลายๆพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รับน้ำนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่เคยประสบปัญหาในเรื่องราวของอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ปลายพระยานะคะแล้วก็ตอนนี้ในเขตของอำเภอเมืองค่ะโดยเฉพาะบริเวณของห้วยโต้นะคะก็ตอนนี้ก็ทำการสำรวจในเรื่องของน้ำอยู่นะคะใครที่ได้รับข้อความจากปภ.แล้วนะคะขอให้สำรวจว่าในบริเวณบ้านของท่านเนี่ยเคยมีพื้นที่เป็นพื้นที่รับน้ำหรือเปล่านะคะก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยค่ะเอาละค่ะผู้ฟังคะวันนี้นะคะเวลาของรายการมองอันดามันค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมกันนี้นะคะวันนี้ค่ะฝนแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะคงจะต้องจากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสมโภชพระอารามณวัดเครือวันกรุงเทพมหานครรัฐบาลเตรียมรับมือฤดูฝนปีนี้บูรณาการทุกหน่วยงานผ่าน9มาตรการครบองค์จรเพื่อเฝ้าระวังผลลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงจีนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยุติการยกระดับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในอิหร่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังไม่ได้รับการประสานงานกับภาคเอกชนในการซื้อลิขสิทธิ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่10มิถุนายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบ

0: ต่อกันมายาวนานกว่า5ศตวรรษความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้านระหว่างทั้งสองประเทศก็ได้เจริญงอกงามมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองไม่เพียงแต่จะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุนที่มีอยู่เดิมหากยังจะขยายความเป็นหุ้นส่วนในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนวัตกรรมและพลังงานสีเขียวเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่10มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:40 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีภริยภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในพิธีสมโภชพระอารามทรงยกฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธสันเพชรพระประธานประจำพระอุโบสถทรงยศฉัตรขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธโคดมพระประธานประจำพระวิหารและทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดเครือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปวันที่21ถึง25มิถุนายนนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้งดการเสด็จออกไปเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรถหน่วยปฏิบัติการรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันอย่างรวดเร็วและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษาภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช 21 แห่งทั่วประเทศโอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบมีเมตตาและซื่อสัตย์พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นผ่านระบบ e-poster ที่สะท้อนการนำหลักคุณธรรมมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเช่นระบบแพทย์ทางไกลเทเลเมดิซีนและการแพทย์แผนไทยทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกระดับร่วมกันยกระดับจิตวิญญาณการบริการด้วยคุณธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพปลอดภัยและเท่าเทียมอย่างยั่งยืน รัฐบาลเตรียมก้าวมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้พร้อมบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยและภาวะ

0: ฝนทิ้งช่วง
1: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ที่กนช.เสนอและมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงรัฐบาลได้บูรณาการ9มาตรการสำคัญเช่นจัดทำแผนที่เสี่ยงภัยพัฒนาระบบเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำวิกฤตเตรียมพร้อมเครื่องจักรบุคลากรเตรียมพร้อมใช้งาน24ชั่วโมงสำรวจซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำตรวจสอบคันกั้นน้ำเขื่อนผนังกั้นน้ำจัดทำแผนสำรองแผนเผชิญเหตุเร่งกำจัดผักตบชวาอุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนภัยเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมฝนทิ้งช่วงเพื่อลดความเสียหายได้มากที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลาง290ล้านบาทขับเคลื่อนงานพืชสวนโลกอุดรธานีและเสนอมาตรการช่วยเหลือชาวนาให้ที่ประชุมนบค.พิจารณาพรุ่งนี้
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินกว่า290ล้านบาทเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและประชาสัมพันธ์งานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีปี2569ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลซึ่งงบประมาณนี้อยู่ภายใต้กรอบวงเงินจัดงาน 2,500 ล้านบาทที่เคยอนุมัติไว้แล้วโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง24มีนาคม2570
3: เริ่มของพืชสวนโลกก็มีการอนุมัติงบกลาง290ล้านนะคร
2: ับนอกจากนี้ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.ซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต 2568/2569 เพิ่มเติมให้กับชาวนาอีกกว่า 23,000 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงินรวมกว่า 1,800 ล้านบาทรวมถึงเสนอโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/2570ทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายโครงการประกันภัยข้าวนาปีและโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: คณะอนุกรรมการสิ่งแวดล้อมสรุปรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการแลนด์บริดจ์เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่
4: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ครั้งที่1ประจำปี2569ได้สรุปสถานภาพการศึกษาและรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมครอบคลุมทั้งโครงการท่าเทียบเรือระบบขนส่งทางรางและทางหลวงพิเศษนอกจากนี้ยังได้พิจารณาผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ผังการใช้ประโยชน์ที่ดินตลอดจนการกัดเซาะชายฝั่งพร้อมให้ข้อเสนอแนะและแสดงข้อห่วงกังวลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการชุดใหญ่ต่อไปโดยที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอย่างรอบด้านนอกจากนี้ยังรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีในการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการให้เป็นรูปธรรมและโปร่งใสสูงสุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุม FBI NAA ครั้งที่26เพื่อสร้างความร่วมมือสกัดอาชญากรรมไซเบอร์โดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่
5: พลตำรวจโทอาชญ์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและในฐานะหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์การประชุม FBI NAA Asian Pacific Chapter Retaining Conference ครั้งที่26กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมีผู้แทนภาครัฐและผู้เชี่ยวชาญกว่า160คนรวมและเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่โดยเฉพาะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ประชาชนทั่วโลกเป็นวงกว้าง
6: ในปีนี้เนี่ยจะมีธีมในเรื่องของสแกมซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยทั่วเกือบทั่วโลกเลยเราโดนอาชญากรรมที่เกิดขึ้นจากโซเชียลมีเดียอินเทอร์เน็ตนะครับเข้ามาทำให้ประชาชนเนี่ยต้องสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากในแต่ละปีจึงได้มีการรวมกำลังกันในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมประเภทดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นในปีถัดไปด้วยครับ
5: ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมีความเข้มแข็งมากขึ้นทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการประสานงานและการสื่อสารที่รวดเร็วส่งผลให้การดำเนินงานด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากทุกประเทศร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบจะช่วยยกระดับกฎหมายกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และการตอบสนองต่อประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผลดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่ตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยหรือ GI ร่มบ่อสร้างยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
7: นางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานำบริษัทไบโออกริเซิร์ชไทยแลนด์จำกัดในฐานะหน่วยตรวจรับรอง Certification Body ที่ได้รับการรับรองระบบงานตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลงพื้นที่เพื่อตรวจรับรองระบบควบคุมตรวจสอบสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยตามมาตรฐานสากลสินค้าร่มบ่อสร้างที่บริษัทศูนย์ทำร่ม1978จำกัดอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ทั้งนี้การตรวจรับรองดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยตลอดจนยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือให้กับสินค้า GI ไทยในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลจะส่งผลดีต่อการสร้างรายได้และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของชุมชนในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
8: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: 20นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงของนายหลินเจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนในวันนี้เพื่อแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อกรณีที่สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้ที่อิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์โจมตีแบบอัปาเช่ของสหรัฐตกใกล้จับช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและหลินเจียนเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านรักษาความสงบใช้ความยับยั้งชั่งใจยุติการยกระดับความตึงเครียดและดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้ทั้งสองประเทศใช้แนวทางทางการเมืองและการทูตเพื่อนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอย่างครอบคลุมและยั่งยืนโดยเร็วที่สุดสำนักงานติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปหรือ C3S เปิดเผยว่า ทั่วโลกเผชิญเดือนพฤษภาคมที่ร้อนที่สุดเป็นอันดับ2นับตั้งแต่ที่เริ่มมีการบันทึกสถิติซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เย็นกว่าค่าเฉลี่ยจนนำไปสู่การเผชิญคลื่นความร้อนที่รุนแรงอย่างรวดเร็ว G3S กล่าวเพิ่มเติมว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปตะวันตกอาทิอังกฤษฝรั่งเศสและโปรตุเกสกำลังเผชิญคลื่นความร้อนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งแสดงให้เห็นว่าสภาพอากาศสุดขั้วกำลังกลายเป็นความผิดปกติใหม่โดยอุณหภูมิที่ร่างกายสามารถรู้สึกได้พุ่งสูงถึง 35-40 องศาเซลเซียสนอกจากนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวน้ำทะเลทั่วโลกยังสูงขึ้นเป็นอันดับที่2รองจากเดือนพฤษภาคมปี2567เนื่องจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญโดยคาดการณ์ว่าจะรุนแรงที่สุดและส่งผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในปี2570สารข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสภาจัดการและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ยืนยันว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย46รายบาดเจ็บ487รายและมีผู้สูญหายอีก17รายนอกจากนี้ประชาชนเกือบ 150,000 คนได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่ทางการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าหลายพื้นที่บนเกาะมินดาเนาและพื้นที่บางส่วนทางตอนกลางของฟิลิปปินส์ประสบกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,700 ครั้งอย่างไรก็ตามปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องด้านรัฐบาลสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะสนับสนุนความพยายามของฟิลิปปินส์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาน
11: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ว่าขณะนี้ยังไม่มีการหารือในประเด็นดังกล่าวและขณะนี้ภาคเอกชนยังไม่ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อขอคำปรึกษาหรือประสานงานกับกระทรวงแต่รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้นและยินดีหากภาคเอกชนมีความสนใจลงทุนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกมาถ่ายทอดสดโดยมองว่าเป็นเรื่องของการดำเนินธุรกิจและการสร้างรายได้ของภาคเอกชนส่วนความคืบหน้าการเจรจาซื้อลิขสิทธิ์กับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ายังไม่ทราบรายละเอียดเนื่องจากกระบวนการพูดคุยยังดำเนินการอยู่และเชื่อว่าประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือเรื่องราคาและความคุ้มค่าในการลงทุน
12: เรื่องลิขสิทธิ์ฟุตบอลยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลก็บอกแล้วว่าถ้าเอกชนจะซื้อลิขสิทธิ์มาถ่ายทอดก็ในเรื่องของการหารายได้ของเอกชนก็ยินดีอยู่นะครับแต่เบื้องต้นก็ยังไม่รู้ว่าราคาทางฟีฟ่าจะคุยกันไปถึงไหนคงติดเรื่องราคาและความคุ้มค่าครับ
11: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026จะลงเปิดสนามในช่วงเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยโดยเป็นการพบกันระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพพบกับแอฟริกาใต้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลจัดการแข่งขันอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับพร้อมดึงผู้เล่นอันดับหนึ่งของโลกร่วมสร้างสีสันในวันที่13มิถุนายนนี้ติดตามได้จากรายงาน
13: นายสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยนำคณะผู้จัดการแข่งขันกีฬาหมากรุกสากลอาเซียนพร้อมด้วยนายชัยวัฒน์บุญชวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางสาวทัศนีพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเข้าพบนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหมากรุกสากลอาเซียนอีสปอร์ตเชสคลับ2026ในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเริ่มเวลา 9:00 น.ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นโดยรายการนี้มีนักกีฬาจาก11ชาติอาเซียนและนักกีฬารับเชิญระดับโลกอีก5ชาตินำโดยแมกนัสคาวเซนแกรนด์มาสเตอร์ชาวนอร์เวย์ผู้เล่นอันดับ1ของโลกมาร่วมในการแข่งขันส่วนนักกีฬาไทยนำโดยปรินทร์ลาหะวีรภาพนักกีฬาหมากรุกสากลมือ1ทีมชาติไทยร่วมแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 20,000 เหรียญสหรัฐประมาณ 657,000 บาทโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาในวันเสาร์ที่13มิถุนายนเวลาประมาณ 16:00 น.ในสหพลนาควานิชนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กีฬาหมากรุกสากลให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันอย่างใกล้ชิดและยังได้พบกับนักกีฬาระดับโลกนอกจากนี้ยังได้พูดคุยถึงการพัฒนานักกีฬาของไทยให้ไปสู่ระดับโลกสำหรับการแข่งขันรายการนี้สมาคมกีฬาหมากรุกสากลได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันในรูปแบบอีสปอร์ตออนไลน์ด้วยชมการแข่งขันได้ที่ Facebook Page Thai Chess Association พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: นายกนกยนต์ชัยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต1เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนสพมกท1 IMAX Sport 4เศร้า1ฟุตซอลลีก1 U15 ครั้งที่9ประจำปีการศึกษา2569ชิงถ้วยเกียรติยศนายวัลลบรุจิรากรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทางด้านร่างกายจิตใจและสร้างแรงบันดาลใจในการก้าวสู่เป็นนักกีฬาอย่างมีคุณภาพตลอดจนปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการแข่งขันกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมีน้ำใจนักกีฬาและมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถต่อยอดไปสู่อาชีพด้านกีฬาในอนาคตอาทินักกีฬาอาชีพนักกีฬาทีมชาติผู้ฝึกสอนหรืออาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับวงการกีฬา
14: พัฒนาศักยภาพไปถึงส่วนที่เขาสามารถที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือแม้แต่กระทั่งใช้ในการที่จะฝึกสอนน้องๆ นะครับก็มุ่งหวังว่าเขาจะไปสู่อาชีพเขาได้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือการเป็นโค้ชหรือเป็นเทรนเนอร์ในส่วนของด้านการกีฬาเขาสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพเหล่านี้นะครับ
11: สำหรับการแข่งขันจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมผลงานดีที่สุดคว้าแชมป์ไปครองส่วนสนามแข่งขันจะกระจายไปตามโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมรวมทั้งหมด15สนามโดยประเดิมสนามแรกในวันที่16มิถุนายนนี้ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียนก่อนไปสิ้นสุดสนามสุดท้ายที่โรงเรียนปัญญาวรคุณและโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันที่4กันยายนนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระกติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: วิมังสามีความหมายถึงการไตร่ตรองหรือการทดลองหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อดีข้อด้อยในสิ่งที่ทำนั้นผลปรับปรุงให้ดีการจะพัฒนาตนหรือพัฒนาองค์กรนั้นย่อมมาเพื่อให้ตระหนักว่าสิ่งที่คิดและทำมานั้นดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องสำเร็จเป็นเพราะอะไรและที่ล้มเหลวเป็นเพราะอะไรเพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ผลเสียที่อาจเกิดขึ้นความมีสติความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ว่ากำลังคิดพูดและทำอะไรอยู่ระนาทบทวนให้สามารถมองตนเองได้ชัดเจนขึ้นรู้ว่าขณะนี้ปัญหาคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรเพราะธรรมชาติของคนเราย่อมสอดสายสายตาทอดมองออกไปข้างนอกภาวะที่เป็นไปในตนจนเผลอไปเพ่งโทษแต่ผู้อื่นไม่เคยเพ่งโทษตนเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายมันถามตนเองบ่อยๆถึงกิจการงานที่กำลังทำในแต่ละขณะของตนจิตเราก็ย่อมหาคำตอบได้พบเกิดวิธีแห่งการพัฒนาสู่ความสำเร็จธรรมะในลักษณะที่กล่าวมานี้แลที่เรียกว่าวิมังสา สามารถก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลเป็นแรงผลักดันไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในการงานของตนเองขององค์กรและของสังคมส่วนรวมได้อย่างแน่นอนพระโอวาทประธานเนื่องในการเปิดอาคารที่ทำการใหม่บริษัทบางจากวันที่17 สิงหาคม 2560

0: าเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวซะก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวีกาคณิตบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะและเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเรื่องราวที่นำมาเสนอกันในวันนี้เป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่ชื่อว่าเส้นแบ่งประพันธ์โดยวัดยวงแก้วเป็นงานเขียนที่หยิบเอาความขัดแย้งทางความคิดมาถ่ายทอดผ่านชีวิตของเจ้าของสำนักพิมพ์ที่กำลังเผชิญวิกฤตทั้งทางธุรกิจและทางจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจว่าจะเลิกกิจการสำนักพิมพ์ที่ทำด้วยใจรักแต่ขาดทุนหรือไม่ขณะเดียวกันเขาก็มีความไม่พอใจผู้จัดการศาลเจ้าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับสำนักพิมพ์ของเขาและคณะงิ้วที่มาแสดงเรื่องเราจะเป็นอย่างไรเชิญไปรับฟังกันต่อได้เลยค่ะ

รุ่งเช้าขณะที่เดินเข้าประตูด้านข้างผมถอนสายตาออกจากทางเดินมองเข้าไปในเต็นท์หลังนั้นก็บังเอิญสบตากับเด็กหนุ่มที่เหมือนจะยิ้มให้ผมหลบสายตาออกมาผมเปลี่ยนใจแล้วถ้าหากว่าอยู่ไปบอกเลิกไม่ให้ใช้สถานที่เพียงเพราะมีคนขึ้นไปบนสำนักงานดูจะไม่มีน้ำหนักอาจจะถูกมองว่าไร้เหตุผลหรือว่าใจดำเกินไปผมเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปบนสำนักงานอีกแล้วก็พบว่าตลอดช่วงเวลาของการเฝ้ามองผ่านกล้องวงจรปิดเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นผมรอให้มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจากการประเมินเด็กหนุ่มคนนั้นจึงคิดได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรเสียงกลองเสียงฉาบดังขึ้นเป็นช่วงๆบางครั้งก็มีบทสวดภาษาจีนออกเครื่องขยายเสียงที่ผ่านมาจะรู้สึกรำคาญในช่วงแรกหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นความเคยชินแต่บัดนี้ผมปล่อยให้เสียงรบกวนเหล่านั้นทวีความรำคาญจนปลิ่มจะทนไม่ได้รู้สึกสะใจกับความเครียดแค้นที่พลุ่งทวีขึ้นคล้ายตอนปวดฟันที่มักจะเอาลิ้นดุลให้ยิ่งเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นตกเย็นผมรอทุกคนกลับจึงปิดประตูนำแท็บเล็ตซึ่งเอาข้อมูลออกจนหมดแล้ววางไว้บนชั้นใกล้หน้าต่างตอนเดินลงไปผมจำเลืองมองด้วยหางตาพบว่าคณะเริ่มมีการแต่งหน้าแต่งตัวคืนนี้พวกเขาคงเริ่มแสดงกันแล้วเชื่อว่าเด็กหนุ่มคนนั้นต้องขึ้นไปด้านบนอีกหรืออาจจะเป็นใครคนอื่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่ที่ดองเอาไว้หลายเดือนควรเสร็จก่อนเทศกาลหนังสือหลังจากรับประทานอาหารกับครอบครัวเสร็จผมยกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมกับต้นฉบับมาทำงานต่อในห้องรับแขกแชร์ภาพจากกล้องขึ้นจอทีวีนิ้วเริ่มทำการแสดงแล้วคงเป็นเรื่องเป่าบุญจิ้นเพราะเห็นท่านตุลาการหน้าดำกำลังออกท่าทางขึงขังอยู่กลางเวทีสไลด์หน้าจอเพื่อหมุนกล้องดูว่าจะมีใครซึมซับกับความยุติธรรมของศิลปะลงยุคสักกี่คนภาพที่เห็นทำให้รู้สึกหดหู่ถนนหน้าโรงยูและบริเวณพื้นที่ว่างด้านหน้าศาลเจ้าไม่มีคนดูเลยแม้แต่คนเดียวหมุนกล้องกลับไปดูบนเวทีอีกครั้งมองหาเด็กหนุ่มคนนั้นหน้าตาที่ถูกทาทับด้วยลวดลายสีสันปกปิดเข้าโครงหน้าเดิมผมซูมดูสีหน้าท่าทางของผู้แสดงแต่ละคนที่สวมบทบาทกันอย่างจริงจังมีคนหนึ่งแต่งกายเป็นผู้อารักขาของเปาบุญจินปันสีหน้าเต็มที่เพื่อบ่งบอกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและก็ความภาคภูมิใจในความเก่งกล้าคิดว่าน่าจะเป็นเด็กหนุ่มคนนั้นทำให้เกือบ2ชั่วโมงนับจากนั้นแทนที่ผมจะได้อ่านต้นฉบับผมกลับท่องไปในเว็บไซต์ต่างๆหาอ่านข้อมูลหรือว่าดูสารคดีเกี่ยวกับงิ้วได้รู้ว่างิ้วนั้นเคยรุ่งเรืองมากในอดีตแต่ผลจากการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยที่สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาแทนพื้นที่ความบันเทิงแบบเก่าส่งผลให้งิ้วเป็นการแสดงที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกหลงลืมแม้อาจจะไม่ถึงกับสูญหายไปด้วยเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับศาลเจ้าแต่ในแง่ของศิลปะที่สื่อสารกับผู้ชมงิ้วจะหลงเหลือคุณค่าอันใดผมมองไปที่ต้นฉบับความเศร้าแผ่นลามออกไปฉาบกระดาษปึกนั้นนักเขียนหนุ่มคงรอคำตอบจากสำนักพิมพ์ด้วยใจจดใจจ่อผมฝืนใจเปิดไปที่หน้าซึ่งอ่านค้างไว้แต่พลันเหลือบเห็นความเคลื่อนไหวในกล้องวงจรปิดชั้น2ผมหมุนปรับโฟกัสขยายภาพนิ้วหนุ่มเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วแต่ว่าลวดลายบนใบหน้าของเขายังไม่ได้ล้างออกเขาขึ้นมานั่งที่ขั้นบันไดเดิมในมือถือกระดาษ 4-5 แผ่นคงกำลังท่องบทเกือบ20นาทีผมซูมดูสีหน้าและสายตาของเด็กหนุ่มที่พยายามเค้นแสดงอารมณ์ออกมาตามบทที่ต้องพูดภาพหน้าโรงนิ้วที่ว่างเปล่าไร้ผู้ชมเคลื่อนมาซ้อนทับในห้วงคิดของผมจากนั้นเด็กหนุ่มลุกขึ้นออกท่าทางระหว่างที่กำลังหมุนตัวเขาหยุดชะงักเดินตรงไปที่ตู้ชั้นวางของจ้องมองแท็บเล็ตที่วางอยู่อย่างลังเลเหลียวมองรอบตัวอย่างระวังหยิบมันสอดไว้ระหว่างแผ่นกระดาษเน็บใส่รักแร้เดินลงชั้นล่างไปทันทีผมรีบเปลี่ยนมาดูกล้องชั้น1เห็นเขามุดเข้าไปในเต็นท์อย่างรวดเร็วเฝ้ามองอยู่ประมาณ5นาทีเด็กหนุ่มก็ออกมามีผ้าเช็ดตัวพาดบ่าเดินออกประตูด้านล่างคงจะไปเข้าห้องน้ำที่ศาลเจ้า
ผมปรับมุมกล้องหน้าอาคารดูให้แน่ชัดว่าเขาไม่ได้ถืออะไรออกไปปลากินเบ็ดความชอบธรรมที่จะรองรับการกระทํามีพร้อมแล้วแต่แทนที่จะรู้สึกสะใจที่ได้โอกาสตอบโต้ผู้จัดการสันเจ้าผมกลับรู้สึกยุ่งยากใจไม่ต้องเผชิญหน้ากับทางเรื่องนี้จริงๆเสมือนว่าก่อนหน้านี้ผมเพียงหลบอยู่หลังฉากความขัดแย้งดูห่างไกลจากตัวผมแต่บัดนี้เมื่อถูกผลักออกมาอยู่แถวหน้าสิ่งที่ผ้าเลือนค่อยปรากฏชัดมันยิ่งใหญ่กว่าความขัดแย้งระหว่างผมกับผู้จัดการสันเจ้าและคนที่ผลักผมออกมาแนวหน้าก็หาจะให้ใครอื่นไม่แต่คือตัวของผมนั่นเองถ้าหากผมยกเลิกให้ใช้สถานที่ทางสันเจ้าคงไม่สามารถปิดถนนเพื่อตั้งโรงนิ้วได้พื้นที่หน้าสันเจ้าก็คงคับแคบเกินไปหากจะทำได้ก็คงเพียงมีการแสดงตามเงื่อนไขพิธีกรรมเล็กๆในสิ่งที่พวกเขานับถือแต่แน่นอนว่าคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนและกลุ่มคนที่เคารพนับถือศาลเจ้าแห่งนี้ย่อมได้รับผลกระทบในแง่ของความศรัทธาและประเพณีอันคุ้นชินและความภาคภูมิใจมาหลายสิบปีแม้ว่าจะไม่ใช่คนส่วนใหญ่แต่ผมจะละเลยพวกเขาไปได้หรือเช่นเดียวกับคณะงิ้วที่ผมแม้จะไม่ได้หลงไหลปราบลื้มกับศิลปะประเภทนั้นแต่ระหว่างการเดินทางสู่ความล่มสลายผมจะมีส่วนในการซ้ำเติมพวกเขาหรือผมรู้สึกถึงความทะมึนยิ่งใหญ่ของเหตุผลเหล่านั้นจึงหลีกเลี่ยงการคิดไข้ครวญให้ตลอดรอดฟังสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือผู้จัดการศาลเจ้าเอาเปรียบไม่คำนึงถึงสิทธิ์ของคนอื่นและเด็กหนุ่มงิ้วคนนั้นก็เป็นขโมยคุณธรรมอะไรที่แอบอ้างไม่เป็นความจริงผมถึงสำนักงานตั้งแต่เช้าเหลือบมองเต็นท์หลังนั้นประตูเปิดอยู่แต่ไม่มีใครอยู่ด้านในหลังจากไขประตูเข้าออฟฟิศชั้น2นั่งลงถอนใจตัดสินใจเด็ดขาดโทรศัพท์หาสารวัตรซึ่งรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเราไม่อยากจะแจ้งความให้เด็กหนุ่มคนนั้นต้องถูกดำเนินคดีแต่จำเป็นที่เรื่องนี้ต้องใหญ่พอให้ผมบอกเลิกข้อตกลงได้ไม่เกิน10นาทีในตำรวจหนุ่มซึ่งได้รับมอบหมายจากสารวัตรก็มาถึงผมเล่าเรื่องราวให้ฟังผมลืมแท็บเล็ตไว้ที่ชั้นหน้าห้องแต่เมื่อมาถึงตอนเช้ามันได้หายไปจึงเปิดกล้องย้อนหลังดูพบว่าเด็กหนุ่มในคณะงิ้วเป็นคนเอาไปซึ่งผมเล่าเรื่องนี้อีกครั้งที่หน้าเต็นท์ของเด็กหนุ่มด้านล่างท่ามกลางคนของคณะงิ้วที่มามุงดูรวมถึงผู้จัดการศาลเจ้าร่างอ้วนที่มีสีหน้าบอบบุญไม่รับผมชี้เข้าไปในเต็นท์ผมเห็นเด็กคนนั้นเอาไปซ่อนไว้ในเต็นท์ผมบอกมองหน้าผู้จัดการศาลเจ้าสื่อความหมายว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบแต่ก่อนที่จะมีการค้นเด็กหนุ่มคนนั้นก็ถูกตามตัวมาถึงเรื่องนี้มันชั่วนะอัวไม่นึกเลยว่าลือจะมีนิสัยขี้ขโมยไปเอามาคืนเขาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงสูงวัยที่น่าจะเป็นผู้ดูแลคณะงิ้วตวาดอุดด่าใส่เด็กหนุ่มทันทีผมเปล่าขโมยครับผมเก็บไว้ให้กลัวว่าถ้ามันหายไปผมจะถูกสงสัยรุ่งเช้าขึ้นมาผมก็นั่งรอพอพี่เข้ามาก็คืนพี่เข้าไปแล้วเด็กหนุ่มบอกคืนที่ไหนในตำรวจตะคอกถามเสียงเข้มพี่คนที่สวมแว่นมีหนวดผมคืนให้พี่เข้าไปแล้วก็ออกไปซื้อของวินาทีนั้นนึกโกรธตัวเองที่ไม่รอบคอบกดโทรไลน์หาพี่โชติซึ่งทำงานอยู่ชั้น3และก็มักมาทำงานเช้าเสมอก็ได้รับคำยืนยันว่าเด็กหนุ่มนั่งรออยู่ที่บันไดแล้วก็คืนไว้กับแกแล้วจริงๆตามที่อ้างกล่าวว่าเดี๋ยวจะเอาลงมาคืนให้โอเคครับขอโทษทีน้องที่พี่เข้าใจผิดผมบอกเด็กหนุ่มก่อนหันหน้ามาหาในตำรวจโทษทีครับหมวดน้องก็คืนกับอีกคนนึงแล้วผมไม่ได้ถามเองผมพูดรัวเร็วเหมือนตัวเล็กลงทันใดรู้สึกได้ว่าสายตารายรอบจิกมาที่ผมมีอะไรก็บอกกันได้ไม่น่าทำเป็นเรื่องใหญ่เลยผู้จัดการศาลเจ้าพูดตำหนิน้ำเสียงราบเรียบผมรู้สึกทั้งโกรธและก็อายอยากตอบโต้กลับไปเรื่องที่ไม่ควรมีใครขึ้นไปยุ่มย่ามบนตึกซึ่งผมมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ใช้สถานที่อีกต่อไปก็ได้แต่ไม่อยากถูกตราหน้าว่าเป็นคนขี้แพ้ชวนตีผมจะเอาคืนผู้จัดการศาลเจ้าทีหลัง
ผมผิดเองครับอันที่จริงแล้วผมไม่ควรขึ้นไปแต่ผมจำบทไม่ค่อยได้ก็เลยขึ้นไปหาที่สงบไม่อย่างนั้นคงไม่เกิดเรื่องผมขอโทษด้วยนะครับเฮียเด็กหนุ่มจอดจงพูดกับผมเหมือนยื่นมือมาให้ผมขณะที่ผมกำลังจะจมน้ำไม่เป็นไรอ่ะตามสบายเถอะแต่เรื่องนี้พี่ขอโทษแล้วกันผมตบบ่าเด็กหนุ่มไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่าที่พูดไปเช่นนั้นด้วยความจริงใจหรือว่าแก้เก้อเอาล่ะเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันแยกย้ายกันได้แล้วในตำรวจสรุปจบเรื่อง

ผมเชิญนายตำรวจหนุ่มดื่มกาแฟกล่าวขอโทษที่ทำให้เสียเวลาและก็ได้คุยกันต่อเรื่องศาลเจ้าจึงได้ทราบว่ามีคนร้องเรียนไปที่สน.หลายครั้งแล้วเรื่องเสียงดังที่เกิดจากการแสดงงิ้วและก็พิธีกรรมต่างๆแต่ตำรวจเองก็ไม่อยากเข้ามาวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เท่าใดนักผมจึงบอกไปว่าปีหน้าผมอาจไม่ยอมให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วแล้วนายตำรวจออกอาการเห็นด้วยค่ำคืนนั้นผมพยายามสงบความคิดเกิดความรู้สึกอยากเคลียร์ต้นฉบับของนักเขียนหน้าใหม่คนนั้นให้จบโดยเร็วน้ำเสียงกระตือรือร้นของเขาตอนคุยกันเรื่องต้นฉบับกลับมาก้องกังวานในหูในขณะเดียวกันความขุ่นเคืองที่มีต่อผู้จัดการศาลเจ้าและองคาพยพแห่งเรื่องราวก็เหมือนยืนมองอย่างเยาะเย้ยอยู่เงียบๆจนท้ายที่สุดผมปิดหน้าต้นฉบับลงเปิดกล้องวงจรปิดดูอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าการแสดงได้จบลงไปแล้วจากกล้องวงจรปิดชั้นหนึ่งเด็กหนุ่มคนนั้นนั่งอยู่ที่ตีนบันไดหน้าเต็นท์ของตนมือถือกระดาษพึมพำท่องบทเหมือนวันก่อนผมเอ่ยปากอนุญาตแล้วแต่เขาคงไม่กล้าขึ้นไปหรือว่าอาจจะถูกใครห้ามเอาไว้ผมกลับไปอ่านต้นฉบับอีกครั้งแต่ก็ยังคงเปิดโปรแกรมกล้องทิ้งเอาไว้พบว่านานมากทีเดียวที่เด็กหนุ่มคนนั้นขมักคอมเมนต์ท่องบทอยู่ที่เดิมภาพที่เห็นเหมือนจะกล่าวหาผมอยู่ไกลๆเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มนั่งอยู่ในเต็นท์นุ่งเพียงกางเกงขาสั้นส่งยิ้มให้ผมอย่างขัดขลาดผมหยุดลังเลก่อนจะเอ่ยปากบอกเขานายขึ้นไปได้นะชั้นบนน่ะขอบคุณมากครับแต่ไม่เป็นไรครับเฮียมีใครสั่งห้ามหรือเปล่าวะเปล่าหรอกครับเขาตอบผมหยุดอยู่ชั่วครู่ลังเลในความรู้สึกของตนเองนายอ่ะตามพี่มาด้านบนหน่อยสิผมบอกเขารีบใส่เสื้อแล้วก็เดินตามผมมาอย่างงุนงงสงสัยผมเดินนำเขาขึ้นบันไดผ่านชั้น2แล้วก็ชั้น3ไปจนถึงประตูเหล็กชั้น4เลื่อนกลอนเปิดออกไปสู่ชั้นดาดฟ้ามีชุดโต๊ะเก้าอี้พลาสติกที่คนในสำนักงานใช้นั่งดื่มกินกันในโอกาสพิเศษสีหน้าของเด็กหนุ่มมีท่าทีหวาดหวั่นเรื่องเมื่อวานเนี้ยผมขอโทษจริงๆครับเฮียผมมากลัวว่าใครขึ้นมาพบแล้วมันจะหายเด็กหนุ่มร้อนตัวพี่ก็ไม่ได้ติดใจเรื่องนั้นอ่ะนั่งสิผมชี้เขานั่งลงขณะที่ผมเองนั่งลงก่อนแล้วนายอ่ะไม่อยากได้หรอตอบพี่มาตามจริงเถอะก็อยากได้ครับแต่ว่ามันไม่ถูกต้องผมแสดงงิ้วสอนใจคนอื่นถ้าทำผิดซะเองก็ใช่ไม่ได้ถึงใครไม่เห็นแต่เจ้าเห็นเขาตอบหนักแน่นพี่เป็นคนแกล้งวางแท็บเล็ตเอาไว้เองผมไม่แน่ใจในเหตุผลของการพูดรู้แค่ว่าควรบอกความจริงออกไปเขามีสีหน้าแปลกใจแต่ไม่กล้าถามผมจึงเล่าต่อพี่อยากให้นายขโมยแล้วก็ใช้เป็นเหตุผลที่จะไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่ตั้งโรงงิ้วอีกพี่ต่างหากล่ะที่ต้องขอโทษนายอ่ะแต่ถ้าผมไม่ขึ้นไปยุ่งก็คงไม่เกิดเรื่องอ้าวแล้วนายไม่โกรธหรอไม่หรอกครับเจ้าแม่กวนอิมท่านสอนเรื่องความรักและก็การให้อภัยนี่พี่เห็นนายพูดเรื่องงิ้วหลายรอบแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิเป็นมายังไงอ่ะถึงได้มาอยู่ที่นี่ผมจึงได้รู้เรื่องราวว่าเด็กคนนี้เขาเกิดในสลัมไม่ได้มีเชื้อสายจีนเพียงแต่แม่ขายไส้กรอกอยู่แถวโรงงิ้วจึงได้รู้จักกับเจ้าของคณะก็เลยฝากฝังให้มาอยู่โรงงิ้วพอได้กินได้อยู่งิ้วจึงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเขาตั้งแต่นั้นมาเด็กหนุ่มบอกว่าเขามุ่งมั่นจะเป็นตัวแสดงหลักของคณะซึ่งไม่ง่ายเลยกับคนที่ไม่เคยมีเชื้อสายหรือว่าได้รับการฝึกฝนอย่างดีจะก้าวขึ้นไปได้ทางเดียวก็คือเขาจะต้องแสดงฝีมือให้เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ไม่ง่ายอีกเช่นกันเพราะว่างิ้วแต้จิ๋วคณะนี้ยังอนุรักษ์การแสดงแบบดั้งเดิมที่ต้องพูดภาษาจีนก่อนหน้านี้เขาจึงต้องท่องจำแบบคาราโอเกะถึงแม้ตอนนี้จะเรียนภาษาจีนจนพูดได้บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่คล่องส่งผลถึงการสื่ออารมณ์ในการแสดงหากว่าเจ้าดีให้ได้เขาจึงต้องทบทวนฝึกฝนให้มากกว่าคนอื่น
แต่งิ้วอ่ะก็แทบจะไม่มีคนดูแล้วนะผมแย้งผมรู้ครับแต่หากยังมีศาลเจ้างิ้วก็ยังมีการแสดงและต่อไปอ่ะถึงจะไม่มีคนดูแล้วก็ยังมีเจ้าดูผมปล่อยเขาเล่าเพียงพยักหน้ารับฟังสัมผัสได้ทั้งความสุขในน้ำเสียงเมื่อพูดถึงเรื่องนิ้วเห็นถึงความศรัทธามุ่งมั่นแม้รั้วเป้าหมายปลายทางมุ่งสู่ความถดถอยเหมือนมีพลังบางอย่างที่แผ่ขยายออกมาสู่ตัวผมด้วยเอาล่ะเท่าที่ได้ฟังนายเล่าน่าประทับใจมากนะคราวนี้พี่จะบอกเหตุผลจริงๆที่พี่พานายขึ้นมาที่นี่คือจะบอกว่าบนนี้มีพื้นที่กว้างขวางสวิตช์ไฟอยู่ใกล้กับประตูนายขึ้นมาฝึกซ้อมอะไรของนายที่นี่ได้เลยแต่ว่าตอนลงไปก็ปิดไฟปิดประตูให้ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับเฮียว่าแต่เฮียจะไม่ให้เราใช้พื้นที่ตั้งโรงงิ้วแล้วจริงๆหรอครับผมมองก็ไปในแววตาคู่นั้นมีประกายเศร้าแต่ก็แฝงไว้ด้วยความหวังพี่กำลังคิดอยู่เป็นความจริงที่ด้วยอารมณ์ชั่ววูบผมอยากตอบโต้ผู้จัดการศาลเจ้าด้วยการปฏิเสธให้สิ้นเรื่องสิ้นราวไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันอีกแต่เมื่อต้องตัดสินใจเข้าจริงๆแล้วข้อเท็จจริงเดิมๆก็กลับมาอีกครั้งกลัวว่าถ้าตัดสินใจไปแล้วจะมารู้สึกผิดภายหลังผมพาครอบครัวไปทานข้าวเย็นนอกบ้านกลับถึงบ้านก็เกือบ2 ทุ่มผมเปิดกล้องวงจรปิดปรับเพิ่มเสียงโต๊ะจีนราว30 ชุดเรียงรายเต็มถนนผู้คนนั่งเต็มเกือบทุกโต๊ะผู้จัดการศาลเจ้ากำลังเปิดประมูลของมงคลคนไทยเชื้อสายจีนที่ส่วนใหญ่มีฐานะดีเป็นเจ้าของกิจการร่วมกันแข่งประมูลในราคาสูงหลักหมื่นผู้ร่วมโต๊ะก็คอยเชียร์ส่วนกลุ่มที่อยู่รอบนอกซึ่งไม่ได้ร่วมประมูลก็จดจ่ออยู่กับอาหารบนโต๊ะแล้วก็พูดคุยกันขณะที่ด้านตรงข้ามเวทีประมูลห่างเพียงไม่ถึง20 เมตรนิวก็ยังคงทำการแสดงไปตามหน้าที่วันนี้เด็กหนุ่มสวมชุดสีแดงคล้ายขุนนางกำลังบีบเสียงแหลมออกท่าทางจริงจังผมไม่รู้จักเรื่องราวที่ทำการแสดงกันอยู่แต่คาดว่าเขาคงได้บทบาทสำคัญพอสมควรเท่าที่เห็นมีแต่คนสูงอายุแล้วก็เด็กๆซึ่งมากับผู้ใหญ่เท่านั้นที่จดจ่ออยู่กับเรื่องราวบนเวทีกระนั้นผมเชื่อว่าในประกายตาของเด็กหนุ่มคงเต้นระริกด้วยความสุขผมหยิบต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มขึ้นวางบนโต๊ะด้วยแรงกระตุ้นบางอย่างแต่แล้วก็กลับมาครุ่นคิดถึงการตัดสินใจของตนเองอีกครั้งแม้ว่าศิลปะการแสดงงิ้วจะถูกเพิกเฉยทอดทิ้งโดยคนส่วนใหญ่แต่เพียงไม่กี่คนที่สนใจมันก็มีความหมายสำหรับผู้แสดงแล้วและเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กๆในตัวเด็กสักคนหรือว่าอาจจะช่วยปลอบประโลมความหงุดหงิดของคนรุ่นเก่าก็ถือว่าได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์แล้วเช่นกันแม้ว่าชุมชนละแวกศาลเจ้าจะมีคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนน้อยแต่พวกเขาก็มีตัวตนมีรากเหง้าที่ไม่ควรถูกเมินเฉยพวกเขามีสิทธิ์ที่จะดำรงไว้ซึ่งความศรัทธาและวิถีวัฒนธรรมของตนจุดกึ่งกลางของการอยู่ร่วมกันจึงเป็นความเข้าอกเข้าใจแต่ขณะเดียวกันสิทธิ์ของปัจเจกก็ไม่ควรถูกละเมิดผมตัดสินใจแล้วพรุ่งนี้จะยื่นคำขาดกับผู้จัดการศาลเจ้ายินยอมไม่ใช่สถานที่ตลอดไปตราบที่ต้องการภายใต้ข้อแม้ว่าเสร็จงานแล้วต้องจัดการเคลียร์สิ่งของออกจากโรงจอดรถให้หมดไม่เช่นนั้นผมจะขอยกเลิกข้อตกลงโยนภาระการตัดสินใจให้เขาบ้างผมถอนหายใจโล่งอกหันกลับมาจดจ่อกับต้นฉบับของนักเขียนหนุ่มใช่มันคือสิ่งที่ผมรักคิดว่าการงานนี้คงต้องอยู่กับผมไปอีกนานแม้ว่ามันจะเป็นหนทางเดินสู่ความถดถอยก็ตาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่าเส้นแบ่งโดยวัดยวงแก้วได้จบลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วนะคะดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
3: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐบาลร่วมกับหอการค้าไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการค้าของประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐบาลเตรียมจัดตั้ง

0: กระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศการลดต้นทุนพลังงานและค่าครองชีพการช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยเฉพาะการเสริมสภาพคล่องและการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นต้นทั้งนี้นายพจน์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือกลอ.แล้วเบื้องต้นจะจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ8ด้านส่วนกรณีการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ระหว่างการไต่สวนตรามาตรา301ขณะนี้อยู่ระหว่างการชี้แจงข้อกล่าวหาพร้อมชี้แจงว่าประเทศไทยไม่มีการใช้แรงงานบังคับตามข้อกล่าวหาของสหรัฐอเมริกาเพียงแต่ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับเท่านั้นชาววิสาประทุมมารายงาน
1: เกิดเหตุฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดพังงาส่งผลให้น้ำท่วมหลายจุดขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชน
2: จังหวัดพังงาเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันหลังฝนตกอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมที่ปกคลุมภาคใต้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังในหลากหลายพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาโดยเฉพาะบริเวณซอยชุมพลบริรัตน์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำน้ำผุดและถนนบริรัตน์บำรุงบริเวณขุมเมืองโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดซึ่งสาเหตุหลักมาจากฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องและลมกระโชกแรงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากรับน้ำไม่ทันทั้งนี้ทางจังหวัดพังงาออกประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองริมตลิ่งรวมถึงบริเวณเชิงเขาและใกล้แนวต้นไม้ขนาดใหญ่ให้ติดตามข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุผ่านสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงสาเลหาอุสมาสวัสดิ์ทัพพงารายงาน
1: ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุมทุกมิติรวมถึงการจัดระบบการสื่อสารรับมืออุทกภัยดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝน
3: นายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนพร้อมบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพขณะเดียวกันให้เตรียมสถานที่ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดที่มีความพร้อมเหมาะสมเพื่อใช้เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบช่วยให้สามารถติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์รองรับการตัดสินใจและสั่งการได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการฝึกซ้อมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มในวันที่11มิถุนายน2569เพื่อทดสอบความพร้อมของระบบบัญชาการเหตุการณ์และซักซ้อมความเข้าใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในสถานการณ์ฉุกเฉินและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ปิดท้ายที่ข่าวผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล B7 ลดลง50สตางค์ต่อลิตรและพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา5นาฬิกาของวันพรุ่งนี้น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านแล้วฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสาระสารพันกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยเชนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังค่ะฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะให้พี่น้องประชาชนดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะเวลาออกไปไหนเตรียมให้พร้อมเราย้ำกันแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เรื่องของการเตรียมความพร้อมการป้องกันตัวเองจากฝนนะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยผู้จัดเองก็เพิ่งจะหายดีจากฝนเพราะว่าป้องกันดีแล้วนะแต่บางทีก็โอ้ด้วยอะไรหลายๆอย่างระอองฝนนี่ท่านผู้ฟังต้องบอกว่าอันตรายมากๆสิ่งที่เราทำได้คือเมื่อกลับถึงบ้านแล้วอาบน้ำสระผมชำระล้างร่างกายให้สะอาดนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่อบอุ่นดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆจิบบ่อยๆแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยให้ดีๆมากๆเลยนะฝากเอาไว้ด้วยค่ะมาถึงในช่วงแรกกับสาระสารพันในคืนนี้มาย้ำเตือนกันหน่อยเพราะว่าทางอย.นะคะเขาออกมาเตือนเรื่องของการใช้บาชิผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักที่ผิดกฎหมายค่ะออกมาเสี่ยงออกมาย้ำเตือนนะว่าเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตโดยในเรื่องนี้ค่ะได้รับการเปิดเผยจากทางด้านของเภสัชกรหญิงสุภัตราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักยี่ห้อบาชิหรือว่า Quick Slimming Capsule เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ตรวจพบการลักลอบผสมสารไซบูทามีนมาแล้วหลายครั้งค่ะและประกาศแจ้งเตือนภัยตั้งแต่เมื่อปี2557โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาสรรพคุณลดน้ำหนักจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มักพบการลักลอบการปนเปื้อนสารไซบูทามีนวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตค่ะและประสาทประเภทหนึ่งจัดเป็นผลิตภัณฑ์อันตรายร้ายแรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีกลไกกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางทำให้ไม่อยากอาหารมีผลข้างเคียงต่อร่างกายอย่างเช่นนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาพร่ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหากรับประทานเข้าไปหรือได้รับในปริมาณที่มากค่ะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ซึ่งอย.เองได้ดำเนินการเฝ้าระวังเก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์รวมไปถึงได้ร่วมกันกับทางตำรวจค่ะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคจับกลุ่มผู้ลักลอบผลิตหรือว่าจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่สารบูทามีนมาอย่างต่อเนื่องจากผลดำเนินการ3ปีย้อนหลังค่ะสามารถจับกลุ่มเครือข่ายผู้กระทำความผิด13รายซึ่งยึดของกลางได้แล้วกว่า 1,103,000 ชิ้นและแถลงข่าวเตือนผู้บริโภคไม่ต่ำกว่า5ครั้งค่ะโดยการจับกลุ่มผู้จำหน่ายครั้งล่าสุดปรากฏขึ้นเมื่อวันที่9ธันวาคม2568สำหรับกรณีเป็นข่าวในขณะนี้ก็คือกรณีการเสียชีวิตของผู้บริโภคภายหลังที่รับประทานผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักบาชิที่สั่งจากร้านค้าออนไลน์ซึ่งทางอย.เองค่ะตอนนี้ได้ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและทางด้านของบก.ป.คบ.ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะและเร่งขยายผลไปยังแหล่งผลิตแหล่งจำหน่ายและติดตามการจับกลุ่มการกระทำความผิดกฎหมายจนถึงที่สุดทั้งนี้ขอเตือนไปยังผู้บริโภคค่ะก่อนที่จะเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ใดก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลอนุญาตและข้อมูลการแจ้งเตือนภัยจากอย.ทุกครั้งหากผู้บริโภคพบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สงสัยว่าไม่ปลอดภัยหรือได้รับอันตรายจากผู้บริโภคก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนอย.เบอร์โทรศัพท์ค่ะ1556 1556สายนี้คือสายด่วนของทางอย.ก็สามารถที่จะแจ้งได้นะถ้าเกิดว่าพบอะไรที่ผิดทางด้านของอาหารและยาอย่างที่ได้นำเรียนไปว่าจะมีผลต่อระบบหลอดเลือดหัวใจอันนี้อันตรายมากๆทำให้ร่างกายนอนไม่หลับเวียนศีรษะตาผ้ามัวความดันโลหิตสูงและหัวใจเต้นเร็วผิดปกติอันนี้คือส่งผลมากๆนะคะต่อร่างกายของเรากับผลิตภัณฑ์บางชนิดที่อาจจะผสมสารที่มีความผิดทางด้านของ
อย.อาหารและยาเนี่ยนะฮะเราต้องดูแล้วก็ตรวจสอบกันให้มากเลยทีเดียวมาถึงอีกเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะปิดเบรกในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ซึ่งทางกรมควบคุมโรคค่ะเขาได้มีการวาง4มาตรการในเชิงรุกที่จะสู้ภัยกับไข้เลือดออกที่จะมุ่งเป้าลดอัตราการเสียชีวิตให้เป็นศูนย์ภายในปี2573โดยในเรื่องนี้ทางด้านของนายแพทย์นิติเหทานุรักษ์ค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคท่านได้พูดถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยค่ะตอนนี้ที่มีแนวโน้มอย่างต่อเนื่องโดยอัตราผู้เสียชีวิตในรอบ3ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะในปี2566คือพบผู้ป่วยอยู่ที่ 158,000 รายเสียชีวิต190รายในปี2567ค่ะพบผู้ป่วย15,000 รายเสียชีวิตอยู่ที่126รายและในปี2568มีผู้ป่วย 58,000 รายค่ะเสียชีวิต61รายด้วยกันสำหรับในปีนี้ค่ะทางกรมควบคุมโรคก็มีการตั้งเป้าถึงผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกค่ะจะต้องไม่เกิน 50,000 รายเพื่อเป็นการลดอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งกรมควบคุมโรคเองค่ะตอนนี้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการสำคัญ4ด้านด้วยกันคือเฝ้าระวังโรคและยุงพาหะค่ะการตอบโต้และควบคุมยุงที่เป็นพาหะสำหรับโรคนี้ก็คือจะมีการวินิจฉัยรักษาและการสื่อสารทั้งด้านของความเสี่ยงการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการค่ะภายใต้โครงการโรงเรียนปลอดไข้เลือดออกสำหรับทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็มีการกำหนดโครงการภายใต้โครงการโรงงานปลอดไข้เลือดออกที่จะริเริ่มระบบดิงกี้สมาร์ทแคร์ค่ะในสถานพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยเข้ารับการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการป่วยและอัตราการเสียชีวิตให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับในปีนี้ได้ให้ทางสำนักงานควบคุมโรคที่12เขตทั่วประเทศนะคะก็แล้วก็รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนร่วมกันเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยจะทำการเฝ้าระวังที่อำเภอใดที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเกิน 70% เมื่อเทียบกับสัปดาห์เดียวกันของปี2568จะให้ความสำคัญในการควบคุมโรคนั้นเป็นพิเศษพร้อมชวนประชาชนค่ะร่วมกันป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการป้องกันยุงกัดและกำจัดแหล่งพาหะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในบ้านและก็ชุมชนส่วนวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออกกรมควบคุมโรคให้ความสำคัญเนื่องจากสามารถลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยขณะนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติกำลังศึกษาข้อมูลซึ่งจะมีการบรรจุเข้าสิทธิประโยชน์และความจำเป็นซึ่งคาดว่าจะทราบผลในปีนี้นะคะล่าสุดค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ามาดูเรื่องราวของการเตือนพี่น้องประชาชนนะคะสำหรับก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกันเดี๋ยวช่วงหน้ามารับฟังเรื่องนี้กันช่วงนี้เราไปรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

เป็นเพลงที่นำมาฝากกันเช่นเคยค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ได้นำเรียนท่านผู้ฟังกันไปค่ะว่าในช่วงที่2เราจะมีข้อมูลการเตือนพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสอบก่อนที่จะนำข้อมูลส่วนบุคคลเข้าระบบ AI การเพื่อป้องกันความรั่วไหลและสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลโดยเป็นการเตือนจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันเกือบทุกด้านค่ะขณะที่การใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันจึงจำเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้AI ควบคู่กับการคุ้มครองผู้ข้อมูลส่วนบุคคลนะคะสำหรับประเทศไทยค่ะตอนนี้ถือว่ายังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่กำกับดูแลทางด้านของ AI โดยตรงทำให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนค่ะต้องอาศัยแนวทางปฏิบัติภายในองค์กรในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องจึงขอให้พี่น้องประชาชนและองค์กรประเมินความเสี่ยงก่อนนำข้อมูลเข้าระบบ AI เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการที่จะตั้งค่าการใช้งานค่ะเพื่อป้องกันข้อมูลนั้นรั่วไหลไปยังต่างประเทศซึ่งนะคะก็ยังแนะนำนะคะว่าไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนเลขบัญชีธนาคารหรือว่ารหัสต่างๆป้อนเข้าสู่ระบบ AI ค่ะและเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลนะฮะให้รอบคอบก่อนเนื่องจากปัจจุบันมีการใช้ AI ในการสร้างภาพและปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนมากขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็ย้ำเตือนนะคะจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาแนะนำแล้วก็บอกกล่าวเตือนภัยให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยในช่วงนี้ค่ะเราไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายกับรายการสาระสารพันในวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญร่วมประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ชนิดกลิ่นจระเข้และโคมจีนเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชิงถ้วยรางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภท1ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่าเป็นทีมละไม่เกิน5คนชนิดกลิ่นจระเข้ประเภทที่2ค่ะเป็นประชาชนทั่วไปคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหน่วยงานชนิดโคมจีนการแข่งขันค่ะจัดขึ้นในวันพุธที่17มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์สามารถส่งใบสมัครภายในวันอังคารที่16มิถุนายน2569ณสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมอาคารหลวงพ่อวัดปักน้ำหลังที่1ชั้น3หรือจะส่งใบสมัครค่ะได้ทางอีเมล rai.onab@gmail.com ค่ะก็สามารถที่จะส่งรายละเอียดใบสมัครได้นะคะสำหรับประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าเทียบเท่าจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569ลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 8:30 นาทีเริ่มจัดทำผลงานในช่วงเวลา 9:00 นและส่งผลงานก่อนเวลา 12:00 ค่ะสำหรับประเภทประชาชนทั่วไปและคณะบุคคลสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานจะทำการประกวดค่ะกันในวันพุธที่17มิถุนายน2569เช่นกันโดยจัดส่งผลงานโคมจีนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วณจุดรับลงทะเบียนเวลา 7:30 นาทีถึง 10:00 ค่ะเวลาของรายการสาระสารพันวันนี้หมดลงแล้วค่ะเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับดิฉันเชนันแก้วกล่ำส่วนในวันศุกร์ค่ะพบกันเช่นเคยกับคุณจิตินันตั้งประเสริฐและอาจารย์สารวุฒิทองศรีคำวันนี้ต้องลากันไปแล้ว

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำต่อที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติน
5: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการหารือทวิภาคีกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ OIM ณนครเจนีวาสหพันธรัฐสวิสในห้วงการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILC

0: แรงงานการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติกลุ่มเปราะบางตลอดจนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์พร้อมเชิญ IOM เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อร่วมขับเคลื่อนการบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานและการคุ้มครองแรงงานในภูมิภาคอาเซียนชาววิสาประทุมมารายงาน
1: กรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโรงแรมเถื่อนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อทวงคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการสุจริตตัดวงจรผลประโยชน์ผิดกฎหมาย
2: นายวิทูลสิรินุกุลรองอธิบดีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตภายหลังการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผู้ประกอบการบางรายลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแรมรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โดยหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐกำหนดทางนี้เจ้าหน้าที่พบสถานประกอบการจำนวน3แห่งในพื้นที่ตำบลกระรนและตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตมีการเปิดรับจองห้องพักและให้บริการในลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยแต่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547จากนั้นได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันผลการตรวจสอบพบว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงจับกลุ่มผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งพร้อมตรวจยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกวาดล้างแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ตลาดพายทะเรนพร้อมคุมเข้มตรวจตราอย่างต่อเนื่อง
3: นายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดสั่งการให้นายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากสาขาแม่สอดออกตรวจพื้นที่ตลาดพาเจริญในเขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการร้านค้าว่ามีชาวต่างชาติประกอบกิจการต้องห้ามตามกฎหมายหรือฝ่าฝืนประกอบกิจการหรือไม่จากการตรวจสอบประสบปัญหากับพื้นที่ตลาดมีขนาดใหญ่ทำให้ผู้กระทำความผิดหลบหนีการจับกุมโดยสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้10รายนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายด้านนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดกล่าวว่ากรณีที่ชาวเมียนมาทำการค้าขายแย่งอาชีพคนไทยนั้นทางฝ่ายปกครองจะมีการลงพื้นที่ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อให้การประกอบกิจการของแรงงานต่างด้าวเป็นไปตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเมื่อปี2508นะคะนั่นก็คือเพลง O Fashion Melody ส่วนคำร้องภาษาไทยโดยท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคค่ะให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจเพลงนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38ช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศต่างก็ชื่นชอบที่จะบรรเลงเพลงนี้นะคะเพราะว่าสามารถที่จะบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันคืนนี้เราจะฟังเพลง Old Fashioned Melody จากการขับร้องของคุณไลก้าและเจฟฟรีย์สมิธค่ะ

จบไปนั้นคือเพลง Old Fashion Melody โดยคุณไลก้าและคุณเจฟฟ์รีสมิธเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่38คำร้องภาษาอังกฤษนั้นเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระองค์เองนะคะสองเพลงต่อไปนี้เป็นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะรำวงมาลัยลอยกับร้องหมู่และบัวไกลตาโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะจากละครเรื่องไซสี่

สองเพลงที่จบไปนั้นคำร้องของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะสำหรับคุณวิจิตรมาตรานั้นนะคะท่านได้เข้ามาแต่งเพลงให้กับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมสำหรับละครเรื่องต่างๆหลายเรื่องทีเดียวค่ะชุดต่อไปเราจะฟังกบใต้กอบัวนี่แหละสวรรค์สองเพลงนี้คุณศรีสุดารัชตะวันบันทึกเสียงและร็อกเร่งรักโดยชาวคณะสุนทราภรณ์

3เพลงที่จบเป็นนั้นก็เป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราด้านคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณวิจิตรมาตราหรือสง่ากาญจนคพันธ์ท่านเป็นปรมาจารย์ทางละครเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมด้วยนะคะหัวหน้าจำนงรังสิกุลแห่งทีวีช่อง4บางขุนพรหมติดตามผลงานของคุณวิจิตรมาตรามาเป็นประจำทั้งยังได้นำเพลงเก่าๆของท่านมาให้นักแสดงช่อง4บางขุนพรหมขับร้องอีกด้วยค่ะดังนั้นคุณจำนงรังสิกุลจึงได้มอบให้สัมพันธ์พันมณีไปปรึกษากับคุณวิจิตรมาตราเรื่องที่จะนำละครเก่าๆมาปรับปรุงแล้วก็แสดงทางทีวีช่อง4บางขุนพรหมโดยในขั้นแรกได้แต่งนิ้วไทยจากนวนิยายจีนเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลแล้วก็นำมาใส่เพลงไทยทำนองจีนโดยให้ครูเอื้อสุนทรสนานแต่งเพลงให้คุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องนะคะมีหลายเพลงเลยค่ะและจะเห็นได้ว่าคุณวิจิตรมาตรามีหัวคิดริเริ่มที่ทันสมัยสามารถที่จะเอาเพลงไทยมาผสมผสานกับเพลงไทยสากลรุ่นใหม่ได้อย่างกลมกลืนแล้วก็อนุรักษ์เพลงไทยเดิมให้คงอยู่ซึ่งผู้ชมก็จะชอบกันมากเราจะฟังเพลงที่คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองอีก3เพลงในช่วงนี้นะคะรำพึงรักจากละครเรื่องมาโคโปโลสุนทรภรณ์จะขับร้องค่ะรักแน่หรือคุณอารีนักดนตรีขับร้องจากละครเรื่องมาโคโปโลเช่นเดียวกันและเพลงที่3หลงเงาจากละครเรื่องฮวนดี้ฮวยกับซีเต็งซันคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติขับร้องทั้งหมดนี้คำร้องเป็นของคุณวิจิตรมาตราทำนองโดยครูเอื้อค่ะ

3เพลงนั้นก็เป็นเพลงจากละครที่คุณวิจิตรมาตราทำให้ที่ทีวีช่อง4บางขุนพรหมแล้วก็แต่งเพลงด้วยนะคะโดยวงดนตรีสุนทรภรณ์บรรเลงแล้วก็แต่งทำนองให้ด้วยคุณวิจิตรมาตราได้เข้ามามีส่วนช่วยงานที่ช่อง4บางขุนพรหมนี้ตั้งแต่ปี2000

1498เป็นเวลาถึง15ปีค่ะในช่วงระยะนั้นก็จัดทำรายการละครงิ้วหุ่นกระบอกแล้วก็รายการต่างๆให้กับช่องสี่บางขุนพรหมมากมายและเป็นที่นิยมชมชอบเป็นอย่างมากท่านถึงแก่กรรมเมื่อวันที่2กรกฎาคม2523ค่ะฟังเพลงชุดต่อไปซึ่งเป็นผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อนะคะบัวแนบน้ำจากละครเรื่องไซสี่มิ่งไม้เหมยจากละครเรื่องเจ้าจอมเจียวกุลและแม่น้ำสวรรค์ทั้ง3เพลงนี้คุณวิจิตรมาตราแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขับร้องโดยคุณอารีนักดนตรีศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือผลงานของคุณวิจิตรมาตราและครูเอื้อค่ะขณะเดียวกันศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครนอกเหนือจากที่ร่วมงานกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริแล้วนะคะท่านก็ยังมีผลงานร่วมครูเอื้อด้วยอย่างเช่นเพลงรักยามเย็นคุณวรนุชขับร้องกับสุนทราภรณ์สิ้นรักสิ้นหวังโดยคุณวรนุชอารีและความรักคือทุกข์คุณวรนุชขับร้องเพลงนี้ท่านให้ข้อมูลว่าประกอบภาพยนตร์เรื่องชั่วฟ้าดินสลายฉายที่ศาลาเฉลิมบุรีและได้ค่าแต่ง25บาทสำหรับเพลงความรักคือทุกข์3เพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแต่คืนนี้เราจะฟังได้เพียงเพลงเดียวนะคะคือความรักคือทุกข์จบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและภาคีเครือข่ายจัดฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยจัดการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ในทุกรูปแบบนายนรินทร์กัลยาณมิตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีบุคลากรจาก54หน่วยงานรวมกว่า270คนเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อยกระดับความพร้อมรับมือภัยพิบัติและวิกฤตการณ์ทุกรูปแบบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเผชิญความเสี่ยงจากภัยคุกคามหลายรูปแบบทั้งภัยธรรมชาติโรคติดต่ออุบัติใหม่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนภัยจากอาวุธชีวภาพและสารเคมีรวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งล้วนส่งผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนจึงต้องพัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์และสาธารณสุขให้พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งเน้นการป้องกันเตรียมพร้อมตอบโต้เหตุฉุกเฉินและ

0: คมต่างๆในการจัดเก็บพ่วงไปกับตั๋วเครื่องบินทางนี้หากย้อนกลับไปในช่วงปี2562เคยมีการศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมนี้อยู่ที่300บาทซึ่งในปัจจุบันกำลังพิจารณาราคาที่เหมาะสมอีกครั้งโดยคาดว่าตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณเดิมเพื่อไม่ให้กระทบต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยวโดยเงินที่จัดเก็บได้จะนำส่งเข้ากองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปใช้ซื้อประกันภัยประกันอุบัติเหตุและประกันชีวิตให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนตลอดจนดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในเมืองท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นความชัดเจนและเริ่มจัดเก็บได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเรื่องการพิจารณาสรุปค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าเป็นสัปดาห์หน้าโดยขอเวลาทบทวนความเห็นประชาชนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.แจ้งว่าในการประชุมกกพ.วันนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนกว่า600รายเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าหรือ Progressive Rate ตามมติกพช.เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาโดยที่ประชุมเห็นว่าข้อเสนอแนะจากประชาชนมีประเด็นที่หลากหลายและสำคัญจึงขอพิจารณาข้อมูลทั้งหมดอย่างรอบคอบเพื่อเกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกกลุ่มและถูกต้องตามกรอบกฎหมายทั้งนี้กกพ.จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดเข้าพิจารณาอีกครั้งในการประชุมวันพุธหน้าก่อนสรุปแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

มงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่10มิถุนายน2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเพลงแรกคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญบรรเลงด้วยวงดุริยางค์ทหารอากาศเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้อง

ั่นคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญขับร้องโดยเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และสุวรรณพลอยประดิษฐ์ผลงานของวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะส่วนผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนั้นจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยคุณอมพรชัดกุลขับร้องนำ

นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ชื่อเพลงถิ่นไทยโดยคุณอำพรชัดกุลฟัง3เพลงต่อไปนี้นะคะเริ่มด้วยเมืองแมนแดนสวรรค์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์เพลงที่2โตเกียวแห่งความหลังโดยคุณสมจิตตัดจินดาและเพลงที่3ชายไร้โบสถ์โดยคุณสมยศทัศนพันธ์ค่ะเพลงนี้จิ๋วพิจิตรแต่งเป็นเพลงแรกเลยค่ะและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

เราได้ฟังเพลงผลงานของวงดนตรีเนียนวิชิตนันกันไปบ้างแล้วนะคะครูเนียนวิชิตนันเกิดปี2466ค่ะเคยใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพทางช่างกลแต่ว่าโชคชะตาส่งให้มาเป็นนักดนตรีและนักประพันธ์เพลงฝีมือเยี่ยมเริ่มเล่นดนตรีเป็นอาชีพเมื่ออายุ15แต่งเพลงแรกในชีวิตคือเพลงรักเก่าเมื่ออายุ16ค่ะนอกจากจะเป็นนักแต่งเพลงและนักดนตรีแล้วก็ยังตั้งวงดนตรีของตัวเองด้วยบันทึกเสียงเพลงที่ครูเนียนแต่งเองและรับจ้างบันทึกทั่วไปค่ะฟังอีก4เพลงในช่วงนี้นะคะล่องลำเจ้าพระยาโดยคุณชาญเย็นแขต่อด้วยน้ำตาลนองคุณสมจิตตักจินดาขับร้องค่ะเพลงที่3มโนภาพโดยคุณสมยศทัศนพันธ์และชั่วฟ้าดินสลายคุณสมยศทัศนพันธ์อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้บรรเลงโดยวงเนียนวิชิตนันท์

ผลงานของวงเนียนวิชิตนันท์ที่เราจะฟังกันต่อไปนี้นะคะเริ่มต้นด้วยแววตาพาฝันคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงค่ะต่อด้วยมนต์สวัสดิ์จางโดยคุณสมจิตตัดจินดาและมนต์สวัสดิ์บนหาดทรายคุณสมจิตขับร้องกับคุณเอ็มอ่อนวิเศษสุดทั้งหมดบรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์

ครูเนียนวิชิตนันแต่งเพลงเอาไว้พันกว่าเพลงนะคะมีผลงานมากมายแล้วก็ผ่านชีวิตในถนนนักเพลงมาอย่างโชคโชนค่ะเครื่องดนตรีที่ถนัดก็คือไวโอลินเปียโนและเบสคู่ชีวิตคือสมจิตตัดจินดานั่นเองดังนั้นเพลงต่างๆที่บันทึกโดยวงเนียนวิชิตนันจึงมักจะมีคุณสมจิตตัดจินดาเป็นผู้ขับร้องเสียเป็นส่วนมาก3เพลงในช่วงนี้ก็จากเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาค่ะน้ำยอกอกสิ้นสุดกันทีและแหวนแทนใจผลงานของเนียนวิชิตนันThank you.

เสียงของคุณสมจิตตัดจินดากับผลงานของครูเนียนวิชิตนันก็คงอยู่เป็นอนุสรณ์จนทุกวันนี้ค่ะเพราะทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะสุดท้ายจะจากกันด้วยเสียงของคุณสมจิตตัดจินดาอีกเพลงหนึ่งค่ะลาด้วยเพลงแน่นอนผลงานของครูเนียนวิชิตนันเช่นเดียวกันบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้จ่ายทรัพย์การที่จะต้องรองเรือนทำอย่างไรถึงจะอยู่ในทํานองของธรรมถึงจะมีความสุขได้ทั้งทรัพย์ที่เกิดขึ้นนั้นและไม่ลุ่มหลงในทรัพย์เหล่านั้นเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายโดยพระพุทธเจ้ายกเคสตัวอย่างของอุคคหบดีและท่านหัตถกะอุบาสกและยังมีเรื่องที่เทศให้กับอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ยังต้องบริโภคกามแบบไหนดีแบบไหนไม่ดีจำแนกแจกแจงเอาไว้ถึง9อย่างด้วยกันและยังมีประสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องของหนี้เรื่องของคนที่ทำการค้าแล้วต้องมี2ตา3ตาและยังมีธรรมะที่เรียกว่าสัมปทา8อย่างที่จะทำให้เราอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน4อย่างและทำให้เราเป็นสุขในเวลาต่อมาอีก4ประการมีอุปมาที่น่าสนใจอยู่กับเรื่องของนมที่เกิดจากแม่โคจนสิ่งที่ดีที่สุดละเอียดที่สุดนั่นคือหัวเนยใสขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของอุคคหบดีสูตรที่2อังคุตรนิกายเล่มที่23ข้อที่22มีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านหัตถีคามในแคว้นวัชชีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงทรงจำอุคคหบดีชาวบ้านหัตถีคามเถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเมื่อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วเสด็จลุกจากอาสนะเข้าไปสู่

ข้าไปยังนิเวศของอุคคระบดีชาวบ้านหัตถีคามแล้วนั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้ต่อมาอุคคระบดีจึงเข้าไปหาภิกษุนั้น

พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์ว่าท่านเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏแปดประการท่านกฤหัสถีธรรมะที่น่าอัศจรรย์แปดประการนั้นเป็นอย่างไรบ้างอุกกกฤหัสถีจึงกล่าวว่าท่านผู้เจริญกระผมไม่ทราบเลยว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์ว่าผมเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการเหล่าไหนแต่ขอท่านโปรดฟังธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแปดประการที่กระผมมีอยู่เถิดโปรดใส่ใจให้ดีกระผมจะกล่าวภิกษุนั้นรับคำแล้วพระบดีจึงได้กล่าวว่าข้อที่หนึ่งเมื่อกระผมเที่ยวชมอยู่ในสวนนาควันได้เห็นพระผู้มีพระภาคแต่ที่ไกลเป็นครั้งแรกพร้อมกับการเห็นนั่นเองกระผมก็มีจิตเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคและสั่งจากการเมาสุรานี้เป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หนึ่งที่กระผมมีอยู่ข้อที่สองเมื่อข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสแล้วเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอนุบุพพิกถาแก่กระผมคือทรงประกาศเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสวรรค์เรื่องโทษอันเศร้าหมองต่ำซามของกามและอนิสงส์ในการหลีกออกจากกามเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่ากระผมมีจิตอ่อนเหมาะควรแก่การงานปราศจากนิวรณ์เบิกบานผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศธรรมะอันพระผู้มีพระภาคทรงยกขึ้นแสดงเองคือสามุกาสิกะเทศนาคือเรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และเรื่องทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ก็ธรรมจักสุอันปราศจากธุลีปราศจากมลทินได้เกิดแล้วแก่ข้าพเจ้าบนที่นั่งนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดปราศจากมลทิน

ขาบทที่มีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าบนที่นั่งนั่นเองนี่แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สองที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้อที่สามข้าพเจ้านั้นมีภรรยาเป็นสาวรุ่นสี่คนข้าพเจ้าได้เข้าไปหาภรรยาเหล่านั้นถึงที่อยู่แล้วกล่าวกับพวกเธอว่าน้องหญิงทั้งหลายฉันได้สมาทานสิกขาบทมีพรหมจรรย์เป็นที่ห้าแล้วถ้าเธอผู้ใดปรารถนาเธอจงใช้จ่ายโภคทรัพย์เหล่านี้และจงทำบุญหรือจะกลับไปยังตระกูลญาติของตนก็ได้หรือถ้ามีความประสงค์ชายอื่นฉันก็จะมอบเธอผู้นั้นให้กับเขาก็เมื่อข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้แล้วภรรยาหลวงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าขอท่านโปรดมอบฉันให้แก่ชายผู้มีชื่อนี้เถิดข้าพเจ้าก็ได้เรียกชายผู้นั้นมาใช้มือซ้ายจับมือภรรยามือขวาจับน้ำเต้าหลั่งน้ำมอบให้ชายผู้นั้นไปเมื่อบริจาคภรรยาสาวรุ่นให้เป็นทานข้าพเจ้าไม่รู้สึกว่ามีจิตแปรไปนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่สามที่กระผมมีอยู่ข้อที่สี่ตระกูลของกระผมมีโภคทรัพย์อยู่พร้อมโภคทรัพย์เหล่านั้นกระผมได้จำแนกแจกจ่ายกับผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่สี่ที่กระผมมีอยู่ข้อที่ห้ากระผมเข้าไปนั่งใกล้ภิกษุใดก็เข้าไปนั่งใกล้โดยเคารพเท่านั้นมิใช่เข้าไปนั่งใกล้โดยไม่เคารพหากท่านผู้มีอายุนั้นจะแสดงธรรมแก่กระผมกระผมก็จะฟังโดยเคารพเท่านั้นมิใช่ฟังโดยไม่เคารพหากท่านผู้นั้นไม่แสดงธรรมแก่ผมผมก็จะแสดงธรรมแก่ท่านนี่แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่ห้าที่กระผมมีอยู่ข้อที่หกไม่น่าอัศจรรย์เลยที่เมื่อกระผมนิมนต์พระสงฆ์มาแล้วพวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีภิกษุรูปโน้นเป็นอุภะโตภาควิมุตติรูปโน้นเป็นปัญญาวิมุตติรูปโน้นเป็นกายสักขีรูปโน้นเป็นทิฏฐิปัตตังรูปโน้นเป็นสัทธาวิมุตติรูปโน้นเป็นธรรมานุสารีรูปโน้นเป็นสัทธานุสารีรูปโน้นเป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมรูปโน้นเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมท่านผู้เจริญเมื่อถวายคืออังคาดแก่พระสงฆ์กระผมไม่รู้สึกให้เกิดความคิดอย่างนี้เลยว่าจะถวายแก่ท่านรูปนี้น้อยหรือจะถวายแก่ท่านรูปนี้มากแต่จริงกระผมวางจิตสม่ำเสมอแล้วถวายนี้แหละเป็นธรรมะที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่หกที่กระผมมีอยู่ข้อที่เจ็ดไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พวกเทวดาเข้ามาหากระผมแล้วบอกว่าท่านกระบดีธรรมะอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วเมื่อพวกเทวดากล่าวอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กล่าวกับเทวดาเหล่านั้นอย่างนี้ว่าเทวดาพวกท่านจะบอกอย่างนี้หรือไม่บอกอย่างนี้ก็ตามแท้จริงธรรมะก็เป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้

ข้าพเจ้าไม่รู้สึกฟูใจเพราะเหตุนั้นเลยว่าพวกเทวดาเข้ามาหาข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าได้สนทนากับพวกเทวดานี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ที่ไม่เคยปรากฏประการที่7ที่กระผมมีอยู่ในข้อที่8ถ้าหากข้าพเจ้าจะสิ้นชีวิตก่อนพระผู้มีพระภาคก็ไม่น่าอัศจรรย์เลยที่พระผู้มีพระภาคจะทรงพยากรณ์กระผมอย่างนี้ว่าสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้อุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามกลับมาสู่โลกนี้อีกไม่มีนี้แหละเป็นธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏประการที่8ที่กระผมมีอยู่ท่านผู้เจริญธรรมะที่น่าอัศจรรย์อันไม่เคยปรากฏ8ประการนี้แลที่กระผมมีอยู่แต่กระผมก็ไม่ทราบหรอกว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์กระผมว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์8ประการเหล่าไหนลำดับนั้นภิกษุนั้นรับบาตรในนิเวศของอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปหลังจากทำภัตตกิจเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลเรื่องที่สนทนาปราศัยกับอุคคาบดีทั้งหมดเพื่อให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามเมื่อจะพยากรณ์ให้ถูกต้องพึงพยากรณ์ไปตามนั้นภิกษุเราได้พยากรณ์ว่าอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏแต่ประการนี้แหละและเธอจงทรงจำอุคคาบดีชาวบ้านหัตถิคามนี้เถิดว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏ8ประการเหล่านี้ทุติยอุคคสูตรจบพระสูตรว่าด้วยธรรมะที่น่าอัศจรรย์ของหัตถกะอุบาสกสูตรที่2ทุติยหัตถกะสูตรข้อที่24มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอัคคาลวะเจดีย์ในเขตเมืองอารวีลำดับนั้นหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีมีอุบาสกประมาณ500คนแวดล้อมเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีว่าหัตถกะบริษัทของท่านนี้มากนักท่านทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้อย่างไรหัตถกะอุบาสกชาวเมืองอารวีจึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทรงเคราะห์บริษัทจำนวนมากนี้ด้วยสังฆาวัตถุ4ประการที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วคือข้าพระองค์รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยทานก็สงเคราะห์เขาด้วยทานรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะก็สงเคราะห์ด้วยคำพูดอันไพเราะรู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการทำประโยชน์ให้ก็สงเคราะห์เขาด้วยการทำประโยชน์ให้รู้ว่าผู้นี้ควรสงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอก็สงเคราะห์ด้วยการวางตัวสม่ำเสมอแก่เขาแค่แต่พระองค์ผู้เจริญโภคทรัพย์ในตระกูลของข้าพระองค์มีอยู่พร้อมคนทั้งหลายย่อมเข้าใจคำพูดของข้าพระองค์
ว่าควรฟังไม่เหมือนคำพูดของคนจนพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละอัตถกะวิธีนี้ของท่านเป็นอุบายที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้จึงอยู่ใครก็ตามที่สงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอดีตการก็ล้วนแต่สงเคราะห์ด้วยสังฆาวัตถุสี่ประการนี้แลใครก็ตามที่จะสงเคราะห์บริษัทจำนวนมากได้ในอนาคตการหรือแม้ในปัจจุบันนี้ก็สงเคราะห์ด้วยสังฆาวัตถุสี่ประการนี้แลทุติยหัตถกสูตรจบพระสูตรว่าด้วยกามโภคีบุคคลกามโภคีสูตรอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่91มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีครั้นนั้นแลอนาถบิณฑิกกระบดีได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคที่ได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกกระบดีดังนี้ว่าพระบดีกามโภคีบุคคลสิบจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกในบรรดากามโภคีบุคคลสิบจำพวกนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนั้นควรติเตียนโดยสามสถานคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่เป็นธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญพระบดีกามโภคีประเภทที่หนึ่งนี้ควรติเตียนโดยสามสถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาแล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สองนั้นควรติเตียนโดยสองสถานควรสรรเสริญโดยสถานเดียวคือควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานเดียวว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สองนี้ควรติเตียนโดยสองสถานแต่ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญคือประเภทที่สามนี้ควรติเตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานคือควรติเตียนด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทที่สามนี้ควรติ
เตียนโดยสถานเดียวควรสรรเสริญโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างกันแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสามสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานเดียวที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สามว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีประเภทที่สี่นี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสามสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างกันแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญคือประเภทที่ห้านั้นควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญด้วยสถานที่ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดยสองสถานควรติเตียนโดยสองสถานกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์ทั้งโดยชอบธรรมและไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดบ้างไม่ผิดบ้างเป็นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยไม่ชอบธรรมด้วยการงานที่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่สองว่าบำรุงตนให้เป็นสุขและควรสรรเสริญโดยสถานที่สามว่าแจกจ่ายทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลผู้บริโภคกามคุณนี้ควรสรรเสริญโดยสามสถานควรติเตียนโดยหนึ่งสถานก็กามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วไม่บำรุงตนให้เป็นสุขและไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญนี้ควรสรรเสริญโดยสถานเดียวควรติเตียนโดยสองสถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่หนึ่งอย่างเดียวนี้ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรติเตียนโดยสถานที่หนึ่งนี้ว่าไม่บำรุงตนให้เป็นสุขควรติเตียนโดยสถานที่สองนี้ว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระบดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดยหนึ่งสถานควรติเตียนโดยสองสถานก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญ
ควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดย1สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขแต่ควรติเตียนโดย1สถานว่าไม่แจกจ่ายไม่ทำบุญกระปดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดย2สถานควรติเตียนโดย1สถานนี้ก็กามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วบำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญแต่ทั้งเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดย3สถานควรติเตียนโดย1สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่3ว่าแจกจ่ายบำเพ็ญบุญควรติเตียนโดย1สถานที่ว่าเป็นผู้มัวเมาหมกมุ่นจดจ่อไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นพระบดีกามโภคีบุคคลนี้ควรสรรเสริญโดย3สถานนี้ควรติเตียนโดยสถานที่1นี้ส่วนกามโภคีบุคคลประเภทที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นควรสรรเสริญโดย4สถานคือควรสรรเสริญโดยสถานที่1ว่าแสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดควรสรรเสริญโดยสถานที่2ว่าบำรุงตนให้เป็นสุขควรสรรเสริญโดยสถานที่3ว่าแจกจ่ายทำบุญและควรสรรเสริญโดยสถานที่4ว่าไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นกระปดีกามโภคีบุคคลประเภทนี้ควรสรรเสริญโดย4สถานนี้พระบดีกามโภคีบุคคล10จำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกเปรียบเหมือนนมสดที่เกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสชาวโลกเรียกว่าเลิศกว่านมส้มเป็นต้นเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดในบรรดากามโภคีบุคคล10จำพวกนี้ก็ฉะนั้นกามโภคีบุคคลที่แสวงหาโภคทรัพย์โดยชอบธรรมด้วยการงานที่ไม่ผิดครั้นแสวงหาได้แล้วก็บำรุงตนให้เป็นสุขและแจกจ่ายทำบุญทั้งเป็นผู้ไม่มัวเมาไม่หมกมุ่นไม่จดจ่อเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่นี้เป็นผู้เลิศประเสริฐเป็นหัวหน้าสูงส่งล้ำเลิศกว่ากามโภคีบุคคลทั้งหลาย
ามโภคีสูตรจบประสูตรว่าด้วยสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้อานัญญสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตเล่มที่21ข้อที่62ครั้นนั้นแลอนาถบิณฑิกะกฤหบดีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับอนาถบิณฑิกะกฤหบดีดังนี้ว่ากฤหบดีสุขสี่ประการนี้คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับตามการตามสมัยสี่ประการอย่างไรคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์คืออัตถิสุขสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์คือโภคสุขสุขที่เกิดจากความไม่มีหนี้คืออนัญญสุขและสุขที่เกิดจากความประพฤติที่ไม่มีโทษอนัวัชสุขก็อัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเรามีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมนี่เรียกว่าอัตถิสุขคือสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์ก็โภคสุขเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความหมั่นเพียรเก็บรวบรวมมาด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขาได้รับสุขโสมนัสด้วยการพิจารณาอย่างนี้ว่าเราใช้สอยโภคทรัพย์และทำบุญด้วยโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมดังนี้นี่เรียกว่าโภคสุขคือสุขที่เกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ก็อานัยสุขคือสุขที่เกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้ไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราไม่เป็นหนี้ใครไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็ตามดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้อานัญญสุขก็อานวัชสุขคือสุขที่เกิดจากความประพฤติไม่มีโทษเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยกายกรรมที่ไม่มีโทษวจีกรรมที่ไม่มีโทษและมโนกรรมที่ไม่มีโทษเขาได้รับสุขโสมนัสว่าเราประกอบด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ไม่มีโทษดังนี้นี่เรียกว่าสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษอนวัชสุขกฤหบดีคฤหัสถ์ผู้บริโภคกามพึงได้รับสุขสี่ประการนี้แลตามการตามสมัยอานัญญสูตรจบประสูตรว่าด้วยบุคคลตาบอดอันทสูตรอังคุตตรนิกายติกานิบาตเล่มที่20ข้อที่29
ภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสามจำพวกอย่างไรคือบุคคลตาบอดบุคคลตาเดียวและบุคคลสองตาก็บุคคลตาบอดเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มพูนเขาไม่มีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่รู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่แหละเรียกว่าคนตาบอดก็บุคคลตาเดียวเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มปูนแต่เขาไม่มีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมะที่เป็นกุศลหรืออกุศลไม่รู้ธรรมที่มีโทษหรือไม่มีโทษไม่รู้ธรรมที่เลวหรือประณีตไม่รู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี้เรียกว่าบุคคลตาเดียวก็บุคคลสองตาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีในตาเป็นเหตุให้ได้โภคทรัพย์ที่ยังไม่ได้หรือทำโภคทรัพย์ที่ได้แล้วให้เพิ่มบุญและเขามีในตาเป็นเรื่องรู้ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลรู้ธรรมะที่มีโทษหรือไม่มีโทษรู้ธรรมที่เลวหรือประณีตรู้ธรรมที่มีส่วนเปรียบด้วยฝ่ายดำหรือฝ่ายขาวนี่เรียกว่าบุคคลสองตาภิกษุทั้งหลายบุคคลสามจำพวกนี้แลปรากฏมีอยู่ในโลกได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าโภคทรัพย์อย่างนั้นไม่มีแก่บุคคลตาบอดและบุคคลตาบอดย่อมไม่ทำบุญโทษเคราะห์ย่อมมีแก่บุคคลตาบอดผู้มีในตาเสียในโลกทั้งสองในการต่อมาเราได้กล่าวถึงบุคคลตาเดียวนี้ไว้ก็บุคคลตาเดียวหมกมุ่นกับธรรมะและอาธรรมแสวงหาโภคทรัพย์ด้วยการคดโกงและการพูดเท็จอันเป็นการลักขโมยทั้งสองอย่างก็มานพผู้เป็นกามโภคีบุคคลเป็นคนฉลาดที่รวบรวมโภคทรัพย์เขาเป็นคนตาเดียวจากโลกนี้ไปสู่นรกย่อมเดือดร้อนส่วนบุคคลสองตาเรากล่าวว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐที่สุดเขาให้ทรัพย์ที่ตนได้มาด้วยความหมั่นเป็นทานจากโภคทรัพย์ที่ตนหาได้โดยชอบธรรมมีความดำริประเสริฐมีจิตใจไม่วอกแวกย่อมเข้าถึงฐานะที่เจริญซึ่งไปแล้วไม่เศร้าโศกบุคคลควรเว้นให้ห่างไกลจากคนตาบอดและคนตาเดียวแต่ควรคบบุคคลสองตาที่ประเสริฐที่สุดอันทสูตรจบข้อที่20ว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อขาภิกษุทั้งหลายพ่อค้าที่ประกอบด้วยองค์สามประการต่อไปนี้ไม่นานนักก็จะถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ทั้งหลายสามประการอย่างไรคือพ่อค้าในโลกนี้มีตาดีมีธุรกิจดี
และเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็พ่อกาชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างไรคือพ่อกาในโลกนี้รู้จักสินค้าต่างๆว่าสินค้านี้ซื้อมาเท่านี้ขายไปอย่างนี้จะมีมูลค่าประมาณเท่านี้มีกำไรเท่านี้เท่านี้พ่อกาชื่อว่ามีตาดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อกาชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างไรคือพ่อค้าเป็นคนฉลาดซื้อและขายสินค้าได้พ่อค้าชื่อว่ามีธุรกิจดีเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อค้าชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือกฤบดีหรือบุตรกฤบดีผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากย่อมรู้จักพ่อค้าในโลกนี้อย่างนี้ว่าพ่อค้าผู้นี้มีตาดีมีธุรกิจดีและสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรภรรยาได้ทั้งใช้คืนให้แก่พวกเราได้ตามกำหนดเวลากฤบดีหรือบุตรกฤบดีเหล่านั้นย่อมเชื้อเชิญพ่อค้านั้นด้วยโภคทรัพย์ว่านับแต่นี้ไปท่านจงนำโภคทรัพย์ไปเลี้ยงดูบุตรและภรรยาและใช้คืนให้พวกเราตามกำหนดเวลาก็บอกกาชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างนี้แหละก็พ่อกาประกอบด้วยองค์สามประการเหล่านี้แลไม่นานนักก็ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในโภคทรัพย์ข้อนี้แม้ฉันใดภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่นานนักก็จะเป็นผู้บรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายธรรมสามประการอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีตาดีมีธุระดีและเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยก็ภิกษุชื่อว่ามีตาดีคือมีตาสมบูรณ์เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้รู้ชัดตามที่เป็นจริงว่านี้คือทุกข์นี้คือเหตุเกิดทุกข์นี้คือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์และนี้คือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่แหละชื่อว่าภิกษุผู้มีตาดีก็ภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อให้เกิดกุศลธรรมมีความเข้มแข็งมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุชื่อว่ามีธุระดีเป็นอย่างนี้แหละก็ภิกษุชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปหาภิกษุผู้เป็นพหูสูตรผู้เรียนจบคัมภีร์ทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาตามเวลาสมควรสอบสวนไต่ถามว่าพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรเนื้อความแห่งพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรท่านผู้คงแก่เรียนเหล่านั้นย่อมเปิดเผยธรรมะที่ยังไม่ได้เปิดเผยทำให้ง่ายซึ่งธรรมะที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายและบรรเทาความสงสัยในธรรมะที่น่าสงสัยหลายอย่างภิกษุนี้ชื่อว่าเพียบพร้อมด้วยที่พักพิงอาศัยภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไพบูลย์ในกุศลธรรมทั้งหลายว่าด้วยคุณสมบัติของพ่อค้าทุติยปาปนิกสูตรประสูติ
ว่าด้วยสัมปทาทุติยสัมปทาสูตรอังคุตตรนิกายอัตถกนิบาตเล่มที่23ข้อที่76ภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้มีอยู่8ประการอย่างไรคืออุทธานสัมปทาอารักขาสัมปทากัลยาณมิตตาสมชีวิตาสัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคสัมปทาและปัญญาสัมปทาก็อุทธานสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เลี้ยงชีพด้วยการงานใดจะเป็นกสิกรรมพาณิชยกรรมโครกกรรมเป็นช่างสอนรับราชการหรือศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดให้กระทำได้นี่เรียกว่าอุทธานสัมปทาก็อารักขาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หาได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรเก็บรวบรวมด้วยน้ำพักน้ำแรงคาบเหงื่อต่างน้ำประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเขารักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นด้วยคิดว่าทำอย่างไรโภคทรัพย์เหล่านี้ของเราจึงจะไม่ถูกพระราชาริบไปโจรไม่ลักขโมยไปไฟไม่ไหม้ทำลายน้ำไม่พัดพาไปหรือทายาทผู้ไม่เป็นที่รักไม่ลักเอาไปนี่เรียกว่าอารักขสัมปทาก็กัลยาณมิตตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้วางตัวเหมาะสมเจรจาสนทนากับคนในหมู่บ้านหรือในนิคมที่ตนอาศัยอยู่จะเป็นข้าราชบดีบุตรข้าราชบดีคนหนุ่มผู้เคร่งศีลหรือคนแก่ผู้เคร่งศีลก็ตามผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะและถึงพร้อมด้วยปัญญาคอยศึกษาศรัทธาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาตามสมควรคอยศึกษาศีลสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศีลตามสมควรคอยศึกษาจาคะสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยจาคะตามสมควรคอยศึกษาปัญญาสัมปทาของท่านผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาตามสมควรนี่เรียกว่ากัลยาณมิตตาก็สมชีวิตาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้รู้จักทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับเปรียบเหมือนคนช่างของหรือลูกมือของคนช่างของเขายกตาช่างขึ้นดูก็รู้ได้ว่าต้องลดลงเท่านี้หรือเพิ่มขึ้นเท่านี้ข้อนี้ฉันใดกุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกันรู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีพแต่พอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฝืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยรายจ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับ
ก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับน้อยแต่เลี้ยงชีพอย่างฟุ่มเฟือยก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรนี้ใช้จ่ายโภคทรัพย์เหมือนคนกินผลมะเดื่อก็ถ้ากุลบุตรนี้มีรายรับมากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวหาเขาได้ว่ากุลบุตรผู้นี้จะตายอย่างไม่สมฐานะแต่เพราะกุลบุตรนี้รู้ทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์แล้วเลี้ยงชีวิตอย่างเหมาะสมไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ให้ฟืดเคืองนักโดยคิดว่าด้วยการใช้จ่ายอย่างนี้รายรับของเราจะเกินรายจ่ายและรายจ่ายของเราจะไม่เกินรายรับนี่เรียกว่าสมชีวิตาก็ศรัทธาสัมปทาเป็นอย่างไรคือคุณบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นนี้เรียกว่าศรัทธาสัมปทาก็ศีลสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการแกล้งกล่าวเท็จเว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่เรียกว่าศีลสัมปทาก็จากการสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมลทินเป็นผู้ยินดีแก่การจำแนกแจกทานควรแก่การขอนิริวาจากะสัมปทาก็ปัญญาสัมปทาเป็นอย่างไรคือกุลบุตรในโลกนี้เป็นผู้มีปัญญาให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เรียกว่าปัญญาสัมปทาภิกษุทั้งหลายสัมปทา8ประการเหล่านี้แหละก็ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานไม่ประมาทรู้วิธีการเลี้ยงชีวิตแต่พอเหมาะรักษาทรัพย์ที่หามาได้เป็นผู้มีศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลรู้ความประสงค์ของผู้ขอปราศจากความตรณีชำระทางแห่งประโยชน์ที่มีในภพหน้าอยู่เป็นนิจที่พระพุทธเจ้าผู้พระนามว่าสัจจะตรัสธรรม8ประการดังกล่าวมานี้เพื่อผู้ครองเรือนผู้มีศรัทธาอันเป็นเหตุนำสุขมาให้ในโลกทั้งสองคือประโยชน์เพื่อกูลในภพนี้และสุขในภพหน้าจาคะบุญนี้ย่อมเจริญยิ่งขึ้นแก่กระหัตทั้งหลายด้วยประการฉะนี้ทุติยสัมปทาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายเกี่ยวกับเรื่องของการครองเรือนการใช้จ่ายทรัพย์การที่เราจะบริหารจัดการเรื่องงานบุคคลอย่างไรเป็นพระสูตรที่มาในอังคุตรนิกายหมวดที่มี8ประการ9ประการหมวดที่มี4ประการ3ประการก็มีนำมาประกอบกันช่วงของคลังพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมารับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์ YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนา
พัฒนาปัญญาเพื่อความ

0: ู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: Do it now เลือก VEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพVEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
7: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติในวันนี
8: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นเช่นการขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69สำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต 2569/70 เพื่อดูแลรายได้เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดข้าวช่วยพยุงและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและโครงการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนข้าวนาปรังในฤดูแล้งปี 2569/2570 เนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่ภาวะเอลนีโญโดยพืชเป้าหมายสำคัญคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีความต้องการใช้ในประเทศสูงถึงปีละ9ล้านตันแต่ผลิตได้เพียงปีละ5ล้านตันส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้านอกจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เกษตรกรยังสามารถขอรับการส่งเสริมปลูกพืชอื่นที่ขายได้ในราคาดีเช่นข้าวฟ่างถั่วเหลืองถั่วเขียวเป็นต้นทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจความต้องการของเกษตรกรเบื้องต้นพบว่ามีจำนวนมากที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาตั้งเป้าหมายไว้1ล้านไร่กรอบวงเงินงบประมาณ 2,000 ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมสภาที่ปรึกษาธุรกิจเอเปกครั้งที่3ชูศักยภาพศูนย์กลางอาเซียนพร้อมผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียว
9: ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก หรือ A-BAC ครั้งที่3ประจำปี2569ระหว่างวันที่6ถึง9กรกฎาคมนี้ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เพื่อต้อนรับผู้นำธุรกิจระดับแนวหน้ากว่า200คนจาก21เขตเศรษฐกิจโดยการประชุมในปีนี้ดำเนินตามแนวคิด Openness Connectivity Synergy ของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นประธานหลักมุ่งเน้นการผลักดันความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวโอกาสนี้นายเกษมสิทธิ์ปฐมศักดิ์ประธาน A-BAC ประเทศไทยเตรียมใช้เวทีนี้ชูศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเชื่อมโยงของอาเซียนสำหรับข้อสรุปจากการหารือทั้งหมดจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งตรงถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ในช่วงปลายปีซึ่งจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีประชากรกว่า 2,900 ล้านคนปฏิพลสถัพพรมมารายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่าเงินบาทของไทยยังคงเคลื่อนไหวอย่างมีเสถียรภาพนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยชี้แจงถึงกรณีที่อินโดนีเซียตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบพิเศษที่ผ่านมาว่าเป็นการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากค่าเงินรูเปียที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วโดยนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งค่าเงินรูเปียอ่อนค่าไปแล้วกว่า8%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติเทขายสินทรัพย์ทั้งหุ้นและพันธบัตรของอินโดนีเซียรวมมูลค่ากว่า 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากความกังวลด้านเสถียรภาพในประเทศนโยบายการคลังและความกังวลเรื่องการปรับลดสถานะตลาดหุ้นสำหรับประเทศไทยแม้ค่าเงินบาทจะปรับตัวอ่อนค่าลงประมาณ 5.4% แต่ในแง่ของเงินทุนเคลื่อนย้ายนักลงทุนต่างชาติขายสุทธิสินทรัพย์ไทยเพียง 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สำคัญในระยะหลังเริ่มมีสัญญาณเงินทุนไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นและพันธบัตรระยะยาวของไทยอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะข่าวยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน7ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าวันนี้ชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานค่ะคุณผู้ประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระทักทายกันมาได้นะคะข่าวยามเช้าแล้วข่าวยามเช้าช่วงนี้แล้วก็หลายๆรายการของสวทยังคงเตรียมเชิญชวนนะคะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะโดยเฉพาะผู้ว่ากทมในส่วนของนายกพัทยานะคะนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะสกสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะที่จะเตรียมใช้สิทธิ์กันในวันที่28มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมตัวกันค่ะ
1: ค่ะอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าข่าวสารเรื่องราวเนี่ยมากมายเหลือเกินนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยส่วนหนึ่งนะกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับข้อกำหนดเมื่อวานนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกันไปเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยภายในเขตการเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่านะคะสำหรับในเรื่องของดินฟ้าอากาศโอ้เมื่อวานนี้ให้กำลังใจกับ
0: ทางใต้
1: ทางใต้
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาปภ.ก็ส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักนะคะที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มพื้นที่ริมคลองที่ลุ่มต่ำให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะซึ่งโอ้เมื่อวานก็ดูไลฟ์สดเหมือนกันนะผ่านทิกต็อกเนี่ยหลายที่เนี่ยน้ำเป็นสีแบบสีมันน้ำป่าอะแต่ว่าไม่ได้คือมันเป็นพื้นเสมอเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะปภ.ก็ยังแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักอยู่นะคะผู้ฟังผู้ชมซึ่งสอดคล้องกับในส่วนของ การส่งข้อมูลให้พี่น้องได้เตรียมตัวนะคะปภ.ก็ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS True NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซอร์บอร์ดแคสต์นะคะแจ้งเตือนฝนตกหนักที่อำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ด้วยนะคะแล้วก็สามารถแจ้งเหตุได้นะคะกับปภ.ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือจะโทรสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะดูจากอากาศวันนี้แล้วเนี่ยฝนทั่วไทยเยอะเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะคะ 60-70% ของพื้นที่นะคะภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑล 60% ของพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือนะคะฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ส่วนทางใต้นะคะหนักสุดฝั่งภาคใต้ฝั่งอันดามัน 80% ของพื้นที่ส่วนอ่าวไทย 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางภาครัฐก็เรียกว่าลงพื้นที่กันตั้งแต่เมื่อคืนนี
0: ้
1: นะครับไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกระบี่นอกจากที่พี่น้อยได้บอกไปที่อำเภออ่าวลึกนะณขณะนี้ก็มีการส่งเซอร์บอร์ดแคสไปยังพี่น้องประชาชนมาที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่าก็จะมีขยับไปในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยในหลายๆอำเภอในหลายๆตำบลนะครับแต่ว่าทางด้านของปภ.เองทางด้านของในอำเภอนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคร
0: ับใช่ค่ะคุณผู้ฟังอยู่พื้นที่ทางใต้จุดไหนเป็นยังไงกันบ้างบอกเรามาหน่อยนะคะฟ้าฝนเป็นยังไงนะคะเผื่อจะได้เตือนเพื่อนๆหรือว่าแฟนๆรายการข่าวยามเช้าที่ติดตามอยู่กันตอนนี้นะคะจะได้ทราบถึงสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ค่ะ6:13 นะครับสำหรับเช้านี้กับรายการข่าวยามเช้าค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชงดการเสด็จออกให้เฝ้าถวายสักการะค่ะพร้อมเปิดพระวิหารให้ลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันที่21ถึง25มิถุนายน2569สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้เปิดเผยค่ะว่าสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ออกประกาศเรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

0: สมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการชั่วคราวให้เฝ้าถวายสักการะเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของวัดค่ะสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันหรือจะประชุมการเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมค่ะโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในขณะที่เราตามข่าวกันหลายส่วนทีเดียวนะคะในเรื่องของการรับมือฟ้าฝนอุทกภัยต่างๆนะคะอย่างที่เรานำเสนอไปปภ.ก็จะมีสำนักงานอยู่ทุกจังหวัดนะคะมีปภ.จังหวัดที่จะดูแลในส่วนนี้ด้วยนะคะในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรัฐบาลเองล่าสุดก็เปิด9มาตรการรับมือฤดูฝนครบวงจรค่ะบูรณาการทุกหน่วยงานเฝ้าระวังแจ้งเตือนระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นนะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเสนอค่ะโดยรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานกับทุกหน่วยงานนะคะภายใต้9มาตรการสำคัญเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นนะคะข้อแรกคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าค่ะตรงนี้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงนะคะพร้อมกับพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น2ค่ะมาตรการที่2ทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้านะคะ3ค่ะเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเครื่องมืออาคารชลศาสตร์ระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะเป็นการสำรวจการซ่อมแซมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้วยค่ะมาตรการที่4นะคะตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมจัดทำแผนสำรองและแผนเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันนะคะ5เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและก็พื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ค่ะจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งเก็บกักน้ำแล้วก็พัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพนะคะมาตรการที่8ค่ะสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทั้งในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะคะพร้อมกับเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จอย่างทันท่วงที9ค่ะมาตรการสุดท้ายนะคะที่รัฐบาลเตรียมการก็คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้ำจะติดตามวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนนะคะสำหรับมาตรการปี2569ก็ได้รับการปรับปรุงจากปีที่ผ่านมาโดยเน้นการใช้ข้อมูล เชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นและเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบด้วยค่ะพอดูปภ.เขาก็รับลูกนะคะเมื่อวานก็มีการซ้อมแผนอุทกภัยเรียกว่าเต็มที่เลยนะคะซ้อมแผนอุทกภัยเพชรบูรณ์เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่คือเหมือนเสมือนจริงเลยนะคะมีเฮลิคอปเตอร์เข้าพื้นที่เตรียมการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การปฏิบัติการทางอากาศนะคะเดี๋ยวเขาจะเตรียมความพร้อมเต็มพิกัดในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งในส่วนของในพื้นที่เองก็มีการฝึกซ้อมแล้วเขาเรียกว่าเป็นการฝึกซ้อมนะคะผนึกกำลังส่วนราชการเนี่ยเตรียมพร้อมซักซ้อมรับมืออุทกภัยเมื่อวานนี้บรรยากาศเรียกว่าการฝึกซ้อมบนโต๊
0: ะ
1: นะคะการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอุทกภัยประจำปี2569ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็โอ้โหเตรียมกันเหมือนจริงเลยตั้งโต๊ะมีวอลลุ่มในส่วนของปภ.พื้นที่นะคะเตรียมการกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ปภ.เสริมความพร้อมภาครัฐประชาชนรับมืออุทกภัยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังด้วยนะคะแล้วก็ท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศก็นะคะนำทีมดำเนินการนะคะก็จะมีทั้งพื้นที่เชียงรายเพชรบูรณ์อุบลราชธานีซึ่งเมื่อวานนี้ก็นะคะมีปฏิบัติการกันไปแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะฝึกซ้อมเรียกว่าซ้อมปฏิบัติในพื้นที่อำเภอหล่มสักอำเภอหล่มเก่านะคะมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมติดตามการฝึกพรุ่งนี้ด้วยนะคะ7สถานีนะพรุ่งนี้ทั้งที่สถานีการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนะคะเรื่องของการฝึกอพยพประชาชนการฝึกค้นหาและกู้ภัยทางน้ำการฝึกปฏิบัติการทางอากาศสกายด็อกเตอร์การฝึกการปกป้องน้ำท่วมในพื้นที่เศรษฐกิจการฝึกการแพทย์สาธารณสุขแล้วก็การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการฝึกเคลื่อนย้ายต่างๆด้วยนะคะก็มีบรรยากาศนะคะเห็นบอกว่าจะเตรียมไลฟ์สดด้วยน
0: ะคะ
1: ทางเพจกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องวันนี้นะฮะเรื่องสำคัญที่สำหรับพี่น้องประชาชนเดี๋ยววันนี้บอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที
1: ่
0: เขาเตรียมที่จะประชุมทบทวนกันทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี
1: ้
0: 11มิถุนายน2569สำหรับกรณีลูกเนี่ยที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีที่อาจจะทำให้พ่อแม่นะฮะต้องถูกตัดสิทธิ์ตรงนี้ไปโดยในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านเปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าเรื่องการพิจารณาหลักเกณฑ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะว่าตามที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้มีการทบทวนเกณฑ์การตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีท่านบอกนะคะว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้11มิถุนายนค่ะประเด็นสำคัญที่จะเข้าสู่ที่ประชุมก็คือการทบทวนเกณฑ์เรื่องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ของคุณพ่อคุณแม่ซึ่งพบปัญหานะคะว่าบุตรค่ะนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีทางด้านของการเลี้ยงดูบุพการีเนี่ยนะฮะระบบเนี่ยจะจัดสิทธิ์พ่อแม่โดยทันทีทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วบุตรบางคนอาจไม่ได้ส่งเสียค่าเลี้ยงดูจริงๆให้กับคุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเดือดร้อนต้องเสียสิทธิ์ในการที่จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนจากทางภาครัฐตรงนี้ทางรัฐบาลก็มีความเห็นใจในจุดนี้ค่ะต้องการที่จะปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนถึงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ในการปรับปรุงเกณฑ์ในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลได้มีการพิจารณาจากความกังวลของสังคมในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาถึงความไม่เป็นธรรมค่ะในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพบว่าจากจำนวนผู้ถือบัตรเนี่ยจำนวน13ล้านกว่าคนคือมีบางคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแต่ยังได้รับสิทธิ์ในขณะที่มีประชาชนค่ะที่ลำบากแล้วก็เดือดร้อนที่สุดอีกจำนวนหนึ่งซึ่งในจำนวนนี้เขายังไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐณตรงนี้นะคะสำหรับในการคัดกรองในรอบนี้ค่ะทางด้านของท่านรัฐมนตรีท่านก็บอกนะคะว่าหัวใจสำคัญก็คือการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเนี่ยตัวจริงได้สั่งการให้ประสานงานกับทางกระทรวงมหาดไทยเพื่อที่จะลงพื้นที่ในเชิงรุกค่ะไปค้นหาผู้ที่เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบส่วนแกนการพิจารณาอื่นๆอย่างเช่นเกณฑ์เรื่องของอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือว่ามีเงินฝากไม่เกิน 100,000 บาทตรงนี้ท่านบอกว่ายังคงยึดหลักตามเกณฑ์เดิมนะคะที่ได้วางเอาไว้ของการลงทะเบียนในปี2565และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงขณะนี้มีนักข่าวไปถามท่านนะคะถามว่าถ้าเกิดว่าหากมีการปรับเกณฑ์ตรงนี้แล้วเนี่ยจะมีการปรับเกณฑ์ทางด้านของการเสียภาษีที่นำบุพการีไปลดหย่อนภาษีจะมีการปรับแค่ปีภาษีนี้ปีเดียวหรือเปล่า นะทางด้านของท่านเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่าท่านบอกว่าเดิมทีเนี่ยเรื่องของการทบทวนสิทธิ์จะต้องทำทุกๆ5ปีอยู่แล้วครั้งนี้เนี่ยคือล่าสุดเป็นมาในช่วงแต่ปี2565พอปัจจุบันเนี้ยก็คือต้องมีการปรับในการทบทวนสิทธิ์อยู่แล้วนะคะแต่ว่าปัจจุบันท่านบอกว่าเรามีฐานข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเพราะว่าเราเห็นว่าภาพที่คนไม่ได้เดือดร้อนจริงๆนะท่านบอกว่านั่งรถดีๆเนี่ยมาใช้สิทธิ์แต่ว่าในขณะที่คนที่ลำบากจริงๆกลับไม่ได้เข้าสู่ระบบเรื่องนี้ท่านบอกว่าต้องคัดกรองให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะมีหลายฝ่ายก็มีทั้งเป็นประเด็นดราม่าแล้วก็ประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กันอีกส่วนหนึ่งก็มองว่ารัฐบาลถือว่าใจนะ
0: ค
1: ือมีการทบทวนนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์เรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆด้วยนักวิชาการคาดการณ์นะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมกับแนะนำให้ดำเนินโครงการอย่างโปร่งใสสนับสนุนเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องค่ะเรื่องนี้ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยนะคะเมื่อฟังผู้ชมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นไปตามที่คาดการไว้ค่ะซึ่งจากข้อมูลการใช้จ่ายในช่วง 8-9 วันที่ผ่านมาพบว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 20,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็จะเริ่มเห็นผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างชัดเจนภายใน 1-2 เดือนข้างหน้าจะทำให้บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยและความคึกคักเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นะคะเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่นำเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวันสร้างประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งรายเล็กรายใหญ่นะคะเช่นเดียวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่าการจับจ่ายส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่ซึ่งเป็นร้านค้าระดับหมู่บ้านตำบล นะคะจึงประเมินผลของทั้ง2โครงการว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจได้ถึงร้อยละ 0.6 ถึง 0.8 พร้อมไปด้วยกันด้วยนะคะแล้วก็ยังเสนอแนะภาครัฐด้วยว่าให้ดำเนินโครงการไปต่อเนื่องแล้วก็ทำไปด้วยความโปร่งใสป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบประชาชนหรือว่าร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและทำให้เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะท่านยังมองด้วยนะคะว่าแนวโน้มการผลักดัน GDP ไทยนะคะผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตว่าถ้าสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางคลี่คลายราคาน้ำมันปรับลดลงก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยมีโอกาสเติบโตถึงร้อยละ2แล้วก็แรงสนับสนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมถึงมาตรการประหยัดพลังงานหรือการปรับโครงสร้างพลังงานตามพระราชกำหนดกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทก็มีโอกาสที่ทำให้เศรษฐกิจไทยในปีนี้เติบโตถึงร้อยละ2นะคะแล้วก็อาจจะถึง 2.5 ได้นั่นเองค่ะ
0: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่พี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก
1: ็
0: ต้องติดตามอีกเช่นกันในวันนี้เพราะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขาเตรียมเสนอมาตรการการช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติวันนี้ค่ะ11มิถุนายน2569เรื่องนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยนะคะว่าเดี๋ยววันนี้ในช่วงบ่ายวันนี้11มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยจะมีทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดี๋ยวท่านจะไปนั่งเป็นประธานนะคะในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้มอบให้ซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านบอกว่าได้มอบหมายให้กับทางนายสราวุธเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมในช่วงบ่ายวันนี้สำหรับในการประชุมนี้ค่ะในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมในหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีการผลิต 2568/69 เป็นการเพิ่มเติมสำหรับเกษตรกร 233,729 ครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทวงเงิน 1,846ล้านบาทนะคะอีกจะมีเสนอมาตรการที่จะรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2560 89/70ที่จะเป็นการดูแลให้แก่เกษตรกรและรักษาเสถียรภาพตลาดของข้าวก็จะมีโครงการสินเชื่อชะลอการขยายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวการเก็บสต๊อกและโครงการประกันภัยข้าวนาปีค่ะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะสร้างความมั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและการบริหารจัดการปริมาณผลผลิตที่ไม่ให้ออกสู่ตลาดพร้อมกันในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะก็จะช่วยพยุงทั้งรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดโลกด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณแรมบอกว่าฝนตกพรำๆเมื่อคืนที่วานอนิวาสสกลนครเช้านี้ยังปล่อยๆอยู่ครับนะคะส่วนที่กระบี่คือตั้งแต่ช่วงเย็นวานนี้ท่านผู้ว่าแล้วก็หลายๆจังหวัดนะคะที่ได้รับผลกระทบนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเต็มที่ล่าสุดนะคะกระบี่เนี่ยก็มีรายงานว่าน้ำในหลายพื้นที่ของกระบี่เริ่มลดลงแล้วนะคะทั้งในอำเภอปราพระยาอ่าวลึกนะคะซึ่งผู้ว่าก็สั่งการทุกหน่วยเนี่ยเร่งช่วยเหลือประชาชนเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีอพยพด้วยนะคะบางส่วนเพราะว่าน้ำเข้าพื้นที่นะคะล่าสุดในส่วนของกระบี่จุดน้ำท่วมหมู่3ตำบลเขาใหญ่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ตอนนี้น้ำลดแล้วสัญจรได้แต่ว่าต้องขับระมัดระวังนะเพราะว่ายังมีน้ำขังบางจุดตอนนี้น้ำที่ลงจากตำบลเขาใหญ่ไหลลงสู่คลองกลางออกหน้าโรงพยาบาลอ่าวลึกเข้าสู่ซอยสุขสวัสดิ์นะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกันค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.เรียกว่าปกติจะประชุมวันอังคารกันนะคะแต่ว่าก็มีการเพราะว่าท่านนายกไปเวียดนามใช่ไหมพอกลับมาก็มีการประชุมนะคะมีประเด็นหลากหลายที่น่าสนใจนะคะไปติดตามกับตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดหุ้นส่วนแห่งอนาคตไทยเวียดนามสั่งเดินหน้าความร่วมมือทุกมิติชูนกกระเรียนสัญลักษณ์มิตรภาพของ2ประเทศครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการว่าได้ต่อยอดผลสำเร็จจากการเยือนประเทศไทยของประธานาธิบดีโตเลิมที่มีการหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆทั้งในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีโดยใช้กลไกความร่วมมือที่มีอยู่โดยการเยือนประเทศเวียดนามในครั้งนี้นั้นก็ได้พานักธุรกิจไทยร่วมคณะไปด้วยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไปในอนาคตครับโดยได้มีการสั่งการให้เร่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านต่างๆให้เป็นรูปธรรมรวมทั้งมอบหมายให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตั้งคณะกรรมการร่วมด้านการค้าและการลงทุนเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการเพิ่มมูลค่าการค้าพร้อมทั้งได้ติดตามการแก้ไขปัญหาด้านการค้าและการลงทุนก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนของทั้งสองประเทศจากการเป็นคู่ค้าสู่การเป็นหุ้นส่วนแห่งอนาคตครับ แล้วนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงนกกระเรียนที่เสมือนเป็นตัวแทนความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศโดยได้ดำเนินการตาม MOU ระหว่างองค์การสวนสัตว์ของไทยและองค์การสวนสัตว์ของเวียดนามในการร่วมมือกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์นกกระเรียนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ50ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความร่วมมือตำรวจไทย FBI ผนึกกำลังปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดการประชุม FBI National Academy Associates Asia Pacific Chapterretraining conference ครั้งที่26ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณทำเนียบรัฐบาลเลยครับโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันนั้นภัยคุกคามมีความซับซ้อนและไร้พรมแดนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมไซเบอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมจึงไม่สามารถรับมือได้ด้วยการทำงานของประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังแต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกและครับทางรัฐบาลไทยจึงให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความร่วมมือกับทาง FBI และเครือข่ายพันธมิตรระหว่างประเทศควบคู่ไปกับการยกระดับเทคโนโลยีบุคลากรและกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบอันจะนำไปสู่ความปลอดภัยความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกประเทศนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องการแถลงผลปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดของนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติกันด้วยครับพี่น้องครับเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชื่นชมความสำเร็จปฏิบัติการบุกตรวจค้นและจับกุมเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติณโกดังเก็บสารเคมีโกดังที่20จังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดแล้วครับระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของไทยและสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีโดยสามารถตรวจยึดสารเคมีล็อตใหญ่เลยทีเดียวซึ่งล็อตนี้หากหลุดรอดไปก็จะสามารถนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาบ้าได้มากกว่า 1,100 ล้านเม็ดเลยแหละครับพี่น้องซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงขนาดของเครือข่ายและความรุนแรงของปัญหายาเสพติดที่กำลังคุกคามทั้งประเทศไทยและภูมิภาคด้วยการปราบปรามยาเสพติดนั้นถือว่าเป็นวาระแห่งชาติของประเทศไทยเลยครับนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการ4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ไปติดตามและขยายผลจากคดีนี้อย่างต่อเนื่องไม่เพียงดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมแล้วเท่านั้นแต่ว่าต้องขยายผลไปให้ถึงผู้บงการผู้สนับสนุนเครือข่ายลำเลียงตลอดจนแหล่งผลิตและแหล่งเงินทุนที่อยู่เบื้องหลังกันด้วยครับและนอกจากนี้ก็ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งพาณิชย์บอกว่าให้เร่งเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลังที่ประเทศมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลมาเลเซียประกาศควบคุมและระงับการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยอันประกอบด้วยกุ้งขาวแวนนามายกุ้งกุลาดำกุ้งแชบ้วยกุ้งลายเสือและกุ้งน้ำเงิน ซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาแล้วซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อปริมาณกุ้งส่งออกของไทยประมาณ300ถึง400ตันต่อเดือนโดยยืนยันเลยครับว่าทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและก็ได้วางมาตรการรองรับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงอย่างเร่งด่วนโดยในระยะสั้นนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประสานความร่วมมือกับกลุ่มโมเดิร์นเทรดและดำเนินโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยเพื่อกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดภายในภูมิภาคทันทีเพื่อลดภาระค่าขนส่งและกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศกันด้วยสำหรับในระยะกลางและระยะยาวนั้นก็ได้มีการสั่งการให้ทูตพาณิชย์ไทยในทุกประเทศแล้วครับไปเร่งจัดหาตลาดใหม่ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงและก็ลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงอย่างเดียวแล้วนอกจากนี้ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมประมงเพื่อเตรียมเข้าเจรจากับทางการมาเลเซียแล้วเน้นย้ำว่ากุ้งไทยมีมาตรฐานความปลอดภัยและขอให้ทางมาเลเซียทบทวนมาตรการดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ผ่อนปรนมากกว่าการสั่งระงับนำเข้าในทันทีทันใดแบบนี้ครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขยายกรอบวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีไร่ละ 1,000 บาทแก่กลุ่มตกหล่นที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือตัวย่อนบข.จะมีการเสนอขอขยายกรอบวงเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2568ทับ2569เพิ่มเติมโดยมีเป้าหมายก็เพื่อดูแลเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์หรือกลุ่มตกหล่นจำนวน 233,729 ครัวเรือนด้วยกันภายใต้มาตรการช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทไม่เกินครัวเรือนละ 10,000 บาทครับโดยจะขออนุมัติวงเงินรวม 1,846.96 ล้านบาทด้วยกันเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนการผลิตและพยุงรายได้ให้แก่พี่น้องชาวนาอย่างต่อเนื่องแล้วครับแล้วนอกจากนั้นยังเตรียมขับเคลื่อนมาตรการดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแบบครบวงจรการรักษาเสถียรภาพราคาและเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยการผลิตสำหรับฤดูการผลิตปี 2569 ทับ 2570 ซึ่งก็คาดกันว่าที่ประชุมนบข.ก็จะมีการพิจารณาอนุมัติ4มาตรการสำคัญสำคัญอันประกอบไปด้วยโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรโครงการชดเชยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกและโครงการประกันรายได้ข้าวนาปีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงให้เกษตรกรครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการเตรียมพร้อมรับฤดูฝนปี2569แบบครบวงจรครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมครบวงจรมี9มาตรการบูรณาการทุกหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนลดผลกระทบจากอุทกภัยและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่10มิถุนายน2569คณะรัฐมนตรีได้รับทราบมาตรการรับมือฤดูฝนปี2569ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.ได้เสนอเข้ามาเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มและฝนทิ้งช่วงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยแล้วครับโดยทางรัฐบาลได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานภายใต้9มาตรการอันได้แก่มาตรการที่1คาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้าโดยเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ฝนและสถานการณ์น้ำจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมดินถล่มและฝนทิ้งช่วงกันด้วยครับพร้อมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัยให้เข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นครับมาตรการที่2คือทบทวนและปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำทั้งระบบลุ่มน้ำให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์จริง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานและจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตล่วงหน้าครับส่วนมาตรการที่3คือเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือระบบระบายน้ำและบุคลากรให้พร้อมใช้งานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งสำรวจซ่อมแซมและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาตรการที่4ครับตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของคันกั้นน้ำเขื่อนทำนบและผนังกั้นน้ำพร้อมทั้งให้จัดทำแผนสำรองและเผชิญเหตุกรณีเกิดความเสียหายหรือเกิดน้ำหลากฉับพลันมาตรการที่5คือเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบเร่งกำจัดผักตบชวาวัชพืชลอยน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและพื้นที่เปราะบางมาตรการที่6ครับคือจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำก่อนเกิดภัยซักซ้อมแผนเผชิญเหตุจัดเตรียมศูนย์พักพิงพื้นที่อพยพอุปกรณ์ยังชีพรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและการเคลื่อนย้ายปศุสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงมาตรการที่7นั้นคือเร่งเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำช่วงปลายฤดูฝนเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งกันต่อไปโดยบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดินให้เต็มศักยภาพครับมาตรการที่8คือสร้างการรับรู้ความเสี่ยงและเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมทั้งให้เผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและชี้แจงข่าวเท็จเมื่อเกิดเฟกนิวอย่างทันท่วงทีแล้วครับมาตรการสุดท้ายมาตรการที่9คือติดตามประเมินผลและปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเน้นการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่และการบริหารจัดการความเสี่ยงล่วงหน้ามากขึ้นทั้งการเฝ้าระวังพื้นที่เปราะบางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานการจัดทำจุดเฝ้าระวังความเสี่ยงล่วงหน้าและการเตรียมแผนฟื้นฟูหลังเกิดภัยอย่างเป็นระบบต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการเตรียมพร้อมจัดการประชุมระดับโลกครับซึ่งไทยเตรียมพร้อมจัดประชุม IMF World Bank 2026ขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจโลกแล้วครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกหรือ World Bank และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งก็เป็นโอกาสที่สำคัญและครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงบทบาทบนเวทีเศรษฐกิจโลกพร้อมผลักดันวาระสำคัญสำคัญระดับนานาชาติผ่าน4ประเด็นสำคัญอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI โอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีการแข่งขันสูงสถาปัตยกรรมการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืนครับโดยย้ำแล้วครับว่าความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้อยู่เพียงการจัดงานอย่างราบรื่นเท่านั้นแต่ว่าต้องสร้างมรดกและคุณค่าระยะยาวให้แก่ประเทศและประชาชนชาวไทยกันด้วยยังไงก็ตามแต่ละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันภาคภูมิใจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเลยล่ะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับและก็นับเป็นหนึ่งในการประชุมเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศที่สำคัญที่สุดของโลกเลยทีเดียวครับและยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อเพื่อขอสิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเขตใดก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีอันนี้จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเฉพาะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับหากต้องการใช้สิทธิ์เลือกสก.ก ็จะต้องไปขอเพิ่มชื่อในเขตเดิมที่เคยมีชื่ออยู่ติดต่อกันเกิน1ปีภายในวันที่17มิถุนายน2569นี่แหละครับณฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งสกนั่นแหละครับยังไงก็ตามแต่สามารถสแกน QR code เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหรือจะไปที่ boraservice.bora.dopa.go.th/election ยังไงก็ตามแต่พี่น้องที่รักทั้งหลายอย่าลืมนะครับพี่น้องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์และสกในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.เย็นยังไงก็ตามแต่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.เขาละหมายเลข1444ครับพี่น้องและอีก1วันที่สำคัญคือในวันที่14มิถุนายน2569เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกการให้เพื่อมนุษยชาติมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่าวันนี้สำคัญอย่างไรครับพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่14มิถุนายนซึ่งถือว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก2569ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยก็เชิญชวนแล้วครับสร้างปาฏิหาริย์แห่งการให้ภายใต้แนวคิดที่ว่าโลหิตทุกถุงบริจาคเพื่อมนุษยชาติให้โลหิตให้ชีวิตครับระหว่างตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติในกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งเมื่อบริจาคโลหิตแล้วก็รับเสื้อยืดสุดพิเศษเป็นที่ระลึกแทนคำขอบคุณกันด้วยนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาดลาไปก่อนแล้วล่ะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: 6:52 ค่ะกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้านะคะหลายท่านทักทายมารายงานมาจากพื้นที่ด้วยอย่างพี่สมยศบอกว่าตอนนี้ที่มาบตาพุดระยองเนี่ยเช้านี้อากาศยังครึ้มอยู
1: ่
0: นะคะฝนยังไม่ตกครับขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ที่ประสบน้ำท่วมนะครับพี่สุพิชก็บอกว่าที่อุทุมพรพิสัยที่ศรีสะเกษตอนนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมืดครึ้มนะคะเพราะว่าวันนี้ทั่วไทยเนี่ยนะคะฝนจะเยอะหน่อยนะคะ 60-70% ของพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยจะ 80% ของพื้นที่นะคะแล้วก็ภาคเหนือภาคอีสาน 70% ของพื้นที่กรุงเทพก็ยัง60เลยนะตกวันละหลายรอบเหมือนกัน
1: ยังไงขอโอกาสเว้นช่วงให้กลับบ้านหน่อยนะกัน
0: บอกใครบอกพี่ฝนหรือน้องฝน
1: ทุกอย่างของฝน
0: ค่ะแล้วก็หลายท่านตามนะคะเมื่อฟังว่าเนี่ยติดตามกันอยู่นะเจ้าจากน้องข้าวหอมลำปางขอบคุณมากเลยช่วงท้ายนี้เราก็ยังมาย้ำกันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยานะคะอาย้ำกันวันนี้ในเรื่องของการที่จะเตรียมไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.เลือกสก.ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้วันอาทิตย์นะคะนับๆไปเนี่ยโอ้โหเหลือไม่กี่วันเองนะ
1: ค่ะ
0: นะคะตอนนี้ทางกรุงเทพมหานครทางกกต.ก็ประชาสัมพันธ์กันเต็มที่สื่อมวลชนด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่จะใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่าเลือกสก.ถ้าท่านย้ายทะเบียนบ้านไปเขตใหม่ไม่ถึง1ปีต้องไปเพิ่มชื่อหรือขอใช้สิทธิ์เลือกสก.ที่เขตเดิมนะท่านถึงจะได้ใช้สิทธิ์นะคะพี่น้องประชาชนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านในกรุงเทพไม่ว่าจะเขตไหนก็ตามเกิน1ปีแต่มีการย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาอยู่ในเขตใหม่น้อยกว่า1ปีจะมีสิทธิ์เลือกเฉพาะผู้ว่ากทม.เท่านั้นนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเลือกสก.ท่านต้องกลับไปที่เดิมนะไปใช้สิทธิ์ที่เดิมเพราะท่านที่เดิมเนี่ยท่านเกิน1ปีใช่มั้ย
1: คะ
0: ดังนั้นก็รีบไปติดต่อนะคะภายใน17มิถุนายนนี้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะหรือจะเข้าไปที่เพจนะคะเว็บไซต์ของกกต.ก็ได้นะคะหรือจะไปที่กทม.ก็ได้เพจกทม.เนี่ยเขาจะมี QR code มีลิงก์ให้นะคะสามารถไปเช็คได้ว่าเรามีสิทธิ์นะคะในการเลือกอะไรบ้างนะคะก็เปิดหีบตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนกกต1444 1444ค่ะ
1: ย้ำนะย้ำนะผู้ที่มีสิทธิ์อันนี้คือท่านเป็นผู้ที่กำหนดเลยน
0: ะ
1: สำหรับการบริหารกรุงเทพมหานครและรวมถึงเมืองพัทยาย้ำว่าวันที่วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569เป็นวันเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.รวมไปถึงนายกเมืองพัทยานะด้วยเช่นกันอย่าลืมว่าท่านมีสิทธิ์ผู้ที่มีสิทธิ์เนี่ยอย่างคนอาจจะมีอยู่ที่เมืองพัทยาท่านมีสิทธิ์แต่ว่าท่านทำงานกรุงเทพใกล้ๆนะขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแป๊บเดียวเองนะท่านก็ไปใช้สิทธิ์ได้แต่ว่าที่สำคัญเป็นห่วงเรื่องรถติดอย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: ในวันนั้น
0: เนาะนายกเมืองพัทยาแล้วก็ยังมีในส่วนของทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เตรียมตัวกัน
1: เนาะ
0: ช่วงท้ายนี้เราไปดูกันหน่อยในหลายที่เขาก็ยังมีกิจกรรมนะอย่างที่อำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เขาเตรียมจัดงาน To Be Run วิ่งชมชิมทุเรียนบัวเชษฐ
1: ์โอ้โห
0: สุรินทร์ก็เป็นทุเรียนนะคะปีนี้เป็นปีที่5แล้วเส้นทางธรรมชาติเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเดี๋ยวนี้แบบเวลาไปจัดงานแบบนี้วิ่งเนี่ยนอกจากได้ชมบรรยากาศดีๆแล้วโอ้โหทานกันอร่อยอย่างที่ระยองที่ชนใช่ไหมที่ก่อนนั้นเขาก็มีกิจกรรมเนี่ยนะคะล่าสุดถ้าจะเป็นกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเพื่อประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเขาสาลาอ่างเก็บน้ำทำนบนะคะแล้วผลไม้ขึ้นชื่อคือทุเรียนบัวเชษฐ์ไม่หมดแค่นั้นนะมีเงาะด้วย
1: มีเงาะ
0: มีลำไยด้วย
1: มีลำไย
0: นะเรียกว่าผลงานโดดเด่นแน่นอนการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะทางทั้งซูเปอร์ฟันรัน 7.4 กิโลเมตรแล้วก็ซูเปอร์มินิมาราธอนระยะทาง13กิโลเส้นทางสุดท้ายที่นักวิ่งจะได้วิ่งขึ้นเขาสาราไปที่ผานางคอยนะคะจุดนี้นะคะบอกว่าทัศนียภาพสวยงามมาก
1: ะ
0: นะคะเรียกว่าฟินมากนะคะกำหนดการแล้วก็ช่องทางการสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายนนะคะที่ระบบทางออนไลน์หรือว่าสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่โรงเรียนบัวเชษฐวิทยาโรงเรียนมาตรฐานศรีสำเภาลูนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอบัวเชษฐแล้วเขาจะนัดรับอุปกรณ์วันที่4กรกฎาคมนะคะ10นาฬิกาถึง18นาฬิกาที่โรงเรียนบ้านจรัดนะคะวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเขาจะปล่อยตัวตี 5:30 ที่โรงเรียนบ้านจรัด
1: ค่ะ
0: เตรียมไปให้กำลังใจกัน
1: ก็คือวันที่5กรกฎาคมเนี่ยเป็นวันวิ่งจริงและตอนนี้ก็เปิดรับนักวิ่งอยู่ไปจนถึง20มิถุนายนนี้
0: ค่ะเจ๊ม้อยบางออนส่งกำลังใจให้ชาวใต้นะคะพี่สุรินทร์บอกนครศรีท้องฟ้ามืดครึ้มมากวันนี้ตอนนี้พี่พงษ์นเรศฟังอยู่พี่โกศลก็ติดตามอยู่นะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนที่กาฬสินธุ์นะคะหลายที่หลายท่านก็ตามกันพี่สุริยาบอกว่าที่บ้านกำแพงเพชรตอนนี้ก็ทักทายกันมานะคะ
1: ค่ะอ่ะที่ปัตตานีนะคะก็มาชวนท่องเที่ยวงานมหกรรมอาหารจานเด็ดปัตตานีครั้งที่5กินอร่อยเที่ยวสนุก15ถึง19มิถุนายนนี้นะที่บริเวณริมแม่น้ำปัตตานีที่จังหวัดปัตตานี15ถึง19มิถุนายนนี้ก็บอกว่าโอ้โหไปชิมช็อปเชียร์อร่อยกัน
0: ค่ะ
1: อีกหนึ่งงานต้องบอกว่าของขายเยอะมากๆเลยก็คืองานที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมอ.ปัตตานีซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการจัดงานกันค่ะ 3-9 กรกฎาคมนี้นะคะก็เตรียมที่จะไปกันได้นะ
0: ค่ะเรื่องของสปอตแล้วก็เพลงรณรงค์ที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่านั้นเขาก็จะมี Bangkok World Bangkok World นะคะคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้เขาคึกคักเรื่องแอโรบิกใช่ไหม
1: ค่ะเขาเต้นแอโรบิกไง
0: ใช่ก็เลยใช้เพลงที่จะเชิญชวนไปเลือกตั้งผู้ว่าสกนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะไปออกกำลังกายด้วยเลย Bangkok World Bangkok World
1: เดี๋ยวเราต้องเอามาออกกำลังกายที่ข่าวยามเช้า
0: ใช่ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยคนถามมาเล่าเนี่ยเขาจะมีเพลงก่อนเข้าเนี่ยคอยเต้นนะเอาวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าพระสกน

นิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport จากทุกภาคส่วนในวันนี้เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1: ผู้นำสหรัฐกล่าวหาว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปในการเจรจากับสหรัฐเพื่อบรรลุข้อตกลงที่นำไปสู่การยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการในวันนี้โดยคู่เปิดสนามเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมเจอกับแอฟริกาใต้เวลา 2:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยคณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลจึงได้กราบทูลขอประธานให้ทรงงดการเสด็จออกเป็นการทั่วไปให้เฝ้าถวายสักการะโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปในวันอาทิตย์ที่21ถึงวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง16:00 น.ทั้งนี้การเข้าภายในเขตพระอารามเพื่อถวายเครื่องสักการะให้ถือประพฤติตามแนวปฏิบัติของวัดสำหรับคณะสงฆ์ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอาจจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณสงเคราะห์หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลภายหลังจากการทำวัดเย็นตามบริบทที่เหมาะสมโดยเน้นความเรียบง่ายและคำนึงถึงสาธารณประโยชน์
1: กระทรวงการคลังเตรียมทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีนำชื่อบิดามารดามาลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างแท้จริงนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนเงื่อนไขการรับสิทธิ์ตามนโยบายข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีมุ่งเน้นพิจารณาทบทวนเฉพาะข้อกำหนดเรื่องการลดหย่อนภาษีเพียงประเด็นเดียวกรณีที่บิดามารดาถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากบุตรนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งในความเป็นจริงพบปัญหาว่าบุตรที่นำชื่อไปใช้สิทธินั้นอาจไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บิดามารดาทำให้ผู้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญกับความเดือดร้อนซึ่งตลอดช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้รับข้อร้องเรียนและข้อสังเกตว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันมีผู้ที่ไม่ได้มีความเดือดร้อนจริงแฝงอยู่ด้วยจึงจำเป็นต้องปรับปรุงเกณฑ์การคัดกรองให้มีความละเอียดและรัดกุมมาก